0: พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ปภ.ย้ำผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ข้าราชการวันสุดท้ายเผื่อเวลาเดินทางป้องกันรถติดเช้าวันนี้เข้ารายงานตัวให้ทันเวลาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งจะเดินทางมาสอบในวันนี้3สิงหาคมซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์วันสุดท้ายในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการณอาคารทรัพย์ตักกนิษฐ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากความห่วงใยไปยังผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกคนให้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาล่วงหน้าป้องกันการจราจรติดขัดเนื่องจากวันนี้เป็นวันจันทร์หน่วยราชการมหาวิทยาลัยโรงเรียนและบริษัทจะเปิดทำการตามปกติและสถานที่จัดการสอบณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะมีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเช้าจะมีปริมาณรถสัญจรจำนวนมากจึงขอให้ผู้ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์วางแผนและเผื่อเวลาการเดินทางเพื่อให้ถึงสถานที่สอบและเข้ารายงานตัวได้ทันภายในเวลาที่กำหนดและขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบและเข้าสอบตรงเวลาเพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: หลังจากที่จานนี่อินฟานติโน่เข้ารับตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าต่อจากเซเปเตอร์ซึ่งพ้นตำแหน่งจากวิกฤตคอร์รัปชันภายในองค์กรลูกหนังโลกในปี2015และก่อนนั้นอินฟานติโน่ได้แก้ไขกฎข้อบังคับให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่าสามารถลงสมัครเป็นสมัยที่4ได้ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามจากกระแสการต่อต้านแผนขายหุ้นฟุตบอลโลกรวมถึงการลาออกของคาร์ลอสคอร์เดโรที่ปรึกษาคนสำคัญทำให้หลายฝ่ายเริ่มมองหาผู้ท้าชิงคนใหม่โดยมี5ชื่อที่ถูกจับตามองมากที่สุดได้แก่อเล็กซานเดอร์ซาเฟอรินประธานยูฟ่าคนปัจจุบันอัลนาเซอร์ไคเรฟี่ประธานสโมสร PSG อาร์เซนเวนเกอร์หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลโลกของฟีฟ่าวิกเตอร์มอนตาเกนี่ประธานคอนคาเคฟและซันมานบินอับราฮิมอันคาลิฟาประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFCผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์เซนต์จอห์นสโตนชนะคีมันน็อก4-3ฮิเบเนียนแพ้มาเทเวล1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์กคู่ที่น่าสนใจบรอนบี้ IF ชนะวีบอก1-0 FC มิเทลันชนะเอซีฮอนเซน2-1และซิลเคอร์บอกแพ้ FC โคเปนเฮเกน1-3ขณะที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV Cup 2026เล็กแรกแมตช์ที่3ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมสาวเวียดนามเจ้าภาพ3-0เซต25-18 25-17และ25-14คะแนนส่งผลให้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยมีเพิ่มเป็น8คะแนนพร้อมกับคว้าแชมป์สนามแรกไปครองได้สำเร็จสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:11 นะคะของเช้าวันจันทร์ที่3 สิงหาคมนะคะก็กลับมาดูกันจราจรกันต่อในช่วงของเช้าวันนี้นะคะที่รถรู้สึกว่าค่อนข้างจะหนาแน่นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่ได้รับแจ้งมานะคะว่าเป็นผู้ป่วยเด็กนะคะซึ่งมีอาการโรคหัวใจพิการมาแต่กำเนิดค่ะนะคะน้องหนูอาการวิกฤตทีเดียวค่ะนะคะจะถูกส่งตัวนะคะมาจากทางโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะเพื่อมาผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลเด็กค่ะนะคะอันนี้เนี่ยตลอดเส้นทางนะคะก็มีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยมีความเสี่ยงที่หัวใจหยุดเต้นได้ทุกเวลานะคะทีนี้เนี่ยบนรถพยาบาลก็จะมีทั้งคุณหมอแล้วก็พยาบาลอีก2 คนนะคะที่จะมาในรถคันนี้ด้วยนะคะรวมทั้งค่ะนะคะก็จะส่งเป็นภาพจากกล้องให้ทีมแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลอุดรธานีเนี่ยได้ติดตามอาการตลอดการเดินทางด้วยว่าต้องมอนิเตอร์กันตลอดเวลานะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะทีนี้ใช้เส้นทางค่ะนะคะเป็นรถพยาบาลที่ออกมาจากทางโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะเมื่อตอน5 นะคะผ่านจังหวัดขอนแก่นเข้านครราชสีมาแล้วก็เข้ามาทางด้านของมิตรภาพเนี่ยแหละนะคะสระบุรีมุ่งหน้าสู่พระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็ขึ้นดอนเมืองโทเวนะคะต่อเชื่อมต่อกับทางด่วนขั้นที่1นะคะแล้วก็จะเข้าทางพิเศษศรีรัตน์ลงตรงพหลโยธินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลเด็กนะคะซึ่งทางทั้งตำรวจทางหลวงที่ได้นำทางตลอดเส้นทางนะคะพอเขาเขตนครบาลปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริค่ะนะคะที่จะรับต่อให้นะคะรวมทั้งมีจราจรบนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะคะที่จะช่วยอำนวยการจราจรให้ตลอดทางนะคะในขณะนี้เนี่ยได้เดินทางออกมาจากทางโรงพยาบาลอุดรธานีแล้วนะคะตอนนี้เข้าใจว่าคงจะอยู่ทางด้านของมิตรภาพนะคะอยู่ทางด้านของมิตรภาพนะคะที่กำลังนำเป็นน้องตัวเล็กมากนะคะผู้ป่วยเด็กนะคะที่มีโรคหัวใจพิการมาแต่กำเนิดเนี่ยนะคะอาการวิกฤตด้วยนะคะจะเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเด็กนะคะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะคะสำหรับถ้าเข้าเขตในพื้นที่ของกรุงเทพนครบาลยังไงนะคะยังไงท่านก็ช่วยกรุณาเปิดทางให้นะคะในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าในเขตพื้นที่ของทางนครบาลนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูการจราจรนะคะที่ได้รับแจ้งมาคุณเล็กมหาชัยเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุบนถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองมุ่งหน้ามาที่บ้านแพ้วนะคะจุดเกิดอุบัติเหตุนั้นช่วงกิโลเมตรที่47ค่ะตรงเชิงทางลงสะพานข้ามทางรถไฟนาขวางเป็นรถกระบะตู้ทึบเพลาล้อหลุดนะคะแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางค่ะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสมชายแจ้งว่าถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกนะคะจากบางขุนนนท์มาที่บรมราชชนนีการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเนื่องจากบอกว่าคุณสมชายบอกว่าตรงแยกบรมราชชนนีเจ้าหน้าที่ปล่อยสัญญาณไฟเนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะคะเลยทำให้การจราจรนั้นติดขัดนะคะส่วนก่อนหน้านี้ที่คุณเสงี่ยมได้แจ้งมาถนนคลองหลวงค่ะเป็นช่วงของวัดพระธรรมกายเข้ามาที่การจราจรบนสะพานข้ามแยกวัดพระธรรมกายนี่บอกว่าติดมากๆนะคะส่วนคุณบีค่ะใช้บุรพาวิถีในฝั่งขาออกนะคะช่วงของด่านบางแก้วมุ่งหน้ามาที่ด่านบางพลี2ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะอันนี้เข้าใจว่าคงเพราะว่าลงข้างล่างได้ช้าเนื่องจากว่าข้างล่างบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกจะมีซ่อมผิวการจราจรหลายจุดนะคะรวมทั้งตรงช่วงกิโลเมตรที่14-15ค่ะนะคะในช่องทางหลักที่มีการเบี่ยงการจราจรในช่องทางกลางเพราะว่าซ่อมแซมผิวการจราจรก็เลยส่งผลทำให้บนเดินบรพาวิถีในขณะนี้เนี่ยในฝั่งขาออกก็ลงได้ช้านะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางด้านสน.บางซื่อได้แจ้งไปนะคะว่า วันนี้ในช่วงเช้านะคะกลุ่ม P-Move เนี่ยประมาณ200คนนะคะที่นัดหมายกันตรงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเพื่อมุ่งหน้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในขณะนี้ค่ะจสร้อยสอบถามทางพันตำรวจโทวิโรจน์กระยาศรีสารจราจรสน.ตะปูนสารบอกว่าในขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุม P-Move นะคะกำลังเดินออกเดินทางออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะอันนี้เป็นเดินเท้านะคะเดินเท้าแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนกำแพงเพชรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม6นะคะเข้ามาทางอุรุพงศ์เข้าใช้ถนนพิษณุโลกเพื่อมาทำเนียบรัฐบาลนะคะในขณะนี้คือจะใช้บนทางเท้านะคะจะใช้บนทางเท้าค่ะนะคะที่กำลังออกมาจากทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทางด้านของถนนประชาธิปกนะคะในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่รถเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่านักเรียนก็มาโรงเรียนกันนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนศึกษานารีที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะมีผู้ปกครองทั้งมาส่งนักเรียนนะเด็กๆที่มาโรงเรียนกันนะคะเลยส่งผลทําให้การจราจรจากวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบ้านแขกนะคะมุ่งหน้ามาทางโรงเรียนศึกษานารีการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะแล้วก็ในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะที่มีแจ้งสภาพการจราจรกันเข้ามานะคะนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่โพสต์การจราจรกันได้นะคะกุณอนุสรณ์81ค่ะบอกว่าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะรวมทั้งบนคู่ขนานลอยฟ้าด้วยนะคะที่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งค่ะมาดูบนทางด่วนกันนะคะกับศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชยะภักดีโชสวัสดีค่ะคุณวิชยะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับผมครับคุณสวัสดีครับคุณวีนา
0: คุ
2: ณฟังจสร้อยทุกท่านนะครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณวิชยะค่ะ
2: ครับผมครับรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษในห้วงเวลานี้นะครับจากทางด้านของดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของบางนานะครับในช่วงนี้หน้าด่านดินแดงก็หนาแน่นมากเลยนะครับผ่านมาแล้วเนี่ยก็เริ่มชะลอตั้งแต่ช่วงหลังด่านมานะครับตอนนี้มาอยู่ถึงช่วงของกรมการพาเรตนะครับตอนนี้มาอยู่ถึงช่วงของบริษัทหลวงประจิตฝั่งเหนือด้วยนะครับที่นี้เราก็ได้ช้าอยู่นะครับส่วนขึ้นด่วนเพชรบุรีช่วงก่อนนั้นก็จะมีอุบัติเหตุชนท้ายกันเล็กน้อยนะครับสองคันเพิ่งจะพ้นการขีดขวางไปนะครับก็เลยทำให้มีรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นไปนะครับตอนนั้นไปเป็นช่วงของบริเวณทางออกไปทางด้านของพระราม4ด้วยนะครับฟังกันนะครับจากทางของท่าเรือนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของดินแดงนะครับช่วงของบริเวณทางลงพระราม4ในช่วงนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับมีรถมากนะครับผ่านมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เหนือถนนพระราม4ไปก็จะมีเบียดแทรกกันในช่วงของบริเวณทางเข้าตรงข้างๆด่านลุมพินีด้วยนะครับรถมากนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยลาบบนไก่ลงไปที่ถนนเพชรบุรีนะครับจุดนี้ก็จะมีรถมากนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปทางของถนนบินแดงเข้าวิภาก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาหน้าด่านในช่วงนี้หนาแน่นมากเลยนะครับสำหรับหน้าด่านบางนานะครับก็ผ่านมาแล้วก็จะสะลอกันตั้งแต่ช่วงหลังด่านมานะครับเนินชูทง12เข้ามาทางขึ้นอาลงช่วงนี้ก็จะมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับไปกันได้ช้านะครับส่วนทางด้านดาวคะนองวันนี้หน้าด่านดาวคะนองหนาแน่นมากเลยนะครับไม่พบท้ายผ่านมาแล้วก็มากันได้ดีนะครับจะมาชะลอในกลางช่วงของบริเวณเหนือวัดสะร้อเข้ามานะครับตัวเนื้อมาอยู่ถึงช่วงกลางสะพานพระราม9นะครับผ่านกลางสะพานแล้วมาที่ตรงช่วงพระราม4นะครับในช่วงของก่อนลงก็จะมีรถมากนะครับส่วนทางพิเศษศิรัตนะครับจากแจ้งวัฒนาเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางประชาชื่นออกทางด้านของคู่ขนานราชดานะครับตั้งแต่ช่วงเหนือถนนเงาวันเข้ามาก็เริ่มมีรถมากแล้วนะครับเบียดแทรกกันในช่วงก่อนเข้าด่านประชาชื่นด้วยนะครับผ่านด่านประชาชื่นแล้วมีท้ายกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือถนนราชดาเข้ามานะครับแต่เริ่มมาอยู่ถึงช่วงของบริเวณตลาดเพียไทยเลยครับรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านเพียไทยไปทางด้านของตลาดบางโคร่นะครับเหนือโรงพยาบาลรามาก็จะมีรถมากในกระเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงยมราชด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนี่ก็เริ่มไปกันได้ดีนะครับลงหัวลำโพงลงสีลมยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับส่ว ่วนศรีนครินทร์มาที่ถนนพระราม9ตรงโรงพยาบาลปิยเวสนะครับตั้งแต่ช่วงเหนือทางขึ้นด่านรามคำแหงเข้ามาก็จะมีรถม้านะครับเปลี่ยนแทรกในช่วงก่อนลงทางลงพระรามเก้าด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมาที่ด่านเก็บข้าวพันธุ์อโศก4มากันได้ดีนะครับผ่านไปแล้วจะมาชะลอกันในครั้งช่วงของบริเวณมักกะสันนะครับต่อเนื่องไปที่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ต่อเนื่องเข้าไปทางนั้นของเพื่อไทยด้วยนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัฐนะครับหน้าด่านเจริญโชติวันนี้เริ่มหนาแน่นนะครับปราบแล้วก็มากันได้ดีนะครับจะมามีรถมากันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นด่านโยธินพัฒนาเข้ามานะครับตอนนี้มาอยู่ถึงช่วงของบริเวณถนนพระราม9นะครับลงไปทางด้านของทางลงสุวิท50ในช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับเป็นปัญหาจากพื้นราบด้วยนะครับส่วนทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับปัญหาช่วงก่อนลงเมืองใหม่นะครับช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงนะครับท้ายอยู่ในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนบางประโยคไปเลยนะครับส่วนทางลงด่านเก็บข้าวบันทางตรงลงชลบุรีนะครับด่านวันนี้เริ่มหนาแน่นมากเลยนะครับสะสมก่อนถึงด่านชลบุรีประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะครับลงไปแล้วเป็นปัญหาจากพื้นราบด้วยนะครับก็ยังเป็นปัญหาจากงานปรับปรุงพื้นผิวจราจรนะครับช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับท่านใจสุดานเข้าออกไปก็จะเย็นสักนิดหนึ่งนะครับส่วนทางพิเศษประจิมรัตยานะครับวันนี้เป็นปัญหาจากรถจอดเสียนะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางมะกรุกนะครับก
0: ็ที่เป็นรถบรรทุกน้ำใช่ไหมคะที่บอกว่ายังแตกอยู่
2: ใช่ครับตอนนี้เจ้าที่ถึงแล้วนะครับแต่ว่ายังรอการเคลื่อนย้ายอยู่เลยจุกเฉินนะครับเป็นปัญหาการจรนะครับวันนี้ก็ท้ายอยู่ตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบรมราชชนนีเข้ามาเลยนะครับหนาแน่นมากช่องทางกลางกับขวานี่พอมาได้อยู่นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเริ่มจะมากันได้ดีนะครับแล้วก็จะมามีรถมากกันในครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนพระราม7เข้ามาต่อเนื่องมาอยู่ถึงช่วงทางร่วมตรงบางซื่อด้วยนะครับส่วนทางพิเศษอุดรธานีภาพรวมทั้งไปและกลับอย่างคล่องตัวดีนะครับทางพิเศษกาญจนานะครับในช่วงเวลานี้ช่วงของบริเวณจากด่านตรงบางครุนะครับมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้าวกลางบางขุนเทียนเข้าออกไปเนี่ยจะช่วงกมที่2นะครับก็จะมีรถกระบะจอดเสียอยู่1คันแล้วก็อีก1คันก็จะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่จอดเสียอยู่ในจุดเฉือนนะครับเข้าไปก็มีชะลอเล็กน้อยนะครับเจ้าที่รับทราบแล้วก็ลงไปที่จุดนี้อยู่นะครับในส่วนของสายทางด้านของผ่านสะพานกาญจนามุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางนาบางแก้วนี่ก็ทั้งไปและกลับอย่างไม่เป็นปัญหาเลยนะครับผมก็พอรถจะเสียรถบริเวณสิ่งของตัวรถหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยไหมก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณวีนาครับผมครับ
0: ขอบคุณมากคุณวิทยาสวัสดีค่ะ
2: ผมสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic Newsสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: วันนี้รถเยอะจริงๆเลยนะคะสำหรับในเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะที่โรงเรียนก็มาเรียนกันไม่ปกติแล้วนะคะหลังจากที่หยุดสอบกลางภาคกันไปนะคะสักอาทิตย์หนึ่งได้นะคะในขณะนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นรถมากเป็นพิเศษเหมือนมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ทางด้านที่การจราจรค่อนข้างจะช้าสำหรับในเช้านี้นะคะก็จะเป็นทางด้านของถนนบรมราชชนนีรวมทั้งบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะเรียกว่าตั้งแต่ทางตลิ่งชันเข้ามาเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเต็มพื้นที่เลยนะคะทั้งบนพื้นราบทั้งบนคู่ขนานลอยฟ้านะคะรวมทั้งทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะในขณะนี้เนี่ยท้ายเนี่ยนะคะคือตั้งแต่ทางด้านของตรงช่วงของบางสีเมืองเข้ามาเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นรถหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะลงจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะคะผ่านทางนครอินเข้ามาลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มานะคะการจราจรนั้นก็ยังไปได้กันค่อนข้างช้าเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วพอมาเข้าทางบรมราชชนนีก็มาได้ช้านะคะรวมทั้งทางด้านของบนทางด่วนประจิมรัฐยาในฝั่งขาเข้าค่ะวันนี้ที่การจราจรหนาแน่นนะคะก็เนื่องจากที่มี รถบรรทุกน้ำเนี่ยนะคะยางแตกค่ะนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยได้นำเข้าหลายทางแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้รถชะลอตัวเนี่ยท้ายค่อนข้างยาวสำหรับบนทางด่วนประจิมรัชญาในฝั่งขาเข้านะคะส่วนในช่วงนี้มาที่คุณเสงี่ยมคุณเสงี่ยมอยู่คะคุณเสงี่ยมสวัสดีค่ะมาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวในตอนนี้ค่ะมีข้อมูลนะคะที่แจ้งมาอุบัติเหตุค่ะถนนพรานนกกาญจนาพิเศษหรือว่าจรัญกาญจนาหรือว่าถนนตัดใหม่นะคะที่เราเรียกกันช่วงของจุดกลับรถก่อนถึงแยกไฟฉายค่ะนะคะอันนี้เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกไฟฉายบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกไฟฉายนะคะแจ้งว่ามีเก๋งกับจักรยานยนต์นะคะชนกันขวางช่องขวาค่ะมีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพกำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่ค่ะการจราจรชะลอตัวส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณนนท์ภาใช้ถนนเทิดดำริสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
3: การจราจรติดขัดตรงแยกเทิดดำรินะคะคือไม่มาจากสถานีกลางบางซื่อแล้วมุ่งหน้าไปสามเสนนะคะ
0: ค่ะ
3: คือคิดว่าที่ติดอ่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่น่าจะจัดการเรื่องไฟแดงตรงแยกเทิดดำริไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถอะค่ะคือเหมือนใช้เป็นไฟอัตโนมัติคือตั้งไฟแดงคือเกิน2นาทีแต่ปล่อยไฟเขียวไม่ถึง1นาที
0: อ๋อ
3: มันเป็นเส้นทางที่มาทุกวันแล้วก็ปกติก็ออกจากบ้านเวลานี้ทุกวันแต่วันนี้คือสาย
0: ค่ะทุกด้านหรือว่าเฉพาะด้านที่คุณนุณภาใช่อยู่
3: ด้านอื่นไม่รู้เลยค่ะเพราะเราพุ่งตรงไปด้านนี้แต่คือพอมาเห็นนะคะ
0: ค่ะ
3: ปรากฏพอมาใกล้ๆแยกอะค่ะก็เห็นเลยว่าเอ้าไฟแดงตั้งเป็นแบบเกิน2นาทีแต่ปล่อยไฟเขียวไม่ถึง1นาทีซึ่งปกติตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นวินาทีอะค่ะมันเหมือนน่าจะมีตำรวจคอนโทรลแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนมันตั้งเหมือนกับตั้งอัตโนมัติอะค่ะ
0: ได้คือข้างหน้าดูแล้วมันก็โล่งไปได้ใช่ไหมคะเลยแยกไป
3: คือข้างหน้ามันข้างหน้าหลังแยกไปเนี่ยเพิ่งจะพ้นแยกมาก็คือติดปกติที่มันติดทุกวันมันก็คือโฟลว์ไปได้แต่คือมันติดมากเพราะว่ามันผ่านแยกนี้ไม่ได้อะค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวเราสอบถามแยกนั้นให้นะคะว่าที่มีการปรับสัญญาณไฟอะไรหรือเปล่าเฟดไฟนะคะทำให้ไฟเขียวน้อยลงได้ได้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณนนภาขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะในขณะนี้นะคะที่เป็นกลุ่ม P-Move นะคะซึ่งได้เดินเท้ามาจะมุ่งหน้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้ออกจากทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มีจำนวนประมาณ200คนนะคะเดินเท้ามาใช้บนทางเท้าค่ะนะคะจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะแล้วก็เข้ามาทางถนนกำแพงเพชรเข้าพระราม6นะคะเข้าอุรุพงษ์มาพิษณุโลกค่ะนะคะจุดหมายปลายทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งเดินเท้าอยู่บนทางเท้าแต่ถ้าหากว่าจุดไหนแบบที่ทางเท้ามันเล็กก็อาจจะล้ำลงมาบนถนนบ้างนะคะอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางในจุดตรงนี้อยู่นะคะอาจจะมีแบบรถที่ใช้เส้นทางเดียวกันแล้วก็มีชะลอดูกันค่ะซึ่งก็จะทำให้การจราจรนั้นไปได้กันค่อนข้างช้านะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะในช่องทางของ SJS Radio นะคะที่แจ้งมานะคะก็แจ้งว่าสภาพการจราจรบนถนนพระราม3นะคะจากทางมงคลอุตสาหกรรมมุ่งหน้ามาทางนางลิ้นจี่ค่ะในขณะนี้เนี่ยรถหนาแน่นนะคะรถหนาแน่นเต็มพื้นที่ค่ะเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตอนนี้เนี่ยแดดก็ดีนะคะวันนี้เนี่ยอุตุให้ไว้กรุงเทพมีฝน160ของพื้นที่นะคะส่วนอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพ33ถึง35องศาเซลเซียสค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปัมนิตค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ค่ะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา หลังจากครบ1ปีการปฏิบัติการที่ตอบโต้กันไปมานะคะในพื้นที่จังหวัด ทางด้านชายแดนที่ติดกับกัมพูชาทางด้านของกัมพูชาเองก็พาเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติเนี่ยลงพื้นที่มาดูแล้วก็ทางสหประชาชาติก็มาให้สัมภาษณ์ว่าจะต้องมีการคืนให้ชาวกัมพูชากลับถิ่นฐานเดิมนะคะก็ทำให้ล่าสุดเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองก็ออกแถลงชี้แจงนะคะแถลงการของนายทอมแอนดรูซึ่งเขาเป็นผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา
0: ค่ะ
5: และมีการพาดพิงถึงประเทศไทยนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยย้ำนะคะว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานำมาสู่ผลกระทบที่ไม่ใช่ความขัดแย้งที่ริเริ่มโดยฝ่ายไทยแต่มาจากการโจมตีเป้าหมายพลเรือนไทยโดยฝ่ายกัมพูชานะคะกรณีที่นายทอมนะคะอ้างว่ามีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศชาวกัมพูชากว่า 650,000 คนนั้นไทยชี้แจงว่าจำนวนดังกล่าวที่อ้างไม่เป็นความจริงส่วนหนึ่งเป็นชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไทยเคยเปิดให้เป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ1970นะคะซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่พอสถานการณ์ที่คลายแล้วกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่แม้ว่าไทยเนี่ยได้ประท้วงกัมพูชาหลายครั้งจึงถือเป็นกลุ่มบุคคลที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยนะคะแล้วก็ไม่เข้าข่ายนิยามการเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศค่ะ
0: ค่ะ
5: โดยไทยเห็นว่าประเด็นเรื่องสิทธิในการเดินทางกลับคืนสู่มาตุภูมิไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเพื่อประชาสัมพันธ์ในลักษณะโฆษณาชวนเชื
0: ่
5: อมากกว่าคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมอย่างแท้จริงนะคะ
0: ค
5: ือบอกว่ารัฐบาลกัมพูชามีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลคุ้มครองประชาชนของตนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งจนต้องพักถิ่นภายในกัมพูชาทั้งในด้านสิทธิในชีวิตความปลอดภัยและการให้หลักประกันนะคะว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงที่พักพิงได้อย่างเหมาะสมมีมาตรการการครองชีพที่เพียงพออาหารน้ำสะอาดสุขาภิบาลและบริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็นนะคะในส่วนของแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากประเทศไทยซึ่งผู้เสนอรายงานพิเศษอ้างว่ามีจำนวนถึง 900,000 คนนะคะไทยขอชี้แจงว่าแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศหลังจากเกิดข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาประกอบด้วยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคนที่ลักลอบเข้ามาทำงานค่
0: ะ
5: โดยรายงานดังกล่าวเดินทางกลับกัมพูชาโดยสมัครใจภายหลังการเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาเองนะคะซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้คำมั่นมาโดยตลอดว่าให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของแรงงานกัมพูชาในไทยและไม่เคยมีนโยบายผลักดันแรงงานกัมพูชาออกนอกประเทศแต่อย่างใดนะคะซึ่งไทยเนี่ยก็ย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนะคะซึ่งให้ความร่วมมือกับกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่องและก็มีคำชี้แจงในเรื่องนี้ต่อกลไกดังกล่าวและมีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการแล้วโดยไทยเห็นว่ากลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรยึดมั่นในหลักการความเป็นกลางความเที่ยงธรรมและเป็นการพิจารณาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้นะคะโดยไทยนั้นพร้อมที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กัมพูชานะคะแต่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังและจริงใจจากฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะซึ่งการปฏิบัติการตามแถลงการร่วมจอยเซตเน้น27ธันวาคม2568นะคะต้องคำนึงถึงการฟื้นฟูผ่านแถลงการร่วมอันนี้นะคะเพื่อลดระดับความตึงเครียดนะคะแล้วก็ลดงดเว้นการกระทำหรือการกล่าวหาที่เป็นการยั่วยุอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบั่นทอนความไว้วางใจค่ะเพื่อให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการเปิดทางไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างสันติวิธีด้วยค่ะ
0: ค่ะ
5: ทางด้านฝั่งไทยกัมพูชานะคะก็เป็นประเด็นเมื่อวานนี้ก็มีอีกประเด็นนึงก็คือที่ตากใบนะคะนราธิวาสขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบเข้าไปตรวจค้นเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเป็นการตรวจค้นยาเสพติดนะคะแต่ว่าก็เจอคนร้ายเนี่ยยิงสวนมาทำให้ตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บอีก4นายผู้เสียชีวิตคือจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชายกรมแก้วนะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบนะคะขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยก็ลงพื้นที่นะคะพร้อมกับลงพื้นที่ที่อบต. ไทยวันอำเภอตากใบนี่แหละค่ะแล้วก็มีทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีเนี่ยลงพื้นที่ด้วยเช่นกันมีการตั้งจุดตรวจนะคะทั้งหมด7โซนเพื่อเฝ้าระวังสกัดกั้นเส้นทางผู้ก่อเหตุอาจใช้ในการหลบหนีเบื้องต้นมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้แล้ว3คนนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็สอบสวนส่วนบุคคลต้องสงสัยอีก2คนมีรายงานว่าหลบหนีเข้าผืนป่าไปแล้วซ
0: ึ่
5: งห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ 1.7 กิโลเมตรนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีค่ะ
0: ค่ะ
5: อันนี้ก็เป็นปฏิบัติการหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อช่วงบ่ายช่วงสายๆเมื่อวานนี้นะคะ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ส่วนประเด็นฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียมันสะเทือนขวัญเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งพ้นโทษออกมาก็เลยมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะควรจะมีการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้อีกหรือเปล่าการลดโทษให้นักโทษล่ะที่ปล่อยนักโทษออกมาแล้วมาก่อเหตุคดีซ้ำเนี่ยมันสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนนะก
0: ็
5: เลยทำให้โฆษกศาลยุติธรรมค่ะนายสุริยันหงวิไลอธิบายบอกว่าการลงโทษกับการบังคับโทษต่างกันนะคะการลงโทษคือตามคำสั่งศาลนะคะที่พิพากษากำหนดโทษให้ผู้กระทำความผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือว่าริบทรัพย์สินส่วนการบังคับโทษคือการดำเนินการให้ผู้ต้องโทษรับโทษตามคำพิพากษาของศาลจนเสร็จสิ้นตามกฎหมายและฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบค่ะซึ่งอาจจะต้องแยกกันนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโทษหรือว่ามาตรการเงื่อนไขที่ศาลกำหนดศาลยุติธรรมจึงมีหน้าที่ตัดสินโทษส
0: ่
5: วนการรับโทษเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่บังคับโทษตามกฎหมายนะคะจึงทำหน้าของศาลจึงทำหน้าที่กำหนดโทษไม่ใช่ผู้บังคับโทษก็คือศาลกำหนดโทษแต
0: ่
5: คนบังคับโทษคือฝ่ายบริหารนะคะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเองอย่างที่เราทราบกันเราแบ่งงานชัดเจนฝ่ายตัวการกับฝ่ายบริหารนะคะก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจด้วยเพราะว่าก็มีคนตั้งคำถามว่าปล่อยตัวลงมาแต่จริงๆแล้วผู้ต้องหาทั้งสองรายคือในส่วนของในป๋องเนี่ยติดคุกครบนะแล้วเพิ่งพ้นโทษออกมาก่อเหตุซ้ำนะคะก็ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวใน2คดีเลยเจอทั้งหมด5ร่างนะผู้เสียชีวิต5ร่าง2คดีนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คงต้องติดตามกันต่อเนื่องค่ะ
0: ฝ่ายบริหารที่ว่าพูดถึงก็คือกรมราชทัณฑ์นั่นแหละนะคะที
5: ่ใช่ใช่เป็นก็จะเป็นกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม
0: ค่ะ
5: นะฝ่ายบริหารแยกส่วนแล้วก็ตัดสินโทษนะคะก็คือศาลนะคะต
0: ้
5: องชี้แจงทำความเข้าใจเพราะว่าจะไปเหมารวมกันหมดมันก็อาจจะทำให้ก็ไม่ใช่อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่โอ้โหในโซเชียลมีเดียมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการเยอะมากเลยที่แสดงความคิดเห็นนะคะ
0: เพราะมันโหดร้ายเหลือเกินไงคือ
5: โหดร้ายมากแล้วก็
0: สามคนเลยนะที่เสียชีวิต
5: จุดนี้เป็นจุดแบบฝั่งตรงกันข้ามกัน
0: อ
5: ่ะแต่เป็นบริเวณใกล้เคียงกันนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็ต้องรอดูว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินคดีแล้วก็จะเร่งรัดคดียังไงบ้างเพราะว่าข่าวสารบ้านเราพอหมดกระแสไปมันก็เงียบนะมันจะมาอีกทีเมื่อมันเป็นกระแสอีกรอบนึงนั่นแหละก
0: ็
5: ทำให้เรื่องก็น่าหนักใจอยู่ยอมรับว่าน่าหนักใจอยู่เช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีเหตุระทึกขวัญเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไฟไหม้อู่ซ่อมรถแต่มันอยู่ใจกลางเมืองค่ะแล้วก็ติดคอนโดมิเนียมด้วยนะคะในซอยรัชดา36แยก11ค่ะก็ ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณสักเกือบ45นาทีนะคะควบคุมเพลิงได้แต่ต้องฉีดน้ำแล้วก็ฉีดโฟมไว้ไม่ให้ปะทุแต่ว่านายอนวัฒน์ลั่นพรมทองซึ่งเป็นเจ้าของร้านแยกอะไหล่รถยนต์นะคะในจุดที่เกิดเพลิงไหม้บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะเป็นวันหยุดไม่มีพนักงานทำงานแต่ตั้งข้อสังเกตว่าจุดต้นเพลิงอ่ะอยู่ด้านหลังซึ่งติดกับที่พักอาศัยลักษณะโรงแรมให้เช่ารายวันแล้วก็รายเดือนก็บอกว่าเมื่อต้นปีเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ในจุดใกล้เคียงกันมาแล้วเบื้องต้นเชื่อว่าเกิดจากผู้เข้าพักทิ้งก้นบุหรี
0: ่
5: ลงมาจากอาคารแล้วก็เคยแจ้งให้นิติบุคคลที่พักช่วยแก้ไขแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดนะคะเบื้องต้นก็คือเสียหายที่ร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์นะพื้นที่เกือบ1ไร่แล้วก็ห้องพักภายในอาคารที่อยู่ใกล้เคียงกันบริเวณชั้น2ก็ไฟไหม้เสียหาย1ห้องนะคะมูลค่าความเสียหายก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินจะประสานพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบแล้วก็รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
0: ค่ะ
5: แต่ว่าคนที่ดูแลโรงแรมซึ่งอยู่ติดกับจุดเกิดเหตุก็ออกมาปฏิเสธว่าลักษณะจากกายภาพเนี่ยพื้นที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะที่จะเกิดจากการทิ้งซากบุหรี่นะคะเนื่องจากมีระยะห่างแล้วก็มีแนวกำแพงกั้น รวมถึงพื้นที่ร้านคัดแยกอะไหล่รถข้างเคียงมีการต่อเติมหลังคาเมทัลชีทมาเป็นพื้นที่ถึงแนวรั้วของโรงแร
0: ม
5: หากตกไปยังพื้นที่ด้านหลังของร้านต้องเป็นลักษณะการโยนซึ่งเรื่องนี้หากพบว่าทางผู้อาศัยได้ทิ้งก้นบุหรี่จริงก็จะเอาผิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ย้ำว่าโรงแรมเนี่ยมีมาตรการห้ามสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ทั้งหมดรวมถึงห้องพักจัดพื้นที่สูบบุหรี่ไว้บริเวณชั้น1เพื่อควบคุมความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงจากอัคคีภัยค่ะแล้วก็เรียกร้องให้สังคมเนี่ยฟังข้อมูลจาก2ฝ่ายนะเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปจากพิสูจน์หลักฐานรอให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ก่อนนะคะ
0: ค่ะ
5: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครในไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกทมก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยมีการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากตั้งศูนย์ปฐมพยาบาลและจุดรับแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือและประสานงานดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความเสียหายแล้วก็หาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ด้วยเพราะมันกลางกรุงเลยอ่ะแล้วก็โอ้โหแสงเพลิงนี่น่ากลัวมากนะลุ้นระทึกก็เลยทีเดียวแล้วก็โรงแรมมันเหมือนก็เป็นโรงแรมขนาบกันไปหมดอะค่ะเนาะแล้วมันก็เลยทำให้เราก็ยังแบบโอ้ยจะลุกลามจะคุมทันไหมเนี่ยจะลุกลามหรือเปล่าเพราะอาคารสูงด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมื่อวานนี้นี่จะโอ้โหต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลายเป็นหนังคนละม้วนแล้วค่ะเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาสั่งให้กองทัพสหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ค่ะขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วยังขู่ฟ้อเลยแล้วว่ามีนะฉันพร้อมแล้วสั่งอพยพคนสหรัฐออกจากตะวันออกกลางทั้งหมดเพราะว่าจะปฏิบัติการอย่างร้อนระอุในพื้นที่นะโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ากลุ่มพันธมิตรในตะวันออกกลางสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนะคะเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน5เดือนได้แล้วโดยบอกว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเปิดรวมไปถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีอย่างสมบูรณ์และยุติภัยคุกคามจากนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเขาตกลงที่จะยุติการโจมตีหากสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่านโพสต์บนเอ็กซ์ว่าอิหร่านไม่รู้สึกประหลาดใจต่อการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์แต่อิหร่านจะยังคงเฝ้าติดตามภัยคุกคามจากสหรัฐอย่างต่อเนื่องโดยข้อเสนอที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเรียกร้องให้ที่มีการเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยกลับมาสู่โต๊ะเจรจาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งรวมถึงเรียกร้องให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซยุติการโจมตีทั่วภูมิภาครวมถึงการโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักต่อประเทศในอ่าวอาหรับและจอร์แดนในทางกลับกันนะคะสหรัฐจะยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านและจะอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันได้ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเบื้องต้นค่ะ
0: ค่ะ
5: ถือว่าดิฉันก็ปิดท้ายข่าวดีนะ
0: แต่ว่านี่คือนิสัยของทรัมป์คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
5: ใช่
0: เอานอนไม่ได้
5: จะดีกี่วันเดี๋ยวต้องรอดู
0: ค่ะ
5: นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวทั่วโลกและก็ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห
0: ์ค่ะ
5: มาในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: เพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาจากวันแรกจนถึงวันนี้

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ค่ะในช่วงนี้นะคะเช้าวันจันทร์นี้รู้สึกว่ารถเนี่ยติดหนักมากทีเดียวนะคะทางด้านเส้นทางคุณณรงค์เนี่ยบอกว่ารังสิตนครนายกในฝั่งขาออกนะคะคลอง8มุ่งหน้าคลอง10ค่ะนะคะการจราจรก็ติดหนักมากทีเดียวนะคะคลอง9มาคลอง10นะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะซึ่งเท่าที่ดูนะคะทางด้านของวันนี้ทางถนนคลองหลวงเองการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าเนี่ยอย่างถนนคลองหลวงนะคะที่ฝั่งมุ่งหน้ามาทางต่างระดับตรงพหลโยธินเนี่ยการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะถนนคลองหลวงค่ะนะคะรู้สึกว่าตรงต่างระดับบางขันน่ะนะคะน่าจะเป็นเพราะว่ารถที่มาบรรจบกันนะคะตรงต่างระดับบางขันด้วยนะคะที่เป็นสาเหตุทำให้การจราจรในตอนนี้เคลื่อนตัวช้าทีเดียวเลยนะคะส่วนคุณมีน H2O นะคะก็ได้โพสต์มานะคะการจราจรใน S ของ JS Plus Radio นะคะคุณมีนแจ้งว่าสภาพการจราจรทำงานวันแรกหลังจากหยุดยาวจากแยกอรุณอมรินทร์นะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่สะพานพระราม8ค่ะนะคะการจราจรนั้นติดขัดสะสมนะคะติดขัดสะสมค่ะนะคะเป็นการจราจรที่คุณมีน H2O ได้โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะเมื่อสักครู่นี้เองค่ะนะคะเนี่ยค่ะเป็นถนนเป็นทางด้านของอรุณอมรินทร์นะคะที่จากทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะกำลังมุ่งหน้าข้ามสะพานพระราม8นะคะลงมาฝั่งพระนครค่ะนะคะการจราจรทั้งข้างบนแล้วก็บนพื้นราบบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าเองการจราจรนั้นคือรถเต็มพื้นที่เลยนะคะเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะอันนี้เป็นภาพใน S นะคะที่คุณมีน H2O ได้โพสต์มานะคะท่านที่ติดตาม YouTube ก็คงจะเห็นการจราจรภาพจากคลิปที่คุณมีนได้โพสต์เอาไว้นะคะส่วนคุณประชานะคะก็แจ้งผ่านทาง S ของ JS Radio เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าถนนรามคำแหง

0: ในฝั่งขาเข้านะคะมีนบุรีมุ่งหน้ามาทางวงแหวนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกค่ะคือติดขัดตรงแยกวงแหวนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าบอกว่านานมากนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่คุณประชาได้โพสต์มาใน S ของ JS ร้านเรดิโอนะคะรามคำแหงในฝั่งขาเข้ามีนบุรีเข้ามาการจราจรเคลื่อนตัวช้าคือเรียกว่ารถเต็มทุกช่องทางทีเดียวนะคะแล้วก็ขยับมาพื้นที่ข้างในนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณจอยสัน0512ก็โพสต์มาใน S ของ JS ร้านเรดิโอเช่นเดียวกันนะคะว่าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะที่มุ่งหน้ามาทางปิ่นเกล้าหน้าเมเจอร์เนี่ยคือรถเต็มพื้นที่ติดนิ่งเลยค่ะเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะเคลื่อนตัวได้ช้ามากค่ะนะคะทางด้านของบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะที่กำลังจะข้ามมาทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะการจราจรลงมาฝั่งพระนครนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะก็น่าจะเป็นเหมือนที่ทุกท่านนั้นสรุปเหมือนกันค่ะว่าวันนี้หลังจากที่หยุดกันมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็สอบกลางภาคกันแล้วก็หยุดนะคะวันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นเปิดเทอมนะคะเลยทำให้การจราจรรถหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่ลงมาฝั่งพระนครคือลงมาก็จะมีเป็นแนวก่อสร้างค่ะนะคะซึ่งเลยแนวก่อสร้างมานะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางถนนราชดำเนินกลางนะคะมุ่งหน้ามาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยโดยรอบของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรถก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามโดยรอบของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนทางด้านถนนพระราม2นะคะถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้ที่กำลังขึ้นทางด่วนดคนองกันนะคะในตอนนี้การจราจรรถบนทางด่วนก็ค่อนข้างเยอะนะคะในเส้นทางในตอนนี้ถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะการจราจรที่มาจากทางด้านของบางมดเข้ามานะคะการจราจรนั้นค่อนข้างจะไปได้ช้าทีเดียวนะคะตั้งแต่ทางโรงพยาบาลนครธนเข้ามาเลยค่ะนะคะที่ค่อนข้างจะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะขึ้นทางด่วนนครนองมานะคะผ่านทางหลังด่านมาการจราจรนั้นใช้การได้นะคะแล้วก็ข้ามสะพานพระราม9เนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยนะคะใช้การได้อันนี้คือรถเยอะคือรถที่เข้าจากทางหน้าด่านนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะส่วนทางด้านพื้นที่โดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะการจราจรนั้นหนาแน่นทีเดียวนะคะทำให้ทางด้านถนนดินแดงเข้ามาค่ะถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้การจราจรก็จะรถหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะมุ่งหน้าเข้ามาผ่านสามเหลี่ยมดินแดงมายังคงเต็มพื้นที่กันนะคะต่อเนื่องมาทางรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถีนะคะที่มีแนวก่อสร้างของสกายวอล์กค่ะนะคะเลยทำให้รถก็จะสะดุดตรงนี้ไปนะคะส่งผลต่อเนื่องมาทางด้านของถนนพญาไทในฝั่งขาเข้านะคะจากทางแยกพญาไทเข้ามาค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางซอยโยธีนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะคุณทศพรอยู่ตรงถนนเทิดไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะด้านโน้น
2: ก็พอดีผมวิ่งอยู่ถนนเทือกไทยผมมาจากท่าเกษตรบางแคนะมุ่งหน้ามาทางวัดนาคปกอะครับพี
0: ่ค่ะ
2: ก็จะเห็นคนแบบว่าแต่งตัวเหมือนสติไม่ค่อยดีอะครับพี
0: ่
2: นั่งอยู่ข้างถนนนะพี
0: ่ข
2: ้างถนนเทือกไทยแล้วถนนนั้นมันเป็นถนนแคบยังจะเป็นช่วงโค้งนิดหน่อยก่อนถึงเพื่อไทย54อะครับพี
0: ่ค่ะ
2: นั่งขัดสมาธิ
0: โ
2: อ้เป็นผู้ชายนะ
0: ค่ะ
2: อายุก็ยังไม่น่ามากเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณไม่เกิน40อะครับ
0: อืมก็เลยแบบรถที่มาก็แบบต้องเบี่ยงนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะไปทับเข้าๆ
2: ใช่ผมมองไม่เห็นนะพี่รถแดดมันส่องตาไงพี
0: ่อ๋อแบบ
2: พอแดดมันส่องตาแล้ววิ่งมาผมก็ตกใจผมนึกว่าเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่กลางถนนเลยครับแล้วมันไม่มีขอบทางอะครับพี่ให้คนผ่านไปผ่านมาระวังหน่อยนะพี
0: ่นึกออกนึกออกตอนนี้ประสานตำรวจให้แล้วค่ะนะคะประสานแล้วขอบพระคุณมากเลยคุณทศพลนะคะที่แจ้งมานะคะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: พี่ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นถนนเทิดไทยช่วงของฝั่งมุ่งหน้ามาบางยี่เรือนะคะตรงช่วงก่อนถึงซอยเทิดไทย54นะคะที่เป็นเหมือนกับสติไม่ดีนะคะแต่งตัวมัมแมมทีเดียวค่ะไปนั่งขัดสมาธิอยู่ริมถนนในช่องซ้ายรถก็ต้องแบบว่าหลบกันแถมแดดก็ยังส่องตาด้วยทำให้มองไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่ตอนนี้จะสรุปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะเมื่อช่วงประมาณ6:30ค่ะรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นหูที่กะตะจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นเหตุเมื่อตอนประมาณ6:30ที่ผ่านมานะคะที่ย่านกะตะจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะซึ่งเพลิงนั้นลุกไหม้เป็นสถานประกอบการยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าโอ้โหมันไหม้แบบว่าน่ากลัวมากทีเดียวนะคะตอน6:30ที่ย่านกะตะจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบถามเพิ่มเติมณขณะนี้เขาจะว่าน่าจะควบคุมเพลิงได้แล้วล่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในจุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับอะไรเป็นร้านขายของหรือว่าอะไรยังไงนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยเหมือนกับ 2-3 คูหาทีเดียวนะคะที่ไฟนั้นไหม้แบบว่าค่อนข้างลุกเยอะมากค่ะนะคะท่านที่ดู YouTube ไปพร้อมๆกับจสร้อยนี้นะคะก็คงจะเห็นว่าความชุลมุนด้วยนะคะในจุดตรงที่เกิดเหตุที่กะตะจังหวัดภูเก็ตนะคะยังไงเดี๋ยวหลัง 8:00 เรากลับมาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องนี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะนะคะก็ไปรอเคารพธงชาติกันนะคะแล้วก็หลัง8:00ค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนเซอร์ได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกพร้อมคณะเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ 3-4 สิงหาคมนี้ด้านศรีหศักดิ์แถลงท่าทีไทยต่อการออกแถลงการของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN พาดพิงสถานการณ์ไทยกัมพูชาและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 12:30 นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการตามกำหนดการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมเวลา 10:30 นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงท่าทีไทยต่อการออกแถลงการของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเวลา 10:30 กันจอมพลังพาครอบครัวของพ่อแม่ลูก3คนที่ถูกในป๋องกับพวกฆ่าอำพรางไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความเป็นธรรมไม่ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงซ้ำซากเหล่านี้ให้ได้ออกมาใช้ชีวิตกับผู้บริสุทธิ์อีกและหามาตรการป้องกันขณะที่เวลา 10:00 นพ่อแม่ลูกอ่อนพร้อมพ่อและน้องชายเดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปร้องมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีในการตรวจสอบโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทำการผ่าคลอดภรรยาแล้วก็พลาดตัดโดนกระเพาะปัสสาวะและมดลูกฉีกทำให้เสียเลือดมากเสียชีวิตเวลา 10:00 เช่นเดียวกันที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีพบข้อมูลประวัติการรักษาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในระบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและ DSI ออกหมายเรียกครั้งที่2ให้นายภาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาคดี Forex วันนี้เวลา 14:00 นส่วนฟิล์มรัฐภูมิซึ่งถูกออกหมายเรียกครั้งแรกในคดีเดียวกันมีนัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนวันนี้เวลา 10:00 นกระทรวงการคลังเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลรอบใหม่วันนี้ถึง5สิงหาคมวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มกำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินจองใช้หลักการจัดสรรแบบให้สิทธิผู้ลงทุนรายย่อยก่อนศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกนัดพร้อมคู่ความในคดีที่สภาผู้บริโภคและตัวแทนผู้เสียหายยื่นฟ้องเมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์ม Facebook และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจากการเปิดให้มีโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคไปลงทุนสร้างความเสียหายหลายร้อยล้านบาทยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยงั้นครับ
6: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: สบายมาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
2: จังหวัดบ้าน
0: เป็นลูกคนที่ต้อง
2: เป็นลูกคน
0: โตแล้วสองคนนี
2: ่ของหนูค่ะ
0: ขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะตอนนี้ป่านนี้คงรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกา10นาทีนะคะในช่วงนี้เช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคมนะคะที่การจราจรนั้นติดขัดมากกว่าที่คาดหมายเอาไว้นะคะเป็นเพราะว่าโรงเรียนที่ก็กลับมาเรียนกันเหมือนเดิมปกติแล้วนะคะรวมทั้งในเส้นทางต่างๆก็จะมีการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะที่เป็นปัญหาทำให้การจราจรนั้นติดนะคะทางด้านของถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกก่อนหน้านี้ที่คุณณรงค์เนี่ยแจ้งมาว่าคลอง8มาที่คลอง10คือปกติขาออกมันไม่น่าจะติดนะคะแต่ว่าเช้านี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคุณณรงค์ขับไปเรื่อยๆจนพบว่าช่วงของคลอง11ค่ะคลอง11นั้นมีงานเทผิวการจราจรปิดไป3ช่องซ้ายวิ่งได้1ช่องทางขวาเท่านั้นโอ้โหเรียกว่าโหดมากนะคะเหลือแค่1ช่องค่ะก็เลยทำให้ติดผิดปกตินะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะเป็นรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกตรงช่วงของคลอง11นะคะที่เทผิวการจราจร3ช่องทางซ้ายค่ะเหลือวิ่งได้1ช่องทางขวาค่ะเลยทำให้ตั้งแต่คลอง9คลอง8มุ่งหน้าคลอง9มานะคะต่อเนื่องไปคลอง10คลอง11เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากๆก็จากสาเหตุนี้นะคะคุณนิคมหนองแขมแจ้งว่าถนนอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาออกค่ะจากแยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าที่สะพานพระราม8การจราจรยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะในขณะนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของแยกส่วนเรียบมุ่งหน้ามาทางรัชดาท่าพระการจราจรนั้นก็จะมีชะลอตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีอุบัติเหตุตรงหน้าสน.ตลาดพลูนะคะเป็นจักรยานยนต์ชนกันกับรถเก๋งค่ะมีคนเจ็บ2คนในขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะในพื้นที่อาจจะยังมีรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้ในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณสุดารัตน์นะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งค่ะที่อยู่บนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าอ๋อคุณสุดารัตน์เนี่ยใช้คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะก็โพสต์มาในเอสของ JS Radio นะคะว่าติดหนักทีเดียวค่ะปกติหางแถวเนี่ยจะอยู่ตรงคือบอกว่าติดหนักนะคะในขณะนี้หางแถวอยู่ตัดกับกาญจนาภิเษกนะคะซึ่งในช่องทางพิเศษเนี่ยบอกหางแถวอยู่ตรงซัสโก้แล้วนะคะติดหนักจริงๆนะคะสำหรับในช่วงของเช้านี้นะคะบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้ารวมทั้งบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะที่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะทางด้านถนนพระราม2ค่ะถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะก็ที่คุณเล็กมหาชัยได้แจ้งไปเมื่อช่วงประมาณ7โมงเช้าว่าตรงกิโลเมตรที่47หรือว่าลงสะพานข้ามทางรถไฟนาขวางมาเป็นรถกระบะตู้ทึบเพลาล้อหลุดพอหลุดปุ๊บเนี่ยนะคะก็เสียหลังไปชนเสียหลักค่ะเสียหลักไปชนเสาไฟที่เกาะกลางนะคะแล้วก็ในขณะนี้นะคะคือขวางอยู่ในช่องทางด่วนนะคะขวางอยู่ในช่องทางด่วนค่ะนะคะทำให้การจราจรนั้นรถติดขัดสะสมนะคะเป็น2กิโลเมตรได้นะคะจุดนี้ยังเคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะพิกัดนั้นเป็นถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนะคะตรงช่วงกิโลเมตร47เชิงทางลงสะพานข้ามทางรถไฟนาขวางนะคะที่อันนี้นะคะก็ได้รับแจ้งมาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเส้นทางอื่นๆนะคะที่จส.ร้อยได้รับแจ้งมานะคะสภาพการจราจร ก็จะมีทางด้านถนนเทพรัตน์ถนนบางนาตราดในฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเพราะว่าอันเนื่องมาจากมีการทำผิวการจราจรนะคะอย่างในฝั่งขาออกตรงกิโลเมตรที่15นะคะในช่องทางหลักที่จะเสียไป1ช่องก็มีการเบี่ยงการจราจรกันนะคะเลยทำให้รถเนี่ยติดมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะยังติดไปบนด่วนบุรพาวิถีนะคะรถที่จะลงข้างล่างก็จะลงได้ช้านะคะแล้วก็ยังมีตรงช่วงกิโลเมตรที่24 25ของถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะที่มีการซ่อมแซมผิวการจราจรอันนี้มันก็จะส่งผลกระทบคือพอฝั่งขาเข้ามีซ่อมผิวนะคะฝั่งขาออกที่จะขึ้นสะพานกลับรถมาลงมาก็จะเจอปัญหารถติดมันก็จะวนๆแบบนี้ค่ะนะคะก็ยังไงท่านใดที่ใช้เส้นทางของถนนเทพรัตน์บางนาตราดก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะอันเนื่องมาจากการซ่อมแซมผิวการจราจรค่ะนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้าค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ส่วนคุณสุชาดาเนี่ยนะคะบอกว่าลืมเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าถือน้ำตาลลายดอกไม้แต่ที่สำคัญคือข้างในมันมีเอกสารเป็นเอกสารเงินกู้เกี่ยวกับการกู้เงินนะคะนะคะแล้วก็ข้างในมีพวงกุญแจบ้านด้วยนะคะคือเรียกรถแท็กซี่จากหน้าตลาดสี่มุมเมืองให้มาขนของทีนี้ก็เปิดประตูรถเอากระเป๋าสีน้ำตาลกระเป๋าถือใบเนี้ยเข้าไปวางไว้ด้านหน้าแล้วก็เดินกลับเข้าไปจะนำของไปเอาของเพิ่มค่ะพอกลับออกมาปุ๊บอ้าวแท็กซี่เนี่ยขับออกไปแล้วนะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะทะเบียนหมวดอักษรเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าตัวเลขคือ3504ช่วงประมาณ 5:30 นะคะที่เรียกจากตลาด4 มุมเมืองมานะคะแล้วก็ให้มาขนของนะคะตรงตลาด4มุมเมืองนะคะฝากด้วยสำหรับรถแท็กซี่คันนี้นะคะที่เป็นเขียวเหลือง3504นะคะที่ผู้โดยสารเรียกเมื่อตอน 5:30 ที่ตลาด4มุมเมืองฝากด้วยเพราะว่าเขาลืมกระเป๋าเอาไว้นะคะคุณออโต้99ใช้เส้นทางบรมราชชนนีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
2: ค่ะอยู่ช่วงไหนคะ
3: ตอนนี้ผมอยู่แถวเซ็นทรัลสระยาแล้ว
2: ค่ะ
3: สักครู่มาจากเพชรเกษมที่จากนครปฐมมารถเยอะนะวันนี้ทำไมกัดสายกันจัง
2: เ
3: ลย
2: เนาะวันนี้รถเยอะ
3: 4ช่องทางนี
2: ่ค่ะ
3: 70เท่านั้นเองนะคือก็แบบอึดอัดเลยอ่ะ
2: ค่ะ
3: ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะ
2: ค่ะ
3: พอมาถึงแยกนครชัยศรีก็เข้ามาบรมราชชนนีดีขึ้นรถเริ่มคล่องตัวขึ้นเริ่มไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่ไม่งั้นมันจะเต็มไปหมดเรื่องขับรถถ้ามันเต็มทุกช่องทางมันจะอึดอัด
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับ
2: ค่ะ
3: เข้ามาถึงตรงนี้สามความเร็วได้โดยตลอดถึงเส้นทางสายยาแหมมาตะคู่ฟังตกใจแล้วว่ามาถึงสายยาเลยนะครับท้ายแถว
2: ค่ะใช่
3: ด้านขาเข้า
2: ค่ะ
3: ด้านตัวผมก็ต้องหลบเสือละเพราะว่าผมจะไปแถวบางมดจะคิดว่าจะไปใช้ราชพฤกษ์คงจะไม่ได้แล้วนะต้องหลบเข้าไปใช้เพชรเกษมแทนนะจะต้องเป็นอย่างนั้น
2: ค่ะค่ะ
3: หรือไปตัดเอาแถวสาย2แล้วก็ไปตัดแถวตลาดที่3แล้วก็ไปกลับรถเอาด้านไหน
2: ดีกว่าสาย2ยังดีค่ะ
3: น่าจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสายยาจะกลับรถเข้าตัดก็ไปสาย3เลย
2: ค
3: ือจะต้องเข้าตรงนี้แล้วล่ะแล้วก็เข้าไปมันติดคงจะหนักห่วงพอสมควรนะครับ เดี๋ยวถ้าดียังไงจะรายงานให้ทราบเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าตรงนี้เลยตรงสายยานนี่แล้วก็ม้วนตัวออกไปทางหน้าองค์พระเลย
2: ครับ
3: ถ้าเป็นอะไรมีปัญหายังไงเดี๋ยวรายงานให้ทราบขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากคุณประตู99สวัสดีค่ะคุณนิคมหนองแขมนะคะที่อยู่ทางด้านอุตุนิยมรินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวีราครับ
2: ค่ะ
4: วันนี้หนักจริง
2: ๆเนาะหนักมาก
4: ออกมาจากบ้านหนองแขมพอดีได้ลูกค้าแถวโรงพยาบาลเกษตรราษฎร์เกษตรนะครับทีนี้เขาจะมาโรงพยาบาลราชวิถีก็นั่งนึกด้วยว่านั่งปรึกษาผู้บริหารว่าเราจะข้ามสะพานกรุงธนดีหรือว่าสะพานพระราม8ดีผมก็บอกว่าพระราม8น่าจะดีกว่าแต่ว่าก็ติดจริง
2: ๆติดมาก
4: มาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ขึ้นสะพานเลยคุณวินา
2: ใช่
4: เชิงสะพานอยู่เลย
2: ค่ะ
4: ติดจริงๆติดจริงๆวันนี
2: ้
4: เนี่ยก็ต้องโอ้ยอมรับไปวันนี้ว่าวันจันทร์ที่หนักมาก
2: ค่ะโฮสดูแล้วอุบัติเหตุอะไรก็ไม่มีก็เลยสรุปว่าน่าจะเป็นวันจันทร์หลังจากที
4: ่ค่ะรถเป็นเยอะคือผมกว่าจะผ่านมาถึงจาก สายใต้เก่าเนี่ยมาถึงไอ้นั่นก็มาถึงไอ้ปาต้าปิ่นเกล้านี่โอ้โหใช้เวลานานมาก
2: ค่ะ
4: ทีนี้พอมาเลี้ยวปั๊บก็คิดว่าคุณจะพายประแปดน่าจะดีแต่ก็ไม่ดี
2: ไม่ดีไม่ดีไม่ดีค่ะ
4: ตอนนี้ก็เคลื่อนแทบจะไม่เคลื่อนตัวคุณวินา
2: ค่ะค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะขอบพระคุณมากคุณนิคมหนองแขมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ติดมากเลยค่ะเอาขยับเข้ามาพื้นที่ทางด้านในนะคะในพื้นที่ทางสน.พญาไทกันกับพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทราสรจราจรของสน.พญาไทสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะทางตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมพีมูฟเข้ามาในพื้นที่ของพญาไทหรือยังคะ
5: ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมพักคอยอยู่ระหว่างสน.พญาไทกับสน.บางซื่อครับอยู่ตรงปากซอยเป็นพักซ้ำบางจากปากซอยเป็นพักถนนพระราม6นะครับ
2: ค่ะ
5: ตอนนี้อยู่ระหว่างพักคอยอยู่นะคร
2: ับ
5: ยังไม่มีการเดินต่อนะครับ
2: ค่ะจำนวนประมาณทั้งหมดตอนแรกรับแจ้งว่า200คนประมาณนี้เลยไหมคะสารวัตร
5: อันนี้จำนวนไม่ทราบนะครับผมได้รับแจ้งมาประมาณ100คนเบื้องต้นนะครับ
2: ประมาณ100คน
5: เบื้องต้นคือ100คนนะครับรถประมาณ10คัน
2: ค่ะ
5: นะครับใช้ถนนพระราม6ขาเข้าจะเลี้ยวขวาตรงแยกมุกเพลิงนะครับ
2: ค่ะ
5: ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสนองไทยโดยมีผมเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัตินะครับตอนนี้ผมได้วางกำลังทุกทางร่วมทางแยกของพญาไทไว้แล้วไอ้พื้นที่พญาไทไว้แล้วนะครับถนนพระราม6ขาเข้านะครับตั้งแต่แยกกองน้ำอดีตสัมพันธ์จนถึงแยกมุกเพลิงปริมาณลดน้อยครับลดน้อยคล่องตัวนะครับเร
2: ื่อง
5: น
2: ี้
5: เลยนะครับช่วงนี้ครับ
2: ค่ะผู้กลุ่มพีมูฟนี่คือเดินบนทางเท้านะคะสารวัตร
5: มีเดินหนึ่งช่องทางจราจรด้านซ้ายครับผมแล้วก็มีรถขยายเสียงหนึ่งคันนะครับเบื้องต้นที่ได้รับรายงานจากภาพถ่ายจากผู้สืบสวนครับผมครับ
2: ค่ะหนึ่งช่องทางซ้ายแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่กระทบเท่าไหร่เพราะว่า
5: ไม่กระทบเลยครับไม่กระทบครับเนื่องจากมีปริมาณไม่มากครับประมาณผมรับแจ้งว่าประมาณ100คน
2: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ภาพรวมการจราจรในพื้นที่สารวัตรตอนนี้เป็นไงบ้างอะคะ
5: วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคือเนื่องจากเราลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ 5:00 น.นะครับการจราจรในช่วงเช้าวันนี้หมดปัญหาเร็วครับ7:45 น.ก็หมดปัญหาพื้นที่ทั้งอนุสาวรีย์ชัยทั้งถนนศรีอยุธยาถนนพญาไทหมดปัญหาตั้งแต่7:45 น.ครับ
2: ค่ะค่ะก็ช่วยกันได้กันนะคะขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ารถบางส่วนนี่ยังติดอยู่พื้นที่ด้านนอกไหมคะนะคะยังไม่สามารถเข้ามาพื้นที่ข้างในได้โดยเฉพาะทางด้านของบรมราชชนนีนะคะตอนนี้เรียกว่าหนักจริงๆนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยสภาพการจราจรของบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะท้ายนี่อยู่ตรงศาลายานะคะเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆทั้งบนคู่ขนานลอยฟ้าในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะก็ไม่มีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะก็น่าจะเป็นจำนวนรถค่ะนะคะที่ใช้เส้นทางกันนะคะแล้วก็ข้ามทั้งสะพานพระราม8ทั้งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงมาฝั่งพระนครยังเป็นไปได้แบบช้าๆนะคะณตอนนี้เผื่อว่าท่านใดที่ไปใช้สะพานคมนาคมเจ้าพระยาเนี่ยแนะนำสะพานกรุงธนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะคะยังเคลื่อนตัวได้ดีกว่าทางด้านของสะพานพระราม8แล้วก็สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณสมภพนะคะคุณสมภพเนี่ยใช้บนทางด่วนค่ะเป็นถนนขั้นที่3ทางด่วนศรีรัตน์เป็นฝั่งแจ้งวัฒนะมาทางบางโคล่นะคะช่วงที่คุณสมภพใช้เนี่ยเป็นช่วงของทางสาทรมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางโคล่นะคะบอกว่าการจราจรตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะเคลื่อนตัวได้ดีทีนี้ตรงก่อนถึงทางลงถนนจันประมาณ1กิโลเมตรค่ะพบเป็นผู้ชายอายุประมาณ70ปีเลยนะคะลักษณะคือแต่งตัวแบบมอมแมมนะคะใส่เสื้อสีเทากางเกงขาสั้นไม่สวมรองเท้าด้วยค่ะแล้วก็เดินแบบขาแบบกระเพกกระเพกนะคะเดินสวนทางกับรถอยู่ในช่องทางด้านซ้ายบนทางด่วนนะคะเป็นถนนศรีรัตน์ช่วงของด่านสาทรมาทางต่างระดับบางโคล่จุดนั้นอยู่ก่อนถึงทางลงถนนจันแต่ว่าเดินสวนทางกับรถขึ้นมานี่นะคะยังไงฝากระวังกันด้วยค่ะตอนนี้เจ้าสลอยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนให้ทราบแล้วนะคะทางด้านถนนเทพรัตน์ถนนบางนาตราดฝั่งขาออกค่ะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เรียกว่าติดหนักจริงๆนะคะ ช่วงของ A-BAC บางนากม26มุ่งหน้ามาทางอุตสาหนิคมอุตสาหกรรมเบลโกรเบลโกรนี่ประมาณกม36นะคะบอกว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะตรงช่วงกม35ที่ก่อนถึงนิคมเบลโกรการจราจรนั้นแบบว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งสำหรับถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะส่วนคุณมนตรีเนี่ยแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุถนนร่มเกล้าในฝั่งขาออกช่วงของเจ้าคุณทหารมุ่งหน้ามาทางต่างระดับร่มเกล้านะคะอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงปากซอยร่มเกล้า 21/10 มีจักรยานยนต์กับ2แถวค่ะชนกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนอนหมดสติอยู่1คนอยู่ในช่องขวางอยู่ใน2ช่องทางด้านขวานะคะก็ในจุดนี้การจราจรชะลอตัวนะคะเพราะว่ารถที่มาต้องเบี่ยงหลบนะคะตอนนี้เจ้าสร้อยกำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยให้นะคะเป็นอุบัติเหตุถนนร่มเกล้าในฝั่งขาออกค่ะช่วงเจ้าคุณทหารมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับร่มเกล้าตรงปากซอยร่มเกล้า 21/10 นะคะที่จักรยานยนต์ชนกับรถ2แถวแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนอนหมดสติอยู่1รายนะคะอันนี้ยังไม่ยืนยันว่าผู้บาดเจ็บนะเป็นผู้โดยสารรถ2แถวตกลงมาจากรถหรือเปล่าหรือว่ามากับรถจักรยานยนต์ยังไงนะคะอันนี้ยังไม่ยืนยันว่าผู้บาดเจ็บนั้นเป็นใครนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าจสร.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้แล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: สภาพการจราจรของเช้าวันนี้เนี่ยค่อนข้างติดหนักมากนะคะติดหนักมากค่ะนะคะยังไงท่านใดที่ผ่านจุดที่รถติดมาได้โดยเฉพาะทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าแล้วก็ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะยังไงท่านใดที่ผ่านมาแล้วใช้เวลานานขนาดไหนนะคะแล้วก็สาเหตุมันมาจากรถเยอะตรงช่วงไหนที่แบบรถแย่งช่องทางกันทำให้รถติดท้ายแถวนั้นยาวออกไปทางด้านของศาลายาแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะจสร้อยเนี่ยรับแจ้งนะคะคุณเพ็ญศรีค่ะคุณเพ็ญศรีเนี่ยคือเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย7892กทม.นะคะรับผู้โดยสารมาซึ่งเป็นผู้ป่วยมีอาการลมชักค่ะอาการกำเริบแต่ว่ายังพอที่จะพูดคุยโต้ตอบได้นะคะก็เรียกรถแล้วก็จะไปที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์ตรงพุทธมณฑลสาย4นะคะซึ่งตอนที่คุณเพ็ญศรีแจ้งเข้ามาที่จสร.เนี่ยคือบอกว่ารถติดอยู่ตรงแยกพุทธมณฑลสาย3นะคะจะใช้เส้นทางจากสาย3เข้าถนนอุทยานมาทางสาย4เพื่อมาสถาบันกัลยาราชนครินทร์ค่ะนะคะเราก็ได้ประสานงานกับเจ้าที่ไปนะคะตอนนี้ทราบว่าถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผู้ป่วยมาคนเดียวหรือเปล่าคะมาคนเดียวนะคะมีอาการลมชักอาการกำเริบแต่ว่ายังดีที่ยังพูดคุยโต้ตอบอะไรได้ไม่ถึงกับหมดสตินะคะอันนี้ก็ฝากขอบคุณด้วยค่ะทางเจ้าหน้าที่ที่จสร.ประสานงานไปแล้วก็ได้ให้สัญญาณไฟกันเพื่อเปิดทางให้รถแท็กซี่คันนี้ไปถึงโรงพยาบาลกันด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะเรากลับมาดูสภาพการจราจรกันต่อเพราะว่าเรียนก็ต้องส่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมให้ถึงที่ทำงานกันนะคะโดยในเช้าวันนี้นะคะท่ามกลางที่การจราจรนั้นติดขัดนะคะยังไงในเส้นทางไหนที่ดูแล้วแบบติดมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ท่านใดยิ่งทราบสาเหตุนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร.นะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะในเส้นทางต่างๆที่รถติดนะคะที่มีทั้งการซ่อมผิวการจราจรนะคะแล้วก็ประกอบกับเป็นวันจันทร์นะคะที่วันนี้เหมือนกับเป็นวันแรกของการทำงานหลังจากที่แบบหลายๆคนนั้นหยุดต่อเนื่องการลากันไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนะคะวันนี้ก็เลยการจราจรนั้นค่อนข้างจะเป็นปัญหามากกว่านะคะในช่วงวันที่ผ่านมานะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้กับจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็สภาพการจราจรนะคะในเส้นทางของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ ในตอนนี้ท่านที่ติดอยู่ทางด้านกำลังจะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8ค่ะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะก็แนะนำทางด้านของสะพานกรุงธนค่ะสะพานสังฮีในขณะนี้สะพานสังฮีเนี่ยที่จะลงมาฝั่งราชวิถีในฝั่งขาเข้านี้นะคะการจราจรนั้นค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ดีกว่าเส้นทางของบรมราชชนนีแล้วก็คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะการจราจรบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกค่ะนะคะจากทางกม26เอแบกนะคะมุ่งหน้ามาทางนิคมสักกรรมเวลโกลกม36ค่ะที่การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคือตรงกม35นะคะที่ก่อนถึงนิคมสักกรรมเวลโกลค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าคือตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่สามารถจับต้นสายปลายเหตุว่าขาออกนี่ติดมาจากขาเข้าหรือว่าขาเข้าติดมาจากขาออกเพราะว่าขาออกก็มีการเบี่ยงการจราจรในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนะคะอันนี้คือในช่องทางหลักช่องทางด่วนของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกเนี่ยก็จะเสียไป1ช่องจราจรนะคะที่เป็นการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะทีนี้พอขาออกติดเลยทำให้ขาเข้าก็คงจะติดไปด้วยค่ะนะคะเนื่องจากว่าพอขึ้นสะพานกลับรถมาใช่ไหมคะพอกลับรถมาจากขาเข้ามาขาออกขาออกติดขาเข้าก็เลยติดคือดูแล้วตอนนี้ก็ชุลมุนไปหมดเลยนะคะสำหรับบนถนนเทพรัตน์ถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกแล้วก็ขาเข้าเอาเป็นว่าช่วงประมาณกิโลเมตรที่35นะคะที่ในขณะนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการจราจรอันเนื่องมาจากว่าการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านที่จะเดินทางจากทางบางนาออกไปเพื่อไปชลบุรีนะคะก็แนะนำว่าวิ่งบูรพาวิถีนะคะสะดวกกว่าแต่ก็มีแต่อีกนะคะว่าบูรพาวิถีในฝั่งขาออกที่ลงตรงชลบุรีทางออกที่จะลงชลบุรีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าข้างล่างบนถนนเทพรัตน์ที่มีการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะรวมทั้งตรงต่างระดับหนองไม้แดงด้วยค่ะนะคะที่มีการก่อสร้างอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาแบบนี้นะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลนะคะแล้วก็เส้นทางที่แนะนำนะคะถ้าหากว่าจะเลี่ยงจริงๆคงจะต้องไปใช้มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7นะคะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะที่จากทางลาดกระบังไปนะคะมุ่งหน้าไปทางจะไปฉะเชิงเทรานะคะไปชลบุรีไปพัทยาตอนนี้แนะนำนะคะว่าไปใช้มอเตอร์เวย์สะดวกกว่านะคะไปใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข7สะดวกกว่านะคะเผื่อว่าท่านที่อยู่บนบุรพาวิถีแล้วนะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปทางชลบุรีนะคะอาจจะออกตรงบางวัวนะคะแล้วก็ไปเชื่อมต่อเข้ามอเตอร์เวย์นะคะอันนั้นสะดวกกว่านะคะสำหรับอันนี้เนี่ยเป็นเส้นทางแนะนำท่านที่จะเดินทางในฝั่งขาออกในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่มีการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะทางด้านของรังสิตนครนายกนะคะมีการทำงานกันนะคะก็เลยทำให้การจราจรในเช้านี้ค่อนข้างจะไปได้ช้านะคะติดตามกันในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ค่ะมาเพิ่มเติมกับคุณพิชัยยุทธจิ้วศรีอุดมกุลหัวหน้าหมวดทางหลวงหนองเสือแขวงทางหลวงนครนายกหัวหน้าสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะวันนี้มีท่านที่ใช้เส้นทางอยู่ทางรังสิตนครนายกขาออกบอกว่าตั้งแต่คลอง8ไปคลอง9คลอง10คลอง11เนี่ยค่อนข้างจะไปได้ช้านะคะทราบว่ามีการทำงานการทำงานนี่อยู่ตรงจุดไหนยังไงบ้างคะหัวหน้าคะ
7: อ๋ออยู่ตรงที่กม25บวก335นะครับ
2: ค่ะ
7: เป็นงานเปลี่ยนผิวจราจรนะครับจากผิวเดิมไปสีฟันนะครับเปลี่ยนเป็นผิวคอนกรีตนะครับทั้ง2ฝั่งเลยครับ
2: ค่ะ2ฝั่งเลยทำพร้อมกันเลยเหรอคะหัวหน้า
7: ไม่ครับคือฝั่งขาเข้าเนี่ยทำเสร็จไปแล้วครับ
2: ค่ะ
7: ตอนนี้ก็เลยย้ายหน้างานมาตรงฝั่งขาออกครับ
2: ค่ะ กม3กม25นี่มันประมาณคลอง11ใช่ไหมคะหัวหน้า
8: คลอง11ใช่ครับใช่ครับตรงหน้าองค์การเพศสัตว์นะครับ
2: อ๋อค่ะแล้วก็ณขณะนี้มันจะเสียช่องทางไปกี่ช่องอะคะ
8: คือตอนนี้จะเปิดให้วิ่งช่องขวาสุดช่องเดียวครับ
2: 1ช่อง
8: ครับแล้วก็วันนี้คาดว่าจะเทเลนกลางนะครับประมาณใช้เวลาประมาณอีกสัก3วันก็จะเปิดให้ใช้ตรงเลนกลางกับเลนขวาก็จะช่วยบรรเทาการจราจรได้อีกเยอะเลยครับครับผม
2: ค่ะหัวหน้าแล้วคือทำทีละช่องไม่ได้หรอครับเพราะมันลอกแบบ
8: คือตอนนี้ก็ทำทีละช่องนะครับ
2: ค่ะ
8: ครับผมคือช่องเลนขวาเนี่ยเราทำเสร็จไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาทำช่องเลนกลางนะครับ
2: ค่ะอ๋อตอนนี้จะทำเฉพาะช่องกลาง1ช่อง
8: ครับแต่ว่าต้องปิดเลนซ้ายด้วยเพราะว่าเวลาเราขูดผิวยางเก่าออกครับมันจะกินเข้ามาในเลนทีนี้ถ้าเราเปิดให้ใช้เลนซ้ายด้วยมันจะอันตรายต่อผู้ใช้ทางเหมือนกันนะครับ
2: ครับเพราะนั้นมันก็เลยแบบวิ่งได้เต็มที่เนี่ยก็คือช่องขวาช่องเดียว
8: ใช่ครับใช่ก็อีกประมาณสัก2วันนะครับน
2: ่
8: าจะจบเลนกลางเปิดได้ใช้เลนกลางกับเลนขวาครับ
2: ค่ะค่ะอันนี้ไม่สามารถแบบว่าจะแบบไปเปิดให้ใช้ในช่องทางพิเศษเพิ่มเติมอะไรแบบนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบเรียนถามเฉยๆค่ะหัวหน้าน
8: ี้ต้องนำเรียนทางท่านผอ.ดูก่อนนะครับว่ามันสามารถเป็นไปได
2: ้ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยตรงการทำงานเนี่ยมันเป็นระยะทางยาวประมาณสักกี่เมตรนะคะที่
8: คือหน้างานเนี่ยฝั่งขาออกครับระยะทางที่เราทำการเนี่ยประมาณ200เมตรครับ
2: 200เมตรก็เหมือนกับทีละบล็อกไป
8: ใช่ครับ
2: อ๋อค่ะแล้วทีนี้พอเสร็จตรงนี้เนี่ยลอกผิวเสร็จแล้วก็ลาดช่องกลางอะไรเนี่ยนะคะเรียบร้อยจะมีทำจุดไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
8: ก็จะเหลือเลนซ้ายสุดนะครับ
2: ค่ะ
8: แต่ว่าเลนซ้ายนี่ไม่น่าจะติดปัญหาแล้วเพราะว่าเราเปิดช่องการจราจรให้รถผ่านได้2ช่องแล้วครับ
2: ค่ะค่ะค่ะ
8: ครับผม
2: กระบวนการเนี่ยคือในขั้นตอนตั้งแต่เริ่มลอกผิวจนถึงเทใหม่เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลากี่วันนะคะหัวหน้าแต่ละช่อง
8: ตามสัญญามัน120วันนะครับ
2: ค่ะแล้วรอบเหมือนทำงานของแต่ละช่องเนี่ยคือลอกผิวจนเทเนี่ยมันประมาณสักกี่วันมันถึงจะแล้วเสร็จอะคะ
8: ประมาณใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
8: ประมาณช่องหนึ่งประมาณ10วันนะครับ
2: สิบวันอันนี้ฝนตกแดดออกอะไรก็ไม่มีผลอะไรสามารถทำงานได้ปกติใช่ไหม
8: ก็จะมีปัญหาตอนเทคอนกรีตถ้าฝนตกเนี่ยอาจจะต้องล้าง
2: เลื่อนไปอีก
8: โอเคไม่ได้กลางฝนครับ
2: ค่ะค่ะแล้วก็ณตอนนี้ตรงจุดที่ทำงานที่ลอกผิวแล้วก็เทคอนกรีตอยู่นะคะคุณผู้ฟังถามมาว่าทำเฉพาะตรงช่วงกม25บวก200กว่าตรงคลอง11เท่านั้นใช่ไหมคะไม่มีขยับอะไรไปตรงไหนเพิ่มเติมแล้ว
8: ใช่ครับมีจุดเดียวครับที่ทำอยู่ตอนนี้ครับผม
2: อ๋อค่ะก็เหลืออีกช่องกลางนะคะเหลืออีก3วันน่าจะเทผิวได้เรียบร้อยในช่องกลางแล้วก็ต่อไปก็ทำงานช่องซ้ายต่ออีก10วันประมาณนี
8: ้คร
2: ับ ค่ะค่ะขอบพระคุณหัวหน้ามากเลยค่ะ
8: ครับสวัสดีคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงกม25บวก200กว่าก็คือถ้าเป็นพวกเราเรียกก็ตรงคลอง11นะคะในขณะนี้วิ่งได้1ขวานะคะแล้วก็ในช่องกลางเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เดี๋ยวจะเทคอนกรีตนะคะทีนี้เนี่ยด้วยกรรมวิธีการทำงานนะคะการเทผิวนะคะก็เลยต้องช่องซ้ายก็เลยต้องเหมือนกับปิดไปโดยปริยายผ่านได้1ช่องทางขวานะคะส่งผลทำให้ในขณะนี้สภาพการจราจรบนรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกตั้งแต่คลอง8ไปเนี่ยการจราจรชะลอตัวนะคะจากการทำงานตรงนี้ที่ได้คุยกับทางหัวหน้าไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่
9: ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษติม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
7: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
10: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรี ถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไป

ตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์

คุณคณิยานะคะใช้ถนนพระราม4ในฝั่งขาออกค่ะจากทางกล้วยน้ำไทยมุ่งหน้ามาที่พระโขนงนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยค่ะนะคะตรงแยกพระโขนงค่ะนะคะอันนี้เป็นแยกอมตะจริงนะคะนี่ขนาดใช้ AI ที่บริหารจราจรนะคุณคณิยาบอกว่าแยกพระโขนงเจ้าหน้าที่ปล่อยสัญญาณไฟจราจรไม่สัมพันธ์กันนะคะตอนนี้รถนั้นติดไฟแดงนานมากนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนักนะคะวันจันทร์อีกหนึ่งวันที่หนักจริงๆนะคะสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะของจสร้อยค่ะหรือว่าจะแชทมาในช่องทางของ YouTube ก็ได้นะคะ YouTube ที่ JS100 Radio นะคะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่การจราจรยังคงติดขัดนะคะอันเนื่องมาจากว่ามีการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะก็จะเป็นถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่35ในช่องทางด่วนนะคะทีนี้ก็เลยส่งผลทำให้รถในฝั่งขาเข้าก็ติดไปด้วยอะค่ะนะคะเพราะว่าคงจะขึ้นสะพานกลับรถมานะคะพอวนมาก็เจอรถติดส่วนฝั่งขาออกเองนะคะที่ขึ้นสะพานกลับรถไปก็เจอปัญหารถในฝั่งขาเข้าที่ติดมาจากฝั่งขาออกเองมันก็จะวนๆแบบนี้ในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะคุณจอยสัน0512ค่ะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าการจราจรถนนพระราม4ค่ะถนนพระราม4จากศาลาแดงที่จะเลี้ยวเข้ารอเลี้ยวเข้าสีลมนะคะบอกว่าติดหนักหยุดนิ่งนะคะท้ายนั้นเลยแยกอังรีดูนางไปนะคะส่วนรถบนถนนพระราม4เองยังใช้การกันได้นะคะอันนี้เป็นภาพที่คุณจอยสันนั้นโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะที่สภาพการจราจรนะคะช่วงของตรงศาลาแดงนะคะพระราม4ศาลาแดงค่ะนะคะที่รถจะเลี้ยวเข้าสีลมนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวค่ะนะคะช่วงของตรงสีลมสารแดงนะคะส่วนบนถนนพระราม4บนถนนพระราม4นั้นการจราจรก็ไล่กันยาวๆมาเลยนะคะตั้งแต่ทางด้านของถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางพระโขนงเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางคลองตันค่ะในฝั่งขาเข้าเนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะเคลื่อนตัวกันได้ค่ะมีติดรอสัญญาณไฟตรงแยกกล้วยน้ำไทยนะคะพอได้รับไฟเขียวมานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่เกษมราษฎร์นะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ถือว่าใช้การได้ดีนะคะทางด้านถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะรอสัญญาณไฟท้ายแถวยาวสักเล็กน้อยนะคะตรงแยกเกษมราษฎร์นะคะแล้วก็ตรงมาทางรัชดาพระราม4ค่ะนะคะก็จะมีรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานเหมือนกันค่ะสำหรับรัชดาพระราม4ค่ะต่อเนื่องมาทางสามแยกคลองเตยก็เป็นอีกแยกนึงที่เป็นแยกเล็กๆนะคะแต่ว่ารถเยอะนะคะผ่านสามแยกคลองเตยมานะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนพระราม4ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะจากแยกคลองเตยมาใต้ด่วนพระราม4ยังไปกันได้ค่อนข้างช้านะคะเพราะว่าตรงแยกใต้ด่วนพระราม4นะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเคยบอกเอาไว้ว่าแยกนี้ก็คือเป็นถนนที่ต้องรับรถมาจากทางหลายทางทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านถนนเชื้อเพลิงเข้ามานะคะหรือว่ารถที่มาจากด่วนบางนานะคะที่จะลงพระราม4นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะรถที่มาจากทางด่วนจากดินแดงมานะคะแล้วก็จะมาเลี้ยวขวานะคะเข้าถนนพระราม4นะคะวันนั้นเนี่ยต้องรับรถหลายด้านมากในรถทางตรงบนพระราม4ฝั่งขาเข้าขาออกเองในขณะนี้เนี่ยการจราจรบนพระราม4ก็ไม่น้อยหน้าเส้นทางอื่นเหมือนกันยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะตั้งแต่ใต้ด่วนพระราม4มานะคะมุ่งหน้ามาที่แยกวิทยุค่ะ

0: คลื่อนตัวได้ช้านะคะทำให้รถที่จะไปกลับรถไปฝั่งขาออกก็เลยช้าไปด้วยค่ะพอผ่านแยกวิทยุไปอันนี้ดีค่ะพอผ่านแยกวิทยุไปนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของทางศาลาแดงค่ะนะคะก็จะมีรอสัญญาณไฟตรงแยกศาลาแดงนะคะที่นะคะแยกวิทยุนี่ก็รถเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่มาจากทางวิทยุนะคะรวมทั้งรถที่มาจากทางสาทรเหนือเองนะคะที่ต้องเฉลี่ยรถกันไปนะคะก็ทำให้การจราจรตรงแยกวิทยุเนี่ยมีท้ายแถวต่อเนื่องมาที่ใต้ด่วนพระราม4ยันมาทาง3แยกคลองเตยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลานี้ก็รถนั้นเต็มพื้นที่เหมือนกันนะคะทำให้รถที่มาจากทางพัฒนาการค่ะจากพัฒนาการซอย44เข้ามาเลยนะคะที่รถนั้นก็จะเต็มพื้นที่นะคะเพราะว่ารถที่มุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะยังเคลื่อนตัวกันได้แบบค่อนข้างช้านะคะเต็มพื้นที่ค่ะเรียกว่ากว่าจะผ่านตรงแยกเอกมัยเหนือไปได้นี่นะคะก็ใช้เวลาค่ะพอผ่านแยกเอกมัยเหนือมานะคะผ่านมาทางด้านท้ายซอยทองหล่อนะคะการจราจรนั้นดีขึ้นนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะนะคะแล้วก็จะมาชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงของพร้อมพงนะคะพอเลยพร้อมพงมาเนี่ยนะคะมุ่งหน้าผ่านทางด้านของศูนย์วิจัยทางกำแพงเพชร7ไปยังคงใช้การได้ค่ะมาเริ่มชะลอตัวตรงช่วงของแยกอโศกมนตรีนะคะรถจากเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าที่จะเลี้ยวเข้าอโศกมนตรียังเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าอยู่นะคะพอผ่านอโศกมนตรีมาค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางตัดกับถนนนิคมมักกะสันนะคะก็จะมีชะลอตัวกันบ้างเล็กน้อยนะคะพอเลยตัดนิคมมักกะสันมามุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนตรงใต้ด่วนเพชรบุรีนะคะต่อเนื่องไปทางประตูน้ำนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะทางด้านของอโศกมนตรีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะรถที่มาจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีค่ะก็เคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าทีเดียวนะคะพอเลยอโศกมนตรีไปนะคะอโศกเพชรบุรีค่ะมุ่งหน้าไปทางถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกไปทางอโศกดินแดงนะคะบนอโศกดินแดงเนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะในฝั่งกลับกันนะคะบนถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะมากันตั้งแต่ทางด้านของวงสว่างเลยค่ะวงสว่างมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะผ่านทางด้านประชานุกูลมานะคะดีขึ้นค่ะนะคะตรงรัชวิภาพอเข้าราชวิภาเนี่ยการจราจรนั้นดีขึ้นนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชโยธินค่ะการจราจรในฝั่งขาเข้าของรัชโยธินนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะต่อเนื่องมาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะมีรถเพิ่มมากขึ้นนะคะทางด้านของรัชดาสุทธิสารนะคะที่การจราจรนั้นรถก็เยอะมากขึ้นตั้งแต่ทางลาดพร้าวเข้ามาเลยค่ะนะคะต่อเนื่องมาที่รัชดาสุทธิสารมาทางห้วยขวางค่ะนะคะที่รถนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะผ่านทางด้านของห้วยขวางมาค่ะก็ดีขึ้นนะคะมุ่งหน้ามาที่ตรงแยกพระราม9รถก็จะเริ่มเยอะอีกครั้งหนึ่งตรงแยกพระราม9นะคะมาทางตัดกับกำแพงเพชร7ค่ะนะคะที่รถกันก็จะมาจากกำแพงเพชร7นะคะที่มาสมทบกันเลยทำให้ในตอนนี้เนี่ยในอโศกดินแดงในฝั่งขาเข้าที่มุ่งหน้ามาทางอโศกมนตรีอโศกเพชรบุรีนะคะการจราจรในขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณปาริดานะคะขออภัยคุณปาริดาเนี่ยแจ้งว่าใช้ถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางขึ้นด่วนทางขึ้นด่วนดาวคะนองมุ่งหน้ามาทางบางปะแก้วค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ทีนี้ตรงใต้ทางด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยยืนโบกรถอยู่กลางถนนในช่องทางด่วน ก็เป็นห่วงครับเพราะว่ารถที่มาเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเหมือนกับรถเนี่ยวิ่งหาดวงอาทิตย์แสงแดดก็จะแยงตานะคะแล้วก็จุดที่เจ้าหน้าที่นั่นยืนอยู่มันอยู่ใต้ทางด่วนมันก็จะมืดนิดนึงนะคะก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยว่าระวังด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ถ้าเหมือนกับมีอะไรที่เป็นสะท้อนแสงหน่อยก็จะดีเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุได้เพราะว่าจุดที่เจ้าหน้าที่ไปยืนเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าคนขับรถมาคือแดดมันส่องตามองก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะต้องขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลนะคะที่คุณปาริดาได้แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาทางจสร.นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันค่ะแล้วก็หลังเก้าโมงกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจครอบครัวตำรวจสภ.ตากใบ2นายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผบ.ตร.สั่งดูแลสวัสดิการเต็มที่รวมทั้งกำลังพลที่บาดเจ็บสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสสองนายได้แก่ดาบตำรวจวิทยาชัยพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจอัมรันฮะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พร้อมส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจสภ.ตากใบอีก4นายที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งขณะนี้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลด้านการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและดีที่สุดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งดูแลสวัสดิการตลอดจนพิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามระเบียบราชการอย่างเต็มที่โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของดาบตำรวจวิทยาจำนวน 3,278,560 บาทและครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอัมรานจำนวน 3,079,130 บาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้กับทั้งสองนายโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีสำหรับดาบตำรวจวันมูชิตแจ้ค้อและสิบตำรวจโทไตทศกุลสันทวะสิริซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 273,000

0: 2,000 บาทส่วนร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำและดาบตำรวจทันกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 32,000 บาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่ต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
1: อิหร่านเผยใกล้บรรลุข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซผู้คุ้มครองผลประโยชน์และความมั่นคงของทั้งสองประเทศเกิดเพลิงไหม้เรือข้ามฟากกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและสูญหายอีก41คนเจ้าหน้าที่2นายเสียชีวิตหลังจากเฮลิคอปเตอร์2ลำเกิดเหตุเฉียวชนกันขณะกำลังปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าทางตะวันตกในกรุงเอเธนส์ของกรีซสื่อทางการรัสเซียรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก21คนจากเหตุระเบิดที่เกิดจากวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบขึ้นเองภายในร้านอาหารอิตาลีแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกกองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนแม้กลุ่มฮามาสประกาศยอมรับแผนสันติภาพที่สหรัฐผลักดันซึ่งมีเป้าหมายยุติสงครามและนำไปสู่การถอนกำลังทหารอิสราเอลออกจากกาซาสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
2: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9:15 น.นะคะท่ามกลางแดดร้อนจริงๆนะคะสำหรับในเช้านี้นะคะตอนนี้แดดอย่างแรงตั้งแต่7 โมงมาได้นะคะวันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้ไว้นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสแล้วก็ยังมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะคะสำหรับในวันนี้เนื่องจากว่าก็เป็นช่วงที่ร่องมรสุมนั้นพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยด้วยนะคะเลยทำให้ในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนเยอะอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะคุณหัวโต99ค่ะจังหวัดถนนจอมทองค่ะจากวุฒากาศมุ่งหน้ามาที่ดอกนองจอมทองยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ส่วนคุณประวิทย์ค่ะใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าจากสะพานข้ามคลองบางตะไนมาทางสะพานข้ามคลองพระอุดมนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะช่วงก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระอุดมประมาณ200 เมตรค่ะมีการซ่อมแซมผิวการจราจรใน2ช่องทางขวานะคะใน2ช่องทางขวาของราชพฤกษ์ขาเข้าก่อนที่ข้ามสะพานข้ามคลองพระอุดมนะคะก็เลยทำให้ไปได้ช้าแล้วก็รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุถนนลาดกระบังในฝั่งขาออกค่ะจากช่วงอ่อนนุชมาที่สะพานข้ามคลองสิงโตจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลสิรินธรนะคะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุในช่องทางซ้ายมีคนเจ็บ1 คนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพให้ความช่วยเหลือกันอยู่น่าจะเหมือนกับส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะเพราะว่าเหตุเกิดได้พักหนึ่งค่ะจุดนี้ยังมีชะลอตัวกันอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะเมื่อช่วงตอน6:30นะคะที่เราได้เห็นภาพในคลิปกันนะคะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นสถานประกอบการในพื้นที่ของกะตะที่จังหวัดภูเก็ตคือไฟเนี่ยมันลุกแบบเยอะมากทันในคลิปที่เราได้ดูกันนะครับไม่ทราบว่าที่เกิดเหตุมันเป็นสถานประกอบการอะไรนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางคุณซันฟู้ดลอร์ดอนุรักษ์ศรัทธานะคะซึ่งเป็นหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลกะรนนะคะหัวหน้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะเจ้าสร้อยเนี่ยรับแจ้งว่าเหตุเกิดประมาณ6:30คือมีคลิปภาพมันไหม้สถานประกอบการแรงมากตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะคะ
3: มันเป็นร้านอาหารครับผม
2: ค่ะเป็นร้านอาหาร
3: ร้านประกอบอาหารไม่เป็นคล้ายๆกับเป็นเรสตอรองครับ
2: อ๋อเป็นภัตตาคารนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะแล้วจริงๆในเหตุเกิดช่วงประมาณกี่โมงอะคะ
3: ทางสถานีเราเนี่ยได้รับแจ้งตอน6:45ครับ
2: ค่ะ6:45ว่า
3: ครับผม
2: เกิดเพลิงไหม้แล้วทีนี้ในคลิปภาพคือลักษณะภัตตาคารอันเนี้ยมันเป็นของเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเป็น
3: ก็จะเป็นภัตตาคาร3คูหาครับจริงๆมันเป็น4คูหา4คูหา2ชั้น3ชั้นแต่ว่าคูหาด้านล่างเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยอีก1คูหานี่จะแบ่งเค้าน่าจะแบ่งแยกอีกร้านนึงนะครับไม่เกี่ยวกันฉะนั้นของในส่วนของร้านอาหารเนี่ยเรสตอรองเนี่ยก็จะเท่ากับมีหน้าชั้นแรกเนี่ยชั้นที่1เนี่ยจะมีทั้งหมด3คูหา
2: ค่ะ
3: แล้วก็ชั้น2ชั้น3เนี่ยก็จะเป็น4
2: ค่ะแล้วก็ไหม้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะหัวหน้า
3: ก็เบื้องต้นครับเบื้องต้นก็คือไหม้ทั้งหมดเลยครับประมาณ 90%
2: อือหือค่ะสามารถควบคุมเพลิงได้ใช้เวลานานไหมคะ
3: ใช้เวลานานไหมก็เมื่อที่เราไปถึงจุดเกิดเหตุครับใช้เวลาประมาณ5 นาทีถึงจุดเกิดเหตุนะแล้วก็เริ่มทำการใช้น้ำทำการดับเลยก็ใช้เวลาควบคุมเพลิงก็อยู่ประมาณนะครับคร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณสัก15 นาทีครับ
2: อ๋อ15 นาทีแต่ว่ามันก็ลามไปหมดเลย
3: ใช่ครับเพราะว่าไฟเนี่ยพอเรามาถึงเนี่ยไฟเนี่ยลุกลามเป็นไฟขนาดใหญ่แล้วอย่างเบื้องต้นที่บอกว่าปกติแล้วไฟขั้นต้นนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ1ตั้งแต่เริ่มประกายไฟจนถึงไม่เกิน4นาทีครับก็จะเป็นไฟขั้นต้นได้แต่ว่าจากที่สำรวจพื้นที่เกิดเหตุนะครับมีเจ้าหน้าที่บางส่วนของภัตตาคารเนี่ยได้ใช้ถังทำการดับแล้วบางส่วนจริงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภายในเนี่ยครับที่มันเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนะครับมันจะมีเกี่ยวกับพวกโซฟาแล้วก็ไฟประเภท A ครับ
2: ค่อนข้าง
3: เยอะทำให้ไฟลุกไหม้ได้เร็วมากทีนี้พอมันเกิน4นาทีเนี่ยเขาก็เริ่มแจ้งละพอเริ่มแจ้งรู้สึกว่าจะได้รับแจ้งของสถานีได้รับแจ้ง4150645แล้วเจ้าหน้าที่ไปวอร์ติดเนี่ย0650ใช้เวลาเดินทางกับใช้น้ำด้วยเนี่ยก็ใช้เวลาจากสถานีไปถึงจุดเกิดเหตุประมาณ5นาทีซ
2: ึ่
3: ง5นาทีเนี่ยพอไปบวกกับของเดิมที่ไฟไหม้อยู่แล้วเนี่ยประมาณ 2-3 นาทีครับมันก็จะเป็นไฟเริ่มจะพัฒนาเป
2: ็
3: นไฟขนาดใหญ่แล้วครับทำให้ควบคุมได้ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรครับ
2: เพราะว่ามันลามไปเยอะแล้วคือถ้าแจ้งตั้งแต่ตอนแรกก็อาจจะไม่เสียหายขนาดนี
3: ้ถ้าแจ้งตั้งแต่ตอนแรกจะไม่เสียหายขนาดนี้ไหมผมมองว่าเบื้องต้นควรจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการระงับดับไฟขั้นต้นก่อนนะครับอ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: เท่าที่สังเกตแล้วอาจจะมันเป็นช่วงเช้าด้วยนะครับพนักงานอาจจะยังมาไม่ครบหรือว่าอาจจะเริ่มมีคนมาทำงานบ้างแค่แบบคนสองคนอะไรเงี้ยครับทำให้การตัดสินใจเขาเนี่ยล
2: ่
3: าช้านะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อน
2: อัน
3: น
2: ี้
3: ครับมันเป็นช่องว่างที่ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการส่วนมากจะเข้าไม่ค่อยถึงนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร
2: ่
3: เพราะเราคิดว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันเป็นเหตุไกลตัวนะครับพอวันหนึ่งพอมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเราจะถึงมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเหตุเพลิงไหม
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: เคสนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็เลยเวลาใช้น้ำเนี่ยก็ต้องจำกัดปริมาณน้ำนิดนึงเพราะว่าข้างบนเนี่ยมีทั้งโซฟามีทั้งผ้าทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ครับเพราะว่าการถ้าเราใช้น้ำเยอะมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างได
2: ้อ๋อเดี๋ยวมันจะแบบหนักอุ้งน้ำแล้ว
3: ใช่ครับจะอุ้งน้ำใช่ครับแล้วบวกกับไฟที่มันลุกเต็มทั้งชั้นเนี่ยพอมันเจอน้ำเข้าไปครับก
2: ับ
3: ความร้อนเหล็ก
2: ค่ะ
3: อิฐหินอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดความร้อนมากๆแล้วพอเอาน้ำไปสาดนะครับพวกนี้มันจะมีเอฟเฟกต์กลับมาเยอะ
2: อืมค่ะแล้วก็ในหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะคือควบคุมอะไรได้มีใครเป็นอะไรไหมคะหัวหน้าเข้าไปสำรวจได้ไหมคะ
3: เบื้องต้นเข้าไปสำรวจไม่มีผู้ติดค้างครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าตอนเช้าอยู่เนี่ยยังไม่มีคนเข้าไปทำงานก็จะมีแค่เจ้าหน้าที่กับผู้จัดการที่มาเปิดร้านนะครับก็น่าจะประมาณ 2-3 คนนะครับเบื้องต้น
2: ค่ะ
3: ประมาณนี้ครับ
2: ค่ะคือที่ร้านแบบไม่ได้แบบเป็นที่พักพนักงานด้วยอะไรด้วยคือพออ
3: ๋อไม่มีครับผมทั้งทุกชั้นเนี่ยจะเป็นชั้นที่2กับชั้นที่3เนี่ยจะเป็นห้องอาหารครับ
2: ค่ะถือว่าร้านใหญ่นะคะหัวหน้าเพราะว่าโอ้ตึกตั้ง4ชั้นไอ้3ชั้นแล้วก็ทุกชั้นเนี่ยคือเป็นร้านหมดเลยคือให้บริการหมดเลย
3: ก็ร้านใหญ่ไหม
2: ค่ะ
3: ก็ถ้าถามว่าใหญ่ไหมก็ถือว่าใหญ่อยู่นะคร
2: ับ ค่ะหัวหน้าพอจะบอกชื่อได้ไหมคะว่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรยังไงอะคะหัวหน้าแล้วก็ขายเป็น
3: อ๋อร้านคิริกะตะครับ
2: ร้านอะไรนะคะ
3: คิริกะตะครับผม
2: เป็นแบบเป็นร้านอาหารแบบอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารไทย
3: เป็นร้านไม่อันนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยนะคร
2: ับ
3: แต่ต้นเนี่ยก็คือมีครัวมีบาร์น้ำมีครัวทำอาหารอะไรพวกนี้ครับแล
2: ้
3: วก็ได้รับแจ้งจากผู้จัดการนะครับว่าเป็นร้านอาหารซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นร้านอาหารประเภทอะไร
2: อ๋อค่ะค่ะส่วนในตอนนี้เนี่ยคือต้องประเมินไหมคะว่าเรื่องของตัวโครงสร้างว่ามันยังมีความมั่นคงแข็งแรงต้องการพื้นที่อะไรยังไงหรือเปล่าคะหัวหน้า
3: อ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ของฝ่ายกองช
2: ่
3: างนะครับของเทศบาลครับ
2: ค่ะคือตอนนี้ก็กันพื้นที่แล้วนะคะไม่ให้
3: ใช่ครับตอนนี้ปิดกั้นพื้นที่แล้วครับก็อาจจะต้องรอให้เจ้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าทำการพิจารณาต่อไปครับร่วมกับกองช่างของทางเทศบาล
2: ค่ะ ทีนี้ส่วนที่อีกคูหาหนึ่งที่อยู่ติดกันเนี่ยห้องที่อยู่ติดกันอันนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยไหมคะจากความร้อนที่
3: อ๋ออันนั้นไม่ได้รับความเสียหายครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยใช้น้ำเข้าทำการฉีดอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับเพราะว่าเราป้องกันการลุกลามแล้วก็ป้องกันการเสียหายจากส่วนที่ไม่ได้เกิดไฟไหม้ครับ
2: อืมค่ะคือฉีดน้ำเลี้ยงห้องที่อยู่ติดกันเอาไว้
3: ใช่ครับเราพยายามโปรเทคให้ไฟอยู่ในวงที่จำกัดครับ
2: อ๋อค่ะก็พูดถึงจุดที่เกิดเหตุก็คือยังดีที่คือติดถนนเลยรถดับเพลิงเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แบบใกล้สุดสามารถเข้าใกล้ได้เลยไม่ได้มีปัญหา
3: ใช่ครับผมก็ใช่ครับรถดับเพลิงมาถึงก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่พอสมควรเพราะมันยังเช้าอยู่ครับประชาชนก็ยังไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเกิดสายๆก็ตอนนี้ก็ยังภาพไม่ออกเหมือนกันครับ
2: ค่ะเอ๊ะถ้าเป็นร้านอาหารแบบนี้เนี่ยตามกฎหมายต้องแบบมีให้ซ้อมดับเพลิงอะไรด้วยหรือเปล่าคะหัวหน้า
3: ปกติแล้วจะมีการอบรมซ้อมดับเพลิงอยู่แล้วครับ
2: ค่ะอ๋อก็ต้องมีเหมือนกันนะคะว่า
3: ใช่ครับต้องมีเหมือนกันเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดในช่วงที่พนักงานบางส่วนเนี่ยที่ได้รับการฝึกอบรมเนี่ยอาจจะมาช้านะครับทำให้แล้วคนที่มาเนี่ยอาจจะผ่านการฝึกมาเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับทำให้การวิเคราะห์สถานการณ์อะไรเงี้ยอาจทำให้ล่าช้า
2: ค่ะ
3: นะครับก็มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนมันก็มีไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเพิ่งเคยผ่านการฝึกมาครั้งเดียวบางคนอาจจะฝึกแล้วทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับความชำนาญมันก็แตกต่างกัน
2: ค่ะค่ะก็แต่ว่าดูจากคลิปนี่มันน่ากลัวจริงเพราะว่าไฟแบบมันหูมันโหมได้เป็นเพราะว่าที่ร้านคือมันก็จะต้องมีพวกถังแก๊สอะไรที่ใช้ประกอบอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวไหม
3: แต่ว่าเบื้องต้นเข้าไปดูแล้วเนี่ยยังไม่พบถังแก๊สนะครับ
2: อ๋อ
3: แต่ว่าก็อาจจะมีก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเอาตั้งไว้นอกอาคารหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีส่วนแยกออกไปเพราะว่าเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่เราเข้าไปตรวจสอบนะครับมันก็ยังเข้าได้ไม่เต็ม 100% เนื่องจากว่ามันยังมีกลุ่มควันอยู
2: ่
3: เพราะว่ากลุ่มควันเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายต่อเจ้าที่ดับเพลิงเรานะครับเพราะว่าด้วยข้อจำกัดทางอุปกรณ์แล้วด้วยนะครับเราก็เลยเข้าไปตรวจสอบในส่วนที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้น
2: ะ
3: ครับเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบด้วยสายตาเนี่ยยังไม่เจอถังแก๊ส
2: ค่ะ
3: ไม่จัดอาจจะเป็นใช้เตาไฟฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ครับ
2: เตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กอะไรแบบนี้นะคะที่ปัจจุบันแบบนิยมใช้กัน
3: ใช่ครับเพราะว่ามันก็จะลดข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องแก๊สรั่วอะไรแบบนี้บางคนเขาก็จะกลัวเรื่องถังแก๊สผลพวงครับ
2: ค่ะค่ะก็ยังไงเดี๋ยวจะรอติดตามเพิ่มเติมช่วงนี้ต้องขอบพระคุณหัวหน้ามากเลยนะคะ
3: ครับผมยินดีคร
2: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับขอบคุณ
2: คุณไซฟุนเลาะอนุรักษ์ศรัทธาหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกะรนจังหวัดภูเก็ตนะคะที่เมื่อสักครู่นี้จสร้อยได้คุยกันให้ข้อมูลกับเรานะคะกับกรณีเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงประมาณ6:30คือเหตุเกิดในประมาณ6:30นะคะเป็นร้านอาหารเป็นแบบเหมือนภัตตาคารนะคะรีสอร์ทที่ความสูงเนี่ย3ชั้นนะคะมีทั้งหมด4คูหาแต่ว่าเป็นร้านอาหารเนี่ย3ห้องอีกห้องนึงก็ให้เช่าไปนะคะแล้วทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยมาจากไฟฟ้าลัดวงจรมีพนักงานอยู่2คนซึ่งก็ช่วยกันดับเพลิงนะคะซึ่งคงจะประเมินกันว่า เห็นมันไม่มากก็เลยยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่นี้เวลาผ่านไปประมาณเกือบ10นาทีเพลิงเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นนะคะก็เลยแจ้งทางดับเพลิงของทางเทศบาลทีนี้พอช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่ละวินาทีเนี่ยทำให้เพลิงนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งรถดับเพลิงเนี่ยสามารถไปถึงในเวลาไม่ถึง5นาทีนะคะซึ่งแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยเพลิงได้ลุกลามไปเยอะนะคะเนื่องจากว่าที่ทางพนักงานเนี่ยไม่ได้แจ้งมาตั้งแต่ตอนแรกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้มันก็เลยเป็นที่น่าเสียใจว่าเพลิงนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วเสียหายเกือบ 90% นะคะเคราะห์ดีที่ในจุดตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีเป็นที่พักของพนักงานไม่ได้มีพนักงานพักอาศัยอยู่ที่นี่นะคะคือเป็นร้านอาหารเป็นภัตตาคารแบบว่าทั้งหมดเลยนะคะก็เสียหายเป็นทรัพย์สินทีนี้การเข้าไปสำรวจอย่างละเอียดนี่ต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าไฟที่ลุกนะคะแล้วก็เจ้าที่ควบคุมมันก็ยังอาจจะแบบมีเป็นพวก ความร้อนอะไรที่เราอุกันอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวต้องรอก่อนนะคะเราถึงจะเข้าไปสำรวจอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของความเสียหายแล้วก็จุดอะไรรายละเอียดอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าภาพรวมนี่คือเสียหายไปทั้งหมด 90% ของร้านเลยค่ะนะคะในจุดนี้ที่กะตะนะคะเป็นกะตะตำบลกะรนจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะกลับมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะที่ได้แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะสำหรับข้อมูลที่แจ้งเอาไว้นะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะภาพรวมของการจราจรนะคะที่เช้านี้รถนั้นค่อนข้างติดมากนะคะเป็นเช้าวันจันทร์1นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นวันจันทร์ที่หลังจากหยุดติดต่อกันมาหลายๆคนนะคะบางคนเนี่ยลากันแล้วก็ได้หยุดยาวกันเกือบจะทั้งอาทิตย์นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เช้าวันนี้เนี่ยรถค่อนข้างดูแล้วเหมือนมากเป็นพิเศษนะคะคุณจอลลี่นะคะโพสต์มาใน S ของ JS Roy Radio นะคะว่าเมื่อตอน 9:09 นะคะรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามินบุรีนั้นเดินรถไม่ปกตินะคะเช่นเดียวกับทางคุณมรวรรณก็ได้โพสต์มาในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวมาตามกันต่อนะคะส่วนในช่วงนี้ไปที่พันตำรวจโทนรุธพลแก้วแลสารสอบสวนสภ.กะรนจังหวัดภูเก็ตค่ะกับเหตุเพลิงไหม้เมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับทางหัวหน้าของทางเทศบาลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กะรนไปสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะตรงจุดที่เกิดเพลิงไหม้ที่บอกว่าเป็นร้านอาหารนี่สรุปว่ามันเป็นลักษณะร้านอาหารยังไงอะคะ
4: เป็นร้านอาหารมี3ชั้นนะครับชั้นบนสุดชั้น3อ่ะจะเป็นสปาครับเป็นร้านนวด
2: ค่ะ
4: แล้วชั้นที่1กับชั้นที่2อ่ะครับ
2: ค่ะ
4: เป็นร้านอาหารชื่อคีวิเรสตอรันต
2: ์ค่ะค่ะ
4: เพลิงไหม้จากด้านล่างชั้นหนึ่งครับเป็น
2: ชั้นล่างของ
4: เป็นโคมไฟ
2: ค่ะ
4: ที่พนักงานตามที่พนักงานแจ้งนะ
2: ครับ
4: โคมไฟเห็นว่ามีไฟปะทุที่โคมไฟระยะครับจากชั้นหนึ่ง
2: ค่ะ
4: ทีนี้เขาก็พยายามใช้ถังดับเพลิงดับแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับ
2: ค่ะ
4: เพลิงลุกลามเร็ว
2: ค่ะ
4: ขึ้นไปชั้นสองและชั้นสาม
2: ค่ะ
4: ภายในไม่กี่นาทีครับ
2: ค่ะเสียหายเมื่อสักครู่จะสอนได้คุยกับทางหัวหน้าปภ.บอกว่าเสียหาย 90% เลยนะคะสารวัตรใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเสียหายมาก
2: ค่ะ
4: แต่ก็การควบคุมเพลิงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ถือว่าเร็วนะครับหล
2: ัง
4: จากได้รับแจ้งก็ไม่ถึง5นาทีก็สามารถเข้าไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ควบคุมเพลิงไม่ได้ประมาณ20นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ครับ
2: ค่ะค่ะแต่ว่า
4: ประจวบกับมีฝนตกพอดีครับช่วงที่เกิดเหตุ
2: ค่ะก็ช่วยด้วยนะคะเลยทำให้สามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่ามันก็เสียหายเยอะมากเลยในที่เกิดเหตุมีรับแจ้งว่ามีคนสูญหายมีคนบาดเจ็บหรือเป็นอะไรมากกว่านี้เลยไหมคะสารวัตร
4: ที่เกิดเหตุได้รับแจ้งว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยครับ
2: ค่ะ
4: ปลอดภัยทุกคนคร
2: ับ
4: สามารถออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทัน
2: ค่ะค่ะร้านนี้เนี่ยเขาเปิดขายเปิดให้บริการมานานขนาดไหนอะคะ
4: มานานหลายปีมากเลยครับ
2: อ๋ออยู่มานานแล้ว
4: คร
2: ับค่ะแล้วก็สาเหตุจากที่พนักงานเล่าก็มันเหมือนกับไฟฟ้าลัดวงจรมาที่โคมไฟระยะเป็นเหมือนพวกแชนเดลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ประดับอยู
4: ่ใช่ครับ
2: อ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องการพื้นที่หรือว่ามันมีความเสี่ยงที่จะมีการซุดตัวอะไรลงมาด้วยไหมคะ
4: ทางเทศบาลเขาพาช่างไปตรวจสอบโครงสร้างอยู่นะครับว่าจะเอายังไงเกี่ยวกับพื้นที่แต่ว่ากันพื้นที่ไว้หมดแล้วครับไม่ใครเข้าไปในที่เกิดเหตุก่อนรอที่สุดหลักฐานมาตรวจสอบด้วยครับ
2: ค่ะค่ะอ๋อค่ะตอนนี้คือเจ้าของอะไรก็น่าจะมาในที่เกิดเหตุแล้ว
4: ช่ครับ
2: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะค่ะค่ะเชิญเชิญสารวัตรค่ะสารวัตรจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
4: ไม่มีอะไรครับ
2: ค่ะ
4: ครับผม
2: ค่ะเอ๊ะมีคุณผู้ฟังนะคะที่พอจะคุ้นเคยกับพื้นที่บอกว่าร้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมด้วยไม่ทราบในพ
4: ื้
2: น
4: ใช่ครับโรงแรมชูก้ามารีน่ารีสอร์ทครับ
2: ค่ะ
4: ซึ่งอยู่ด้านหลังของร้าน
2: ค่ะ
4: เป็นโรงแรมครับแต่ว่าไม่มีผลกระทบกับโรงแรมนะครับ
2: อ๋อค่ะ
4: นักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าของโรงแรมก็ยังพักกันได้ปกติ
2: อ๋อค่ะ
4: ครับ
2: เพียงแต่ว่าเป็นส่วนของการให้บริการของโรงแรมแต่ว่าตัวลักษณะตัวอาคารเนี่ยมันไม่ได้ติดกันแต่ว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: อ๋อค่ะค่ะก็ขอช่วยหน่อยนะคะที่แบบไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าพวกเรื่องทรัพย์สินอะไรเดี๋ยวคงต้องประเมินกันอีกครั้งนึงว่าความเสียหายมูลค่าเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ต้องขอบพระคุณทาง
4: ค่ะอยู่ระหว
2: ่
4: างประเมินความเสียหายคร
2: ับ ค่ะค่ะค่ะก็ช่วงนี้ขอบคุณทางสารวัตรมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับจสร้อยนะคะ
4: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีค
2: ่ะนะคะเดี๋ยวท่านที่ติดตามทาง YouTube ของจสร้อยนะคะมาดูภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับเพจเพลิงไหม้นะคะเป็นลักษณะเป็นรีสอร์ทนะคะของโรงแรมชูก้ามารีน่ารีสอร์ทค่ะนะคะแต่ว่าตัวโรงแรมเนี่ยไม่ได้ติดเชื่อมต่อกับตัวภัตตาคารตัวร้านนี้นะคะรีสอร์ทอันนี้นะคะโดยเหตุเกิดในประมาณ 6:30 นะคะที่ทางพนักงานนะคะ2คนนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นผู้จัดการที่เห็นคือไฟลัดวงจรมาจากไฟประดับที่เหมือนกับเป็นแชนเดเลียร์นะคะแล้วก็ลามทีนี้พนักงานก็ใช้เครื่องดับเพลิงที่เครื่องเพื่อควบคุมแต่ว่าคงจะเอาไม่อยู่หลังจากนั้นก็เลยแจ้งทางดับเพลิงทีนี้ทางปภ.กว่าจะมาถึงนะคะไฟเนี่ยมันก็ลามไปแล้วนะคะแล้วก็ถึงจะแจ้งทางดับเพลิงไปนะคะพอดับเพลิงมาถึงซึ่งก็ใช้เวลาไม่เยอะมากค่ะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความไฟเนี่ยลามอย่างรวดเร็วก็เลยไหม้เสียหายไปทั้งชั้นล่างชั้น2แล้วก็ชั้น3ที่เป็นร้านสปานะคะส่วนห้องที่4นะคะที่ติดกันขวาสุดเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายเพราะดับเพลิงก็ใช้น้ำเนี่ยฉีดเลี้ยงเอาไว้นะคะก็เคราะห์ดีที่ในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าอะไรมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ 6:30 ที่ช่วงของกะรนจังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามต่อนะคะใน S ของ JS Radio นะคะที่ทั้งคุณจอลลี่นะคะคุณวรวรรณนะคะได้โพสต์มาว่าเมื่อเวลาประมาณ 9:09 นะคะรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะสายสีชมพูนั้นขัดข้องนะคะบอกว่าต้องมีเปลี่ยนจุดต่อขบวนค่ะนะคะคุณวรวรรณก็เลยว่าเตือนมาว่าท่านที่ใช้เส้นทางก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะเป็นทางฝั่งของรถไฟฟ้าที่มุ่งหน้าไปมีนบุรีนะคะที่ในขณะนี้นั้นมีเกิดขัดข้องนะคะที่คุณฟังคุณผู้ชมใน F ได้โพสต์มานะคะยังไงเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนะคะก็ย้ำกันค่ะนะคะการเดินทางที่ปลอดภัยนะคะการขับรถอย่างปลอดภัยนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ที่ใช้รถทุกคนเนี่ยนะคะอยากให้เป็นแบบนั้นไม่มีใครบอกว่าโอ๊ยจะเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่เป็นไรเรามีประกันเดี๋ยวเราเคลมได้อะไรได้แต่ฉันเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะขับรถกันด้วยความระมัดระวังค่ะนะคะอันนี้ถือเป็นค่านิยมที่ดีนะคะที่เราอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ท่านที่ขับรถอย่างปลอดภัยนะคะเชื่อว่านะคะเป็นการขับรถอย่างระมัดระวังขับรถตามกฎจราจรนะคะแล้วที่สำคัญการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะทำให้การขับขี่อย่างปลอดภัยเพราะว่าดูตัวเลขจากประเทศที่เกิดขึ้นนะคะสาเหตุเนี่ยมาจากการขับรถเร็วมาจากการขับรถเร็วนะคะบางทีขับแล้วมันเพลินอ่ะก็เหยียบไป ไปดูแบบโอ้โหปลาไปร้อยกว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าหากว่ามีแบบรถเกิดเบี่ยงกับมากระทันหันอะไรนะคะบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะชะลอได้ก็ชนทำให้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็เลยต้องย้ำกันนะคะว่าเรื่องของการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะทำให้อุบัติเหตุนั้นลดน้อยลงค่ะนะคะแล้วก็ท่านที่เป็นผู้ขับรถดีแบบนี้ค่ะนะคะชวนกันเลยค่ะนะคะมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งในโครงการนี้ค่ะเราส่งเสริมคนที่ขับรถดีนะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้ค่ะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะในโครงการคนรักรถนี้ค่ะคือถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีซึ่งดูจากว่าการใช้สินใหม่ไปนะคะในปีนั้นนะคะในปีนั้นสิ้นปีไปดูเลยนะคะว่าสินใหม่ใช้ไปมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ก็จะได้รับเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันภัยรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะเพราะว่าในโครงการคนรักรถค่ะนะคะคือช่วงเวลาที่ทำประกันภัยนะคะท่านที่ทำพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันอย่างท่านที่ทำช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะเราก็จัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันพอสิ้นปีก็ดูว่าในกลุ่มนี้นะคะใช้สินใหม่ไปขับรถดีแค่ไหนก็ดูจากว่าใช้สินใหม่ไปไม่เกิน 70% นั่นล่ะค่ะก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนนะคะแล้วก็ในโครงการเนี่ยมีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3สำหรับประเภท1นะคะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถเราแต่ว่ารถเราเป็นฝ่ายถูกค่ะโครงการคนรักรถมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างนำรถไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะท่านที่สนใจนะคะเป็นผู้ขับรถดีจะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถค่ะอันนี้ก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีนะคะตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้เลยนะคะผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะท่านที่สนใจโทรไปได้เลยนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
2: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะ

0: เอาไปฟาดเลย
1: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
2: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ

เมื่อช่วงตอน9โมง9นาทีนะคะรับแจ้งจากทางสายด่วน199ค่ะว่ามีเหตุเป็นเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยเฉลิมพระเกียรติร9ซอย65แยก1ถึง2ถนนเฉลิมพระเกียรติเป็นเขตประเวศนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทางกู้ภัยประเวศก็ไปในที่เกิดเหตุนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นที่รับแจ้งเข้ามาค่ะนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะรับแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุเมื่อช่วงประมาณ9โมงค่ะนะคะที่ก่อนลงเขาช่องตะโกนะคะก่อนลงเขาช่องตะโกทางหลวง348ค่ะตรงหน้าก่อนถึงด่านตรวจบ้านหนองเสม็ดนะคะเป็นอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นรถบรรทุกแบบมีตัวท้ายเป็นพ่วงนะเหมือนก็เป็น10ล้อแล้วก็มีท้ายเป็นพ่วงนะคะซึ่งรถคันนี้คือได้ลงเขามาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะเป็นเส้นทางสาย348ค่ะเป็นฝั่งบุรีรัมย์มุ่งหน้ามาทางเขาช่องตะโกนะคะช่วงก่อนถึงด่านตรวจบ้านหนองเสม็ดนะคะเหตุเกิดช่วงประมาณ6โมงครึ่งที่รถบรรทุกคันนี้เสียหลักตกข้างทางในช่องซ้ายค่ะคนขับเป็นอะไรไหมเนี่ยนะคะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะตรวจสอบไปไม่มีคนได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในขณะนี้คือช่องทางอาจจะใช้ได้ช่องทางขวาหรือเปล่านะคะว่าบนนี้มันมี2ช่องแต่ว่ามีไหลทางค่อนข้างกว้างนะคะเป็นไหลทางที่เวลารถอะไรที่เกิดเหตุเนี่ยสามารถเหมือนกับเบี่ยงตรงไหลทางได้นะคะในขณะนี้ในจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะเส้น348ทางหลวง348เป็นฝั่งบุรีรัมย์มุ่งหน้ามาทางเขาช่องตะโกนะคะตรงช่วงของบ้านลำนางรองก่อนถึงด่านตรวจบ้านหนองเสม็ดนะคะช่วงตรงนี้ค่ะเป็นเนินสารสมเด็จพระพิยมหาราชนะคะที่เขาช่องตะโกค่ะนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุอันนี้เป็นคลิปเมื่อช่วงเกิดเหตุใน6โมงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในการเคลื่อนย้ายค่ะนะคะก็จะเห็นมีเป็นรถที่มาเหมือนคล้ายๆรถเทียบนะคะที่มากำลังยกกันอยู่นะคะการจราจรในจุดนี้ก็เลยชะลอตัวนะคะในการจราจรในจุดนี้การจราจรนั้นชะลอตัวค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้านะคะแล้วก็มีภาพในที่เกิดเหตุนะคะล่าสุดก็จะมารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะคุณทัศสันนะคะคุณทัศสันเนี่ยใช้ถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของรัชดาพระราม4มุ่งหน้ามาทางสามแยกคลองเตยก็ใกล้ๆกับบ้านเจ้าสร้อยเลยนะคะแจ้งว่าบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลเมดปาร์คสามแยกคลองเตยบ้านเรานี่เองนะคะติดกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วรถไม่ขยับเลยนะคะรถไม่ขยับเลยมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าดิ้นเดี๋ยวจะไล่ดูกล้องก็มองไม่เห็นซะด้วยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองดูกล้องอีกครั้งหนึ่งว่าการจราจรที่ติดขัดบนถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะจากช่วงของสามแยกคลองเตยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางใต้ด่วนพระราม4คือไม่ได้ติดเฉพาะ3แยกคลองเต

เลยคือถอยหลังไปนะคะทางด้านของรัชดาพระราม4นะคะช่วงของในตอนนี้เนี่ยท้ายเนี่ยมันเกือบจะท้ายเนี่ยเลยเกษมราษฎร์ไปแล้วนะคะไม่ธรรมดาแล้วนะคะเนี่ยท้ายนั้นเกือบจะไปถึงตรงซอย40ที่จะไปออกทางกล้วยน้ำไทยนะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะนะคะที่ถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเดี๋ยวลองดูไล่มาเรื่อยๆนะคะติดนะคะผ่านทางใต้ด่วนพระราม4มาก็ยังไม่ดีนะคะเลยงามดูพลีมาก็ยังติดนะคะมุ่งหน้ามาทางแยบชยุก็ยังติดค่ะนะคะเลยแยบชยุไปคือสาเหตุมาจากตรงช่วงของศาลาแดงนะคะตรงศาลาแดงค่ะนะคะที่รถนั้นชะลอตัวพอเลยศาลาแดงไปไม่มีอะไรเลยนะคะการจราจรเนี่ยใช้กันได้นี่ก็เลยไม่มั่นใจว่าอะไรเป็นสาเหตุมันมีรถจอดเสียไหมคะมีท่านใดใช้อยู่ตรงนี้ไหมคะใช้ฝั่งตรงข้ามนะคะเห็นไหมคะว่าตรงช่วงพระรามสี่ในฝั่งขาเข้าตรงศาลาแดงเนี่ยนะคะมันมีสาเหตุอะไรที่ทำให้รถเนี่ยท้ายแถวเกือบจะไปถึงกล้วยน้ำไทยแล้วไม่ธรรมดามากนะคะการจราจรนั้นติดขัดผิดปกตินะคะการจราจรนั้นติดขัดผิดปกตินะคะท่านใดใช้ฝั่งขาออกพอจะมองเห็นนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกับจสร้อยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะสำหรับหมายเลขนี้นะคะหรือจะแจ้งมาในแชทของ YouTube ก็ได้นะคะ YouTubeJS Radio นะคะท่านที่ชมอยู่นะคะติดตามกันอยู่นะคะก็เพิ่มเติมตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะที่การจราจรยังคงติดขัดกันอยู่นะคะเป็นวงแหวนอุตสาหกรรมค่ะช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานภูมิพล1ที่กำลังมุ่งหน้ามาทางพระราม3นะคะแจ้งว่ามีรถพ่วง18ล้อค่ะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่วางกลวยไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ช่างมาถึงแล้วกำลังดำเนินการแก้ไขนะคะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่รถติดมากค่ะท้ายเนี่ยเลยสะพานภูมิพล2ไปเรียบร้อยนะคะสำหรับวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะตั้งแต่เช้าวันนี้การจราจรติดจริงๆนะคะเช้าวันจันทร์นี้ค่ะนะคะท่านที่เดินทางกันนะคะถ้าเผื่อเวลาทันไหมเนี่ยนะคะจุดไหนที่มีปัญหาติดขัดนะคะก็แจ้งข้อมูลกับจสร้อยด้วยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะแจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมค่ะมี3จุดนะคะจุดที่1บนถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบางขุนนนท์จุดที่2บนถนนสุทาวาสฝั่งมุ่งหน้าถนนจรัญสนิทวงศ์จุดที่3บนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ฝั่งมุ่งหน้ามาทางแยกไฟฉายนะคะเป็นการทำงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีบางขุนนนท์ค่ะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่10สิงหาคมนะคะ24ชั่วโมงค่ะก็ทำให้ถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์แล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายนั้นสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรส่วนถนนสุทาวาสและถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรโดยผู้ที่พักอาศัยนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทีนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะรวมทั้งอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงวันเวลาที่ทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าท่านใดไม่มีความจำเป็นก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะที่แจ้งมาให้ทราบนะคะในการเบี่ยงการจราจรในจุดการทำงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะที่แจ้งมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเส้นทางตอนนี้นะคะที่การจราจรนั้นติดขัดอ้อ
คุณทัศสันนะคะเพิ่มเติมบอกว่าถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าแบบที่ติดยาวท้ายจะไปถึงกล้วยน้ำไทยแล้วนะคะปัญหามาจากว่าลงสะพานไทยเบลเยียมมีรถเมล์ครีมแดงค่ะคุณพี่ไปจอดเสียอยู่ในช่องซ้ายนะคะลงสะพานเชิงทางลงสะพานไทยเบลเยียมค่ะนะคะลงมาก็คือช่วงก่อนถึงสารแดงนิดหน่อยอะค่ะนะคะที่รถติดนะคะรถเมล์ครีมแดงคันนี้จอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายค่ะโอ้คันเดียวเนี่ยติดไปนู่นเลยนะคะเกือบจะไปกล้วยน้ำไทยแล้วค่ะนะคะไม่ทราบมีเจ้าหน้าที่ทางขสมกช่างไปถึงแล้วหรือยังนะคะยังไงช่วยดำเนินการด้วยนะคะเพราะว่ามันติดมากนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าขอบคุณมากๆสำหรับคุณทัศสันนะคะที่เพิ่มเติมให้คุณทัศสันเองก็ติดมานะคะกว่าจะผ่านจุดนี้มาได้นะคะพอเลยจุดที่รถเมล์จอดเสียไปแล้วเนี่ยนะคะการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะอ่ะเดี๋ยวหลัง10 โมงนะคะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.ย้ำ17จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
1: ธิบดีปภ.ย้ำ17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนหนักเดือนสิงหาคมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.เปิดเผยจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมปริมาณฝนจะมากกว่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกส่วนเดือนกันยายนและตุลาคมปริมาณฝนจะมีแนวโน้มลดลงและจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจึงได้มีการเน้นย้ำทุกจังหวัดเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยพบว่าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเชียงรายที่เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ยังมีการตั้งวอร์รูมคู่ขนานเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันได้มีการสั่งการไปยังทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือและเตรียมแผนเผชิญเหตุในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกแห่งนำเครื่องจักรสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์นอกจากนี้การแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์และการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ในทุกพื้นที่การแจ้งเตือนประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและกลไกผู้นำชุมชนยังเป็นสิ่งสำคัญประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยผ่านทางปภ.รับแจ้งเหตุ @1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเลือกรับประทานไขมันที่ถูกต้องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
8: ไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะเป็นหนึ่งในสารอาหารหลักที่ให้พลังงานและใช้ในการดูดซึมวิตามิน A, D, E, K ซึ่งคนทั่วไปควรได้รับพลังงานจากไขมันร้อยละ 20-30 ของพลังงานทั้งหมดการกินไขมันมากเกินไปอาจส่งผลเสียเช่นเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจการเลือกรับประทานไขมันที่ถูกต้องมีดังนี้เลือกรับประทานไขมันดีหรือไขมันที่ไม่ผ่านกระบวนการดัดแปลงเช่นปลาทะเลแซลมอนปลาทูอะโวคาโดเม็ดธัญพืชเช่นเม็ดดอกทานตะวันเม็ดฟักทองถั่วเปลือกแข็งเช่นอัลมอนด์วอลนัทถั่วลิสงน้ำมันเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวการจำกัดปริมาณไขมันอิ่มตัวเช่นไขมันจากสัตว์ไขมันจากพืชคือพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปลาล์มไขมันเนยเป็นต้นไม่ควรเกินร้อยละ7ของพลังงานรวมการจำกัดไขมันทรานเช่นมาการีนเนยขาวและอาหารอบกรอบไม่เกินร้อยละ1ของพลังงานรวมและเคล็ดลับในการลดไขมันทรานมีดังนี้ก่อนซื้ออาหารต้องอ่านฉลากและควรเลือกอาหารที่ไม่มีไขมันทรานหลีกเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ดหลีกเลี่ยงขนมเบเกอรี่หรือขนมประเภททอดทั้งนี้การรับประทานอาหารที่ร้านควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภททอดเพราะน้ำมันที่ใช้อาจใช้ซ้ำหลายครั้งแม้ไขมันจะเป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกายแต่เราต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคตชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไงมาโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่ข้าวเหนียว

0: 10นาฬิกา10นาทีนะคะในตอนนี้ค่ะสภาพการจราจรที่ยังรถติดกันอยู่นะคะก็คุณพิเชษค่ะช่วยเพิ่มเติมให้นะคะว่าถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะจากวิทยุมุ่งหน้ามาทางศาลาแดงนะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเชิงทางลงสะพานแถวเบลเยียมค่ะมีรถเมย์สายสีส้มนะคะไม่ใช่รถเมย์สายสีส้มรถเมย์สีส้มไม่ทราบสายนะคะที่จอดเสียอยู่ค่ะล่าสุดนะคะคุณพิเชษช่วยเพิ่มเติมบอกว่ามีรถลากค่ะเคลื่อนย้ายรถเมย์เอามาไว้ช่องทางซ้ายตรงปากซอยสาระแดง1นะคะการจราจรก็คงจะดีขึ้นบ้างนะคะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ว่าท้ายแถวนั้นยังเรียกว่ายังโหดมากสำหรับในช่วงตอนนี้นะคะที่การจราจรนั้นท้ายแถวไปอยู่ทางด้านโน่นแล้วนะคะไปถึงตรงช่วงของในตอนนี้นะคะไปถึงกล้วยน้ำไทยพอดีนะคะการจราจรท้ายแถวนี้อยู่ตรงช่วงของกล้วยน้ำไทยคือพอผ่านตรงช่วงพระโขนงมานะคะเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะเคลื่อนตัวกันได้ช้านะสาเหตุมาจากคันนี้ค่ะนะคะที่รถเมย์สีส้มไม่ทราบสายนะคะจอดเสียอยู่ตรงเชิงทางลงสะพานไทยเบลเยียมของพระรามสี่ในฝั่งขาเข้าค่ะการจราจรยังติดมากเลยนะคะติดต่อเนื่องไปทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็มีคุณอนันต์นะคะคุณอนันต์เนี่ยก็ย้ำมานะคะคุณอนันต์ใช้เส้นทางของรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกคลอง10มาคลอง12ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าคลอง11นะคะที่มีเบี่ยงการจราจรนะคะเพราะว่าเป็นการลอกผิวแล้วก็เทคอนกรีตนะคะคือถนนมี3ช่องนะคะที่เราคุยกับนายช่างไปนะคะทางหัวหน้าบอกว่าในจุดตรงนี้คือช่องขวาเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วก็รถวิ่งได้ณตอนนี้เนี่ยคือเป็นการทำงานที่จะเทคอนกรีตในช่องกลางนะคะก็จะเทวันนี้นะคะทีนี้ด้วยความที่การเทคอนกรีตการลอกผิวในช่องกลางเนี่ยมันก็เหมือนต้องปิดช่องซ้ายไปโดยปริยายเพราะว่าถ้าเปิดช่องซ้ายให้รถวิ่งได้เนี่ยคือเดี๋ยวก็จะไปโดนเครื่องมืออะไรคือไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นรถก็เลยวิ่งได้ช่องขวา1ช่องนะคะทีนี้ก็ส่งผลทำให้การจราจรรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกนะคะคือตั้งแต่ทางคลอง9นะคะคลอง9มาคลอง10มาคลอง11เนี่ยการจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวช้านะคะท้ายแถวเหมือนเดิมค่ะท้ายแถวยังอยู่คือพอเข้าคลอง8ปุ๊บเนี่ยนะคะการจราจรก็ช้าเลยนะคะเอาเป็นว่าท่านที่อยู่ย่านนี้นะคะมีแนะนำไหมคะว่ามันจะหลบไปทางไหนได้บ้างนะคะจุดที่ทำงานเนี่ยตรงคลอง11นะคะทำงานในช่องทางกลางแล้วก็วันเนี้ยนะจะเทคอนกรีตนะคะเทคอนกรีตหัวหน้าบอกว่าก็ประมาณ3วันน่ะถึงจะเปิดให้วิ่งได้นะคะแล้วก็พอทำช่องกลางเสร็จนับไป3วันนะคะแล้วก็จะไปทำช่องซ้ายก็นับไปอีก10วันอันนี้รวมตั้งแต่ลอกผิวอะไรทั้งหมดกระบวนการก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ก็ส่งผลต่อการจราจรนะคะในจุดตรงนี้ค่ะคุณโกศินนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมกลาง CCB ที่ลาดกระบังแจ้งว่าพบคนพลัดหลงนะคะคุณโกศินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ
1: คุณโกศินครับ
0: ค่ะพบคนพลัดหลงเนี่ยพบเมื่อไหร่อะคะ
1: วันนี้ช่วงประมาณ7โมงเช้าครับผม
0: ค่ะ
1: รับแจ้งจากผู้เชี่ยวชาญว่าพบเจอคนพลัดหลงตรงช่วงประมาณ3-4-7ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นชายอายุประมาณ60-70ปีใส่เสื้อลายทางสีขาวดำครับสวมกางเกงขาสั้นสีดำครับ
0: ค่ะ
1: ผู้จางเนี่ยคือสื่อสารไม่ใช่สับหรือไม่ใช่เรื่องเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เลยนำพามาที่ศูนย์ควบคุมการความจริงครับผม
0: อ๋ออันนี้เป็นคือส่วนควบคุมของมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะคะ
1: ครับผม
0: อ๋อค่ะตอนนี้พามาไว้ก่อนถามอะไรก็คือถามอย่างตอบอย่างหรือว่าเขาไม่พูดด้วยอะคะ
1: ช่วงแรกถามอะไรไม่ตอบเลยครับแล้วก็เพิ่งจะมาคุยได้เล็กน้อยครับแต่ก็คือฟังไม่ได้สับเลยครับ
0: ที่พูดเนี่ยคนลุงเนี่ยเขาพูดว่าอะไรอะคะ
1: คือคุณลุงแบบถามถึงข้าวไหมหรือว่ารู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าอะไรไหมแกตอบว่า ไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยครับผมแกไม่ตอบเป็นสัตว์เลยครับ
0: ค่ะเราได้ดูเหมือนกับย้อนไปดูได้ไหมคะว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เดินมาจากไหนอะไรยังไงแบบนี้ค่ะ
1: แกขึ้นมาช่วงบางบ่อนะครับตามที่ย้อนดูกล้องย้อนหลังนะครับ
0: เดินเท้ามา
1: ใช่ครับผม
0: โอ้มาจากบางบ่อบนมอเตอร์เวย
1: ์ครับผม
0: ค่ะแล้วก็เดินมาเรื่อย
1: ๆใช่ครับ
0: ไม่มีสัมภาระอะไรเลยทั้งสิ้นเลยเหรอคะ
1: ไม่มีสัมภาระครับแล้วก็ตรวจสอบที่ตัวแกก็คือไม่มีเอกสารหรือว่าไม่มีกระเป๋าสตางค์อยู่ในตัวเลยครับ
0: ค่ะดูเสื้อผ้าแบบมอมแมมเหมือนกับหลงมาหลายวันหรือว่ายังสะอาดสะอ้านเพิ่งหลง
1: เสื้อผ้าแกยังสะอาดอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีว่ามอมแมมหรือว่าอะไรคร
0: ับ ค่ะ
1: เหมือนเพิ่งแกพัดหลงขึ้นมาครับ
0: เหมือนกับเพิ่งเดินหลงมาแล้วก็คือสื่อสารอะไรก็ถามอย่างก็ตอบอย่างหนึ่งพูดแต่ว่าไปซ้ายไปขวานะคะแล้วรับคือตอนนี้ให้ทานข้าวหาข้าวให้ทานไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือตอนนี้ให้แกทานน้ำทานข้าวอยู่ครับ
0: ค่ะก็ยังทานได้ปกตินะคะ
1: ครับยังทานได้แต่ว่าต้องมีคนคุมนิดหน่อยครับ
0: ไม่อย่างนั้นคือจะเดินออกไปอีกเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อ
1: าการของแกเหมือนหลงลืมในชั่วขณะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวจอสร้อยจะลองประสานดูนะคะว่ามีญาติตามหาหรือเปล่านะคะอ๋อท่าทางไม่น่าจะหลงมานาน
1: ขอบคุณนะคร
0: ับค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าจอสร้อยมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวประสานไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมของมอเตอร์เวย์นะคะที่พบคุณลุงพลัดหลงนะคะตรงลาดกระบังบนมอเตอร์เวย์นะคะทีนี้ดูภาพพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะเผื่อว่าอาจจะมีเป็นคนรู้จักอันนี้คือคุณลุงที่ไปหลงอยู่บนมอเตอร์เวย์นะคะช่วงประมาณกม34แถวๆบางบ่อค่ะการแต่งกายตามนี้เลยค่ะใส่เสื้อยืดโปโลแขนสั้นลายขวางขาวดำแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นสีดำนะคะเป็นคนค่อนข้างผอมนะคะไว้หนวดด้วยนะคะมีหนวดแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าอาจจะมีอาการหลงลืมไหมพอเจ้าหน้าที่ถามหิวข้าวไหมทานข้าวไหมก็จะตอบว่าไปซ้ายไปขวานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ที่ตรงพาตัวมาไว้ที่ศูนย์ควบคุมนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องแบบคอยประกบด้วยนะคะเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวจะเดินหลงออกไปอีกนะคะลักษณะไม่มอมแมมนะคะดูแล้วน่าจะพึ่งหลงออกมานะคะยังไงใครรู้จักนะคะอันนี้เราขึ้นภาพทั้งในช่องทางของ Facebook ของจส100นะคะท่านที่ดู YouTube อยู่ก็จะดูตามกันไปด้วยนะคะใน Facebook ก็จะมีตามหาค่ะนะคะท่านใดเป็นญาติท่านใดรู้จักท่านใดพอจะมีเบาะแสของญาติของคุณลุงที่ตอนนี้ไปหลงอยู่บนมอเตอร์เวย์นะคะก็ช่วยติดต่อกลับพี่จอสร้อยด้วยนะคะโทรศัพท์กดดอกจาน1808กดโทรออกเบอร์นี้โทรฟรีนะคะจะได้ประสานงานกับญาติว่าหลงมาจากที่ไหนอย่างไรนะคะฝากด้วยสำหรับที่คุณลุงที่หลงอยู่นะคะคุณธีรพงศ์ค่ะแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาว่ารถเสียนะคะอาการของรถคือความร้อนขึ้นควันเยอะเลยค่ะนะคะอยากได้ช่างหรือว่ารถมาช่วยลากนะคะพิกัดที่จอดเสียอยู่เป็นถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้าตรงใต้ BTS วงเวียนใหญ่ในช่องทางซ้ายค่ะนะคะเป็น Nissan Mars สีฟ้า4กไก่ลอลิง4459กทมนะคะคือคุณธีรพงศ์เนี่ยอยากขอความช่วยเหลือคืออยากได้รถเนี่ยมาช่วยลากไปสักหน่อยนะคะมาช่วยลากไปหน่อยค่ะนะคะตอนนี้อาการคือความร้อนขึ้นควันเยอะเลยค่ะนะคะก็จอดอยู่ตรงถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้าตรงใต้ BTSวงเวียนใหญ่นะคะในช่องทางด้านซ้ายเป็นเก่งนิสสันมาสีฟ้า4กไก่ลอลิง4459กทมค่ะจอสร้อยประสานงานกับทางสน.สำเร็จให้นะคะซึ่งระหว่างนี้ถ้าหากว่าท่านที่มีสายลากนะคะแล้วก็พอจะมีเวลานะคะยังไงฝากแวะเข้าไปดูให้หน่อยนะคะว่าอาการแบบเนี้ยมันสามารถที่จะไปต่อได้หรือเปล่าความร้อนขึ้นนะคะรอให้เครื่องเย็นแล้วสามารถขับต่อได้ไหมอะไรไหมคืออาการมันมีควันขึ้นที่ ด้านหน้าของรถไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของหม้อน้ำแห้งด้วยไหมนะคะนะคะถ้ารอให้เครื่องเย็นต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดดูนะคะว่ามันจากอะไรยังไงนะคะก็ฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะมีอีกเหตุหนึ่งค่ะนะคะรับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ฟาร์มไก่ในพื้นที่ของตำบลราชครามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีเบื้องต้นมาท่านเนี่ยค่ะนะคะเป็นฟาร์มไก่นะคะที่ราชครามบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนะคะเป็นอีกอันหนึ่งที่กำลังติดตามเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ที่รับแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะในเช้าวันจันทร์วันนี้ค่ะเป็นต้นเดือนสิงหาคมนะคะที่การจราจรนั้นค่อนข้างจะติดขัดกันมากๆนะคะณตอนนี้มีจุดไหนที่ยังติดมากผิดปกตินะคะก็แจ้งประสานมาได้นะคะแล้วเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ที่รายงานไปนะคะว่าตอนประมาณ9โมงกว่านะคะรับแจ้งว่ามีเหตุเป็นเพลิงไหม้บ้านเรือนในซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย65แยก1ทับ2เป็นพื้นที่ของทางเขตประเวศนะคะถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ตอนนี้ทราบว่าทางดับเพลิงทางกู้ภัยประเวศเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้เพลิงสงบแล้วนะคะที่เกิดเหตุนั้นเป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งความเสียหายนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่รายงานโอ้โหไหม้ไปเยอะเหมือนกันนะคะเสียหายไปเยอะทีเดียวค่ะนะคะเป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างไรนะคะตอนนี้สามารถที่จะควบคุมได้แล้วค่ะนะคะเสียหายไปพอสมควรเหมือนกันเป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวที่ในซอยเฉลิมพระเกียรติร .9 65แยก1ทับ2นะคะเป็นเพิ่มเติมที่แจ้งให้ทราบกันส่วนสภาพการจราจรนะคะที่แจ้งมาอีกจุดหนึ่งคุณนายค่ะคุณนายแจ้งว่าบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนานะคะช่วงของทางเชื่อมหวานอุตสาหกรรมมาที่ด่านปู่เจ้าสมิงพรายค่ะนะคะก่อนถึงจุดนี้นะคะเพราะว่าก่อนถึงทางลงช้างสามเสียนนะคะก่อนถึงทางลงช้างสามเสียนเนี่ยมีประมาณ2กิโลเมตรค่ะมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะอันนี้เป็นทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งพระราม2มาทางบางนานะคะฝั่งพระราม2มาทางเมกะบางนาจุดนั้นที่รถจอดเสียก็คือก่อนถึงทางลงช้างสามเสียนประมาณ2กิโลเมตรเป็นรถกระบะจอดเสียในช่องทางซ้ายค่ะนะคะตอนนี้จสร้อยประสานงานกับทางกู้ภัยของด่วนบางพลีให้แล้วนะคะการจราจรชะลอตัวในจุดนี้ค่ะถ้าเลยไปแล้วการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรใช้การได้แล้วก็เมื่อช่วงก่อน10โมงค่ะมีคุณสุชาวดีเนี่ยใช้ทางด่วนขั้นที่1ฝั่งดินแดงมุ่งหน้ามาทางบางนาช่วงของทางขึ้นกรมศุลกากรมุ่งหน้ามาทางโค้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะแจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้แต่ทีนี้ก่อนที่จะลงอ่านอารมณ์เล็กน้อยค่ะเป็นแมวสีแบบเลอะๆค่ะคงจะเป็นแบบ3สีนะคะสีแบบเลอะๆแต่มันก็ดูน่ารักนะวิ่งสวนทางกับรถในช่องทางด้านซ้ายเกรงว่าจะถูกรถชนนะคะฝากเจ้าสุรศประสานงานกับเจ้าหน้าที่นะคะช่วยพาแมวลงมาด้วยนะคะเพราะว่าเขาคงจะตกใจนะคะวิ่งสวนทางกับรถนะคะคงจะตกใจว่าโอ้รถเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะในช่องทางซ้ายบนด่วนขั้นที่1ฝั่งดินแดงมุ่งหน้ามาทางบางนาตรงก่อนลงอ่านรงเล็กน้อยนะคะที่เจ้าตัวเนี้ยนะคะอยู่ในเส้นทางค่ะแล้วก็กรณีที่จสร.รายงานนะคะว่าการที่พาผู้ป่วยเด็กนะคะซึ่งมีอาการโรคหัวใจพิการมาแต่กำเนิดค่ะอาการวิกฤตนะคะได้เคลื่อนย้ายค่ะจากโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะบนรถพยาบาลนะคะเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพ มาที่โรงพยาบาลเด็กค่ะนะคะทีนี้น้องมีอาการวิกฤตนะคะดังนั้นเนี่ยในรถพยาบาลเนี่ยก็จะมีคุณหมอมาท่านหนึ่งแล้วก็พยาบาลอีก2คนค่ะนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีความเสี่ยงที่หัวใจจะหยุดเต้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีคุณหมอแล้วก็มีพยาบาลนะคะมาในรถด้วยค่ะรวมทั้งมอนิเตอร์อาการนะคะผ่านกล้องนะคะมอนิเตอร์ผ่านกล้องเพื่อให้ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลอุดรธานีทางต้นทางเนี่ยได้ทราบอาการตลอดการเดินทางนะคะว่าอาการเนี่ยอยู่ในภาวะที่แบบยังเดินทางกันได้อยู่นะคะทีนี้เนี่ยใช้เส้นทางคือออกมาจากโรงพยาบาลอุดรธานีมาตั้งแต่ตอน 5:00 นะคะใช้เส้นทางผ่านทางขอนแก่นนครราชสีมาสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็มาขึ้นดอนเมืองโทเวนะคะจะมาขึ้นดอนเมืองโทเวขึ้นทางด่วนเชื่อมต่อทางด่วนขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่1นะคะแล้วก็มาลงที่พหลโยธินนะคะเพื่อมาที่โรงพยาบาลเด็กค่ะล่าสุดจสร.สอบถามนะคะทราบว่าในขณะนี้ค่ะรถพยาบาลได้ผ่านวังน้อยมาแล้วนะคะได้ผ่านวังน้อยมาแล้วพหลโยธินมาแล้วค่ะนะคะที่วังน้อยค่ะนะคะเดี๋ยวก็อีกสักพักหนึ่งนะคะก็คงจะเข้ามาทางด้านของรังสิตนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจะขึ้นโทเวนะคะขึ้นโทเวกันมายาวๆเลยนะคะไปเพิ่มเติมกันนะคะกับทางร้อยตำรวจเอกปรวัตรกนกทองหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังน้อยค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนา
0: ค่ะค่ะตอนนี้ติดตามรถพยาบาลอยู่นะคะที่มาจากอุดรธานีนะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ไหนแล้วอะคะ
2: ขึ้นยกระดับโทเว
0: ค่ะ
2: ยังติดเหตุการณ์เรียบร้อยครับ
0: ค่ะขึ้นโทเวมาจากจุดแรกเลยนะคะทางขึ้นรังสิตเข้ามาขบวนนี้ประกอบด้วยค่ะ
2: ขึ้นโทเวแล้วปิดที่หน้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็บกจรเนี่ยเขาก็รับไม้ต่ออีกที
0: ค่ะก็จะเป็นรถพยาบาลของพยาบาลอุดรธานีนะคะ
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ ค่ะ
2: อารมณ์หนึ่งเดือนวิกฤตเพราะว่าเรื่องหัวใจหยุดเต้นนะครับผม
0: หนึ่งเดือนเองนะคะแล้วก็ตลอดทางคือตำรวจทางหลวงก็จะนำแล้วก็ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆกันไป
2: ใช่ใช่ครับในส่วนปกครับมีรถรับทางให้แล้วก็จะมีรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะ
2: ตามอีกสัก
0: ค่ะ
2: ทางที่เป็นตอนนี้ขึ้นยกระดับโทเวแล้วเสร็จเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วครับก
0: ็
2: ขอให้ฟานแล้วก็จราจรกลางก็คงจะหรืออาจเป็นจราจรเริ่มดีเนี่ยจะนำถึงที่หมายโรงพยาบาลเด็ก
0: ค่ะก็จะวิ่งช่องขวายาวมาตลอดเลยนะคะสำหรับในขบวนที่พาน้องจะมาโรงพยาบาลเด็ก
2: ใช่ใช่ครับถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็เบิกทางให
0: ้
2: แล้วก็ขอความที่ใช้ทางให้หลบให้หน่อยใช้ความเร็วอยู
0: ่ค่ะก็ตลอดทางมาก็คือเรียบร้อยดีนะคะหัวหน้าที่มาจากทางอุดรธานี
2: ใช่ครับเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีตอนนี้เข้าเขตกรุงเทพแล้วแหละ ยกระดับเวลังสิตแล้วน่าจะผ่านอนุสรณ์สถานเวลังสิตน่าจะใกล้อนุสรณ์สถานแล้วล่ะ
0: ค่ะค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะ
2: ครับครับยินดีครับยินดีครับฝากท่านผู้ฟังด้วยแล้วกันครับถ้าเกิดเห็นรถโรไซนำแล้วก็มีรถเดินทางนะรถพยาบาลนะ
0: ค
2: ือเด็กทารกที่วิกฤตเกี่ยวกับภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับขอเปิดทางให้น้องเขานิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
2: เป็นกำลังใจส่งน้องเขาถึงโรงพยาบาลหน่อยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะครับก็เป็นทารก1เดือนนะคะ1เดือนที่มีภาวะวิกฤตจากหัวใจหยุดเต้นนะคะนะคะเรียกว่าเป็นอาการวิกฤตค่ะนะคะที่จะต้องมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเด็กนะคะนะคะส่งมาจากโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะออกมาตั้งแต่ตอน 5:00 นะคะทีนี้เนี่ยอาการต้องดูกันตลอดเลยนะคะในรถพยาบาลเนี่ยก็จะมีคุณหมอ1คนนะคะแล้วก็พยาบาลอีก2คนนะคะที่ต้องมอนิเตอร์อาการแล้วก็จะส่งภาพผ่านกล้องให้ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลอุดรธานีทางต้นทางเนี่ยนะคะติดตามอาการตลอดเวลาเลยนะคะนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่อาการอาจจะหนักมากขึ้นนะคะทีนี้ก็เดินทางโดยรถพยาบาลคันนี้นะคะแล้วก็จะมีรถตำรวจทางหลวงเนี่ยที่นำแล้วก็ส่งต่อกันให้นะคะตามรอยต่อของตำรวจทางหลวงค่ะจนล่าสุดเนี่ยมี รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินะคะที่นำทางจากดอนเมืองโทเวนะคะจากโทเวจุดแรกค่ะที่ขึ้นมาจากทางโรงกษาปนะคะเชื่อมต่อนะคะเข้าทางด่วนนะคะแล้วก็ด่วน1นะคะไปด่วน2นะคะจะลงตรงทางลงนะคะทางลงผลโยธิน1ค่ะนะคะก่อนถึงนะคะเพื่อมาที่โรงพยาบาลเด็กนะคะดังนั้นเนี่ยคือรถเนี่ยจะวิ่งขวานะคะอย่าตัดขบวนนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางเดียวกันนะคะยังไงก็เปิดทางนะคะรักษาขวาเนี่ยให้กับรถพยาบาลนะคะเพื่อไปถึงโรงพยาบาลอย่างตามเวลาที่ได้ประมาณการกันเอาไว้นะคะจะได้ทำให้น้องทารก1เดือนนะคะจะได้ถึงมือคุณหมอที่โรงพยาบาลเด็กนะคะโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ด้วยความปลอดภัยด้วยในการเดินทางนะคะยังไงท่านใดที่พบเห็นนะคะก็ขอให้ใช้กลางใช้ซ้ายไปก่อนนะคะรอให้ขบวนผ่านไปนะคะถึงจะไปในช่องทางอื่นๆนะคะตามที่เราใช้เส้นทางการฝากไว้ด้วยสำหรับทุกท่านที่เดินทางกันอยู่ณตอนนี้นะคะบนโทเวนะคะบนทางด่วนขั้นที่1บนทางด่วนขั้นที่2นะคะฝากด้วยสำหรับกรณีที่จะส่งต่อกันนะคะแล้วก็เผื่อว่าท่านที่อยู่ในเส้นทางพบเห็นนะคะขบวนที่ผ่านไปอันนี้ก็รายงานการจราจรกันได้นะคะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะโทรฟรีค่ะนะคะจะได้เพิ่มเติมแล้วก็รายงานให้ท่านที่ติดตามกันอยู่นั้นได้ทราบกันต่อไปด้วยตลอดเส้นทางจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลเด็กตรงถนนราชวิถีนะคะในตอนนี้นะคะเส้นทางที่การจราจรยังชะลอตัวกันนะคะจากการทำงานนะคะที่มีการซ่อมผิวการจราจรค่ะรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกนะคะช่วงคลอง11ค่ะนะคะที่ในตอนนี้ถึงขั้นตอนการจะเทคอนกรีตนะคะในช่องกลางรถวิ่งได้1ช่องทางขวานะคะก็ทำให้รถนั้นติดมากนะคะติดตั้งแต่ช่วงของคลอง8ไปเลยค่ะคลอง8คลอง9คลอง10คลอง11นะคะตรงที่ทำงานในระยะทางยาวประมาณ200เมตรนะคะมาถึงขั้นที่เดี๋ยวจะเทคอนกรีตกันแล้วนะคะทีนี้ด้วยความที่เป็นวันจันทร์นะคะรถก็จะเยอะเป็นพิเศษก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าเนี่ยเขาเทผิวไปแล้วนะคะฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะมาดูอันนี้กันนะคะสำหรับท่านที่นะคะท่านที่จะออมเงินกันนะคะเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลเอาไว้นะคะสำหรับคนที่มีเงินเย็นนะคะออมเงินนะคะคือการออมเงินนี่มีหลายแบบนะคะมันจะเป็นการฝากธนาคารนะคะหรือว่าเอาไปลงทุนนะคะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆก็ถือว่าผลที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นการออมอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็การออมอีกแบบหนึ่งก็คือการออมในรูปแบบของสลากค่ะนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นการออมที่ลุ้นได้นะคะลุ้นได้ด้วยค่ะออมด้วยลุ้นด้วยค่ะนะคะเงินต้นก็ไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงนั่นก็คือสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะคะที่ได้เป็นการออมเงินแล้วเราก็ได้ลุ้นกันนะคะได้ลุ้นกันค่ะนะคะมันทำให้มีความตื่นเต้นดีนะคะว่าโอ้โหเงินต้นก็อยู่นะคะแถมยังมีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะคะกับสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่าคิดเป็น 0.20% ต่อปีนะคะซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลด้วยค่ะพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งนะคะลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งค่ะรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1แล้วก็วันที่16ของทุกเดือนนะคะเดือนหนึ่งลุ้นกัน2ครั้งนะคะรวม20ล้านบาทต่อเดือนค่ะทุกวันที่1กับวันที่16ของเดือนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป การันตีเลยนะคะว่ารับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนนะคะการันตีเลยค่ะเงินต้นก็ไม่หายนะคะแล้วก็ยังแถมยังได้ลุ้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าซื้อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปเนี่ยนะคะการันตีค่ะว่ารับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนนะคะอันนี้สำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆนะคะไม่เสียภาษีค่ะแต่ว่าถ้าหากในกรณีที่ถอนก่อนครบกำหนดก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีค่ะซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะอันนี้สำหรับใบสลากนะคะหรือว่ากดซื้อได้ด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMoแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินนะคะสามารถที่จะกดซื้อได้เลยค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสลากแบบดิจิทัลนะคะเรียกว่าสะดวกมากค่ะเงื่อนไขอื่นๆนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้สำหรับทุกๆ ท่านเลยนะคะที่จะวางแผนทางการเงินในเรื่องของการออมค่ะคุณอนันต์นะคะที่อยู่รังสิตนครนายกตรงที่มีการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะช่วงคลอง11สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับดีเจ
0: ค่ะวีนาค่ะวีนา
3: เยอะๆครับผมคุณวีนาขอย้อนหลังนิดนึง
0: ค่ะ
3: เมื่อวานเนี้ยมันใช้ถ้ามันติดท้ายแถวตั้งแต่คลอง8แต่วันเนี้ยมันเข้าท้ายแถวตั้งแต่คลอง9นะครับแต่ว
0: ่
3: าใช้เวลาเยอะกว่าเมื่อวานอีก10นาทีเมื่อวานใช้ครึ่งชั่วโมงวันนี้ใช้40นาทีเลย
0: โอ้โห
3: ครับก็แนะนำเพื่อนๆให้ข้ามฝั่งให้ยูเทิร์นกลับและข้ามฝั่งใช้ฝั่งโน้นอ่ะแต่ทีนี้ว่ารถที่มาด้วยกันอ่ะเขาไปแต่ทีนี้เขาไปแล้วเขาบอกว่าไปเจออุบัติเหตุเลยทำให้ล่าช้าล่าช้าฝ่าเลย
0: เดี๋ยวคุณอนันต์ดิฉันเริ่มงงคือแนะนำเส้นทางเลี่ยงยังไงนะคะสามารถเลี่ยงได้ยังไงเอ่ย
3: เลี่ยงข้ามยูเทิร์นกลับไปข้ามสะพานฝั่งโน้นไง
0: ค่ะ
3: เรียบคลองที่มันจะขนานไปกับฝั่งเนี้ย
0: อ๋อค่ะค่ะ
3: ใช่
0: ค่ะ
3: แต่เมื่อวานนั้นโอเคแต่วันเนี้ยรถที่มาด้วยกันน่ะเขาก็ยูเทิร์นข้ามไปฝั่งโน้นแต่ทีนี้เขาไปเจอเหตุคอสะพานเกิดอุบัติเหตุอะไรไม่รู้มันก็เลยทำให้ล่าช้า
0: โอ้คือ
3: ช้าไปกว่าเดิม
0: โอ้ช้ากว่าเดิมเลยเพราะมีอุบัติเหตุแล้วอุบัติเหตุมันชนกันแรงเหรอคะหรือว่าแค่เฉียวชนกัน
3: ก็รถมันเยอะไงมันก็เฉี่ยวชนกันไม่แรงหรอกเขาว่า
0: ค่ะ
3: รถต่างคนต่างหนีข้ามไปฝั่งโน้นไงมันก็เลยหนาแน่นแล้วมันแคบถนนมันแคบฝั่งโน้นอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
3: แล้วพอหลุดตรงนั้นแล้วอ่ะก็โอเครถสองฝั่งเข้าออกมันก็โล่งๆอ่ะ
0: ค่ะก็เมื่อเช้าเนี่ยจอสลอยได้คุยกับทางหัวหน้าหมวดทางหลวงตรงเนี้ยบอกว่าวันเนี้ยเดี๋ยวจะเทคอนกรีตไอช่องกลางที่ปิดอยู่เดี๋ยวจะเทคอนกรีตแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3วันก็จะเปิดให้วิ่งได้ช่องกลาง
3: น่าจะอีกจนกว่าเขาจะทำเสร็จนั่นแหละถึงจะซาตรงนี้ไป
0: ค่ะค่ะ
3: มองดูแล้ว
0: ใช่ค่ะขาเข้านี่ก็ทำเสร็จละค่ะเข้าไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้
3: ใช่ก็ทำขาเข้าตั้งหลายวันก่อนแล้วก็เสร็จแล้วทีนี้เขามาทำขาออกแล้วช่วงนี
0: ้ค่ะแล้วเมื่อวันนี้มันวันจันทร์ด้วยนะคะรถแบบว่าไม่รู้มาจากไหนแบบเยอะแยะไปหมดเลยติดมาก
3: โอ้เต็มพื้นที่เลย
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวอดทนอีกหน่อยอดทนอีกสัก 3-4 วันนะช่างบอกว่าไอ้หัวหน้าบอกว่าถ้าเทผิวคอนกรีตช่องกลางแล้วมันบ่มแห้งเปิดให้ใช้เรียบร้อยก็จะวิ่งได้เป็นกลางกับขวางก็จะช่องชั่วแล้วไม่น่ามีอะไรแล้ว
3: ทีนี้ก็จะโฟลแล้วแหละอีกสัก 2-3 วันมั้ง
0: ใช่ค่ะค่ะเทคอนกรีตค่ะ
3: ก็ผมก็ใช้เส้นนั้นทุกวันด้วย
0: อ๋อไม่ค่ะนะคะ
3: โอเคก็ฝากไว้เป็นข้อมูล
0: ค่ะ
3: เพื่อนสมาชิกครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะคุณอนันต์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: คุณเอกเป็นอีกท่านหนึ่งที่อยู่รังสิตนครนายกสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับวีนา
0: คุณเอกอยู่ช่วงไหนคะ
4: ตอนนี้ผมออกมาจากตรงสวยประชาราษฎร์ของสีนะครับออกเส้นรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้า
0: ค่ะ
4: นะครับพอเลี้ยวมาพบฝั่งกับการฝั่งขาออกมีการวัชพืชนะฮะจะติดขั้นสั้นนะฮะ
0: ค่ะ
4: หนึ่งในขวามืออ
0: ๋อค่ะ
4: นะฮะรถที่ตามหลังมาก็จะเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะฮะตอนนี้ผมมาถึงหน้าดีเมอร
0: ์ค่ะ
4: ขาออกฝ ฝั่งขาเข้
0: า
4: ตอนนี้นะฮะก็รถชะลอตัวนะฮะแต่เคลื่อนตัวได้แต่ชะลอตัว
0: ค่ะ
4: ครับวันนี้อากาศดี
0: หนักไปทางร้อนนะวันนี้ไม่ได้เดียวนะทางข้างร้อนค่ะ
4: ช่วงนี้เชียร์เน่กันใหญ่เลยเราก็เลยติดตามเน่กันโอเคครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะซอมบี้ต้องร้องให้ได้นะจะได้เชียร์เน่ได้อารมณ์กันแต่เก่งจริงนะสำนงสำเนียงอะไรเนี่ยแบบว่าโอ้โหสุดยอดมาก
5: ยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถจุด
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแล
3: ไม่รู้ที่ไหน

0: ำอะไรเงี้ยจะมีป้ายอยู
1: ่ค่ะ
0: เราก็วิ่งออกคู่ขนานเลยแล้วก็วิ่งเลี่ยงเมืองไปม
1: ัน
0: จะได้ออกครับผมมันจะได้ออกตรงเลี่ยงเมืองปตท.
1: ค่ะ
0: ตรงไฟฟ้าราชบุรี
1: ลงไฟฟ้าราชบุรี
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะค่ะได้เลย
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณสารสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับครับครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่เพิ่มเติมให้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะนะคะท่านที่เดินทางถ้าไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นไหนก็ตามนะคะถ้าเห็นแล้วแบบมีเจ้าหน้าที่ทำงานหรือว่ามีอะไรที่ทำให้รถติดนะคะก็แจ้งมาได้เลยนะคะกดดอกจัน1808กดโทรออกเบอร์นี้โทรฟรีนะคะเป็นเบอร์จสร้อยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะผ่านไปเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยสามารถที่จะแจ้งได้นะคะเผื่อว่าถ้าจุดนั้นแบบมันติดมากนะคะแล้วก็ทำงานกันแบบยาวๆนะคะเราจะได้สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อะไรอย่างไรนะคะส่วนจุดที่คุณสารแจ้งมาถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะบนสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองนะคะกลางสะพานเจ้าหน้าที่นำแบเรียร์มาวางไว้ช่องซ้ายนะเฉพาะช่วงกลางสะพานนะคะเลยทำให้รถต้องเบี่ยงออกท้ายแถวค่อนข้างยาวคุณสารก็เลยแนะนำว่าให้ไปใช้เลี่ยงเมืองราชบุรีแทนนะคะคือตรงช่วงของโรงเรียนดรุณนะคะตรงนั้นเนี่ยจะมีเบี่ยงออกเลี่ยงเมืองราชบุรีได้นะคะก็จะการจราจรจะสะดวกกว่านะดีกว่าที่จะมาติดกันยาวๆตรงนี้เพราะว่าการจราจรในขณะนี้นั้นเริ่มท้ายแถวยาวมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวหลัง11โมงค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมกันต่อว่าตกลงว่าจุดนี้เจ้าหน้าที่ทำงานอะไรกันนะคะเดี๋ยวหลัง11นาฬิกาค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุบริเวณสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุบริเวณด้านหลังสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาเมื่อเช้านี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลา 7:55 นาทีวันนี้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่โดยทันทีพร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตรวจสอบสถานการณ์เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสียหายและขยายผลของการสืบสวนหากมีความคืบหน้าจะรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้บริเวณพื้นที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหากพบเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ใดต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341หรือหน่วยงานเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นอกจากนี้ในส่วนของความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าวบุคคลเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อาจเข้ามาเตรียมก่อเหตุในพื้นที่ตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายเจ็บ4นายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายนั้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายซึ่งจากการขยายผลภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุจำนวน4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากอาจเป็นผู้ที่มีข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยการดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถกองกำลังนเรศวรรีบเร่งดำเนินการติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถกองกำลังนเรศวรนำชุดบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่เร่งสร้างแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11นาฬิกา13นาทีนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าอีกแป๊บนึงก็จะเที่ยงแล้วนะคะไหนๆนะคะจะถึงเมนูมีเมนูมาฝากกันนะคะเมนูที่เรียกว่าง่ายมากนะคะง่ายมากค่ะนะคะก็นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปที่เมนูนี้นะคะเพิ่มเติมกันต่อกับคุณสันใช่ไหมคะอ๋อค่ะนะคะงั้นนะคะในช่วงนี้ค่ะที่ฉันนำเมนูนี้มาฝากกันค่ะนะคะเป็นอะไรที่เรียกว่ามันง่ายมากๆนะคะแต่ที่จัดเต็มให้มันคือความอร่อยนี่นะคะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะกินกับเมนูไหนกับอะไรก็อร่อยแบบไม่อร่อยธรรมดานะอร่อยห่อเลยอะห่อได้เลยอะนะคะมันฟินมันมีความสุขแล้วมันง่ายอะนะคะง่ายๆแค่น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นะคะเรียกว่าไม่ว่าจะกินกับสุกี้นะคะชาบูก็มาปิ้งย่างก็ได้กระทะร้อนได้ไหมได้ค่ะได้เลยค่ะนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นะคะหรือว่าเราจะแบบจะเป็นเมนูต้มแบบเราจะต้มอะไรง่ายๆนะคะใส่น้ำซุปไปแล้วก็ใส่น้ำจิ้มสุกี้เนี่ยแค่นี้ก็อร่อยหรือว่าจะเอาไปเป็นแบบผัดนะคะเป็นผัดผักนะคะใส่น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ไปแค่นี้มันก็อร่อยค่ะนะคะหรือว่าอะไรที่มันเป็นพื้นฐานนะคะนั่นก็คือไข่เจียวไข่เจียวใครๆก็ทอดได้นะคะไข่เจียวก็ได้ชูรสชูโรงด้วยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นะคะมันก็เข้ากันนะคะหรือจะไปจิ้มกับไก่ทอดนะคะก็สวรรค์รำไรทีเดียวค่ะนะคะเรียกว่ากินกับอะไรก็อร่อยนะคะตามใจเราจะแบบเมนูสร้างสรรค์เป็นอาหารแบบฟิวชั่นอะไรทั้งหลายแหละขอให้แค่มีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นะคะแบรนด์อะแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งค่ะกินกับอะไรก็อร่อยห่อนะคะซื้อได้ที่ไหนมีวางจำหน่ายนะคะที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยนะไม่มีหมดนะคะไปหาซื้อกันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะพันท้ายยังชวนเรากันนะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนสิงหาคมนี้นะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่าหมวดไหนที่ใช่หมวดไหนล่ะหมวดไหนที่ใช่ก็ให้จับคู่ค่ะนะคะจับคู่กับหมวดสินค้านะคะตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้นะคะเพียงแค่นี้ก็มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลรางวัลละ1เซตนะคะเป็นผ้าเช็ดมือ1ผืนแล้วก็มีช้อนซุป1คันที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครนะคะหมวดไหนที่ใช่ค่ะนะคะอันนี้เนี่ยเข้าไปดูได้นะคะทาง Facebook ค่ะนะคะก็จับหมวดสินค้าให้ถูกต้องนะคะก็จะมีฝั่งซ้ายนะคะมีซอสพริกหวานน้ำจิ้มไก่สูตรเข้มข้นน้ำพริกตาแดงฝั่งขวาก็จะมีน้ำจิ้มมีซอสมีน้ำพริกจับคู่กันนะคะง่ายๆค่ะนะคะเห็นปุ๊บเนี่ยนะคะจับคู่ได้ทันทีนะคะแล้วก็มาเตรียมลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายนะคะจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลรางวัลละ1เซตนะคะก็จะมีผ้าเช็ดมือ1ผืนช้อนซุป1คันนะคะร่วมสนุกกันได้ค่ะตั้งแต่1สิงหาคมจนถึง15สิงหาคมนี้นะคะได้ทั้งช่องทางทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะ1ช่องทางทาง Instagram ค่ะที่พันท้ายนรสิงห์ .official แล้วก็ทาง TikTok นะคะที่พันท้ายนรสิงห์ .official ค่ะนะคะสามารถร่วมสนุกได้ในทุกช่องทางนะคะเขามีของรางวัลช่องทางละ5รางวัลรางวัลละ1เซตนะอย่างที่เล่าให้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆนี้นะคะจากทางพันท้ายนะคะจากทางพันท้ายนรสิงห์ค่ะนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์เรียกว่ากินกับเมนูไหนเนี่ยสวรรค์รำไรอร่อยห่อนะคะอร่อยแล้วมันก็ง่ายแสนง่ายในการทำแบบแป๊บเดียวค่ะนะคะก็ได้อร่อยกันแล้วนะคะสำหรับพันท้ายนรสิงห์นะคะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะก็มีเพิ่มเติมกันนะคะ ก่อนหน้านี้ที่ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ควบคุมของทางมอเตอร์เวย์นะคะของทางมอเตอร์เวย์ค่ะนะคะที่ไปเจอเป็นคุณลุงที่ไปเดินอยู่บนมอเตอร์เวย์ช่วงบางบ่อกม34นะครับคือแต่งตัวสะอาดสะอ้านค่ะนะคะยังไม่มอมแมมนะคะดูแล้วก็น่าจะเพิ่งหลงมานะคะแต่ทีนี้เนี่ยคืออาจจะถามตอบกันไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะเจ้าหน้าที่ถามว่าทานข้าวแล้วยังคุณลุงก็บอกว่าจะไปซ้ายไปขวานะคะการแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อยืดเป็นเสื้อยืดโปโลคอปกเป็นลายขวางนะคะขาวดำแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นนะคะในตัวไม่มีเอกสารอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เจอเมื่อตอนเช้าค่ะนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยพามาที่เอาไว้นะคะพามาดูแลไว้ที่ศูนย์ควบคุมกลางของมอเตอร์เวย์หาข้าวหาน้ำให้ทานกันนะคะอันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ตามหากันนะคะว่าท่านใดเป็นญาตินะคะท่านใดเป็นญาติก็สามารถที่จะประสานมาเจ้าสร้อยก็ได้นะคะหรือว่าจะติดต่อไปที่ศูนย์ควบคุมของมอเตอร์เวย์คือประสานมาเจ้าสร้อยเนี่ยสะดวกสุดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้นำภาพนะคะประชาสัมพันธ์ใน Facebook JS100 ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ติดตามดูกันว่าใครเห็นปุ๊บเนี่ยน่าจะจำได้ว่าเป็นญาตินะคะล่าสุดนะคะทางศูนย์มอเตอร์เวย์นั้นได้แจ้งเพิ่มเติมมานะคะว่าในขณะนี้ติดต่อกับญาติได้แล้วโอ้ดีใจจังนะคะติดต่อกับญาติได้แล้วค่ะนะคะกำลังพาไปส่งที่บ้านให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคงได้คุยกันว่าสามารถติดต่อได้ยังไงนะคะแล้วก็บ้านอยู่ไกลไหมนะคะหรือว่าอยู่ในละแวกนั้นนะเนื่องจากว่าจุดที่พบเนี่ยอยู่ตรงมอเตอร์เวย์ช่วงของประมาณกม34แถวๆทางบางบ่อนะคะที่เจอเมื่อช่วงตอนเช้านะคะเดี๋ยวคงได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะก็มีข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรนะคะที่คุณเอกนะคุณเอกแจ้งว่าใช้เส้น345เป็นฝั่งขาออกนะคะจากทางใต้ด่วนอุดรรัตยามุ่งหน้ามาทางแยกปู่โพค่ะฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรใช้การได้แต่ว่าฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะมีทำงานกันด้วยหรือเปล่านะคะยังไงถ้าคุณเอกทราบก็เพิ่มเติมได้นะคะจส100ส่วนคุณพันค่ะคุณพันนั้นใช้บรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะจากทางพุทธมณฑลสาย2ค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับฉิมพลีนะคะในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้แล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรใช้กันได้ทั้ง2ฝั่งส่วนจุดที่คุณสารได้แจ้งไปถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกบนสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองช่วงของกลางสะพานเจ้าหน้าที่นำแบเรียร์เนี่ยมาวางเป็นแนวในช่องซ้ายนะคะเหมือนกำลังจะทำอะไรนะคะก็เลยทำให้การจราจรชะลอตัวค่ะนะคะคุณสารแนะนำว่าให้ใช้ไปทางเลี่ยงเมืองราชบุรีโดยจุดนั้นจะอยู่ตรงประมาณโรงเรียนดรุณนะคะที่จะมีทางเบี่ยงออกไปถนนเลี่ยงเมืองราชบุรีนะคะซึ่งการจราจรในจุดของเลี่ยงเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะใช้การได้ดีกว่าที่จะมาติดยาวอยู่บนทางด้านของถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกนะคะส่วนเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะที่เมื่อช่วงเช้าเราเล่าให้ฟังกันไปนะคะว่าในโครงการเนี่ยมีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่3นะคะสำหรับประเภท3นี้คือสำหรับรถที่มีอายุมากกว่า7ปีนะคะเพราะว่าประเภทหนึ่งเนี่ยคือเราอายุเนี่ยไม่เกิน7ปีนะคะทีนี้รถที่อายุมากกว่าทำยังไงนะคะก็นะคะในประเภท3ได้เลยนะคะซึ่งทางบริษัทวิยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร.นะคะที่เราทำโครงการนี้ค่ะนะคะเพราะว่าต้องการส่งเสริมให้คนที่ขับรถดีก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะแล้วก็สำหรับประเภท3ค่ะนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจากกองทุนถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีดูได้จากว่าไม่ได้มีการเคลมไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะคะดูจากว่าสินไหมในกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะนั้นเนี่ยก็จะมีเงินจากกองทุนเนี่ยคืนให้เฉลี่ยกันไปค่ะนะคะทีนี้รถที่จะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ในโครงการคนรักรถนะคะมีรถอะไรบ้างนะคะอันนี้ได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะที่มีอายุมากกว่า7ปีขึ้นไปเนี่ยได้หมดเลยนะคะ สิทธิประโยชน์นะคะจะมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะแล้วก็มีเงินกองทุนคืนให้ถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีโดยดูจากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะก็สอบถามนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับประเภท3นะคะ02150888ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาติดตามกันต่อนะคะนอกเหนือจากที่จะสอบถามเพิ่มเติมไปกับทางศูนย์ของมอเตอร์เวย์นะคะที่สามารถติดต่อญาติของคุณลุงที่เดินหลงเข้าไปบนมอเตอร์เวย์นะคะนะคะเดี๋ยวคงรอให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะดำเนินการนะคะพาไปส่งที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวได้คุยกันว่าหลงออกมาตอนไหนยังไงแล้วคนที่บ้านเนี่ยทราบไหมว่าตอนที่เดินออกมานะคะเพราะน่าจะคงเหมือนกับมีอาการคล้ายๆกับหลงลืมเป็นบางขณะเหมือนกันนะคะดูท่าทางที่จากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เล่าให้จอสร้อยฟังนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะคะบนเส้นทางรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกกม25+330ตรงแยกองค์การเภสัชหรือว่าประมาณคลอง11นะคะที่เจ้าหน้าที่นั้นทำการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะรถวิ่งได้ในช่องทางขวานะคะวิ่งได้1ช่องทางขวาค่ะนะคะก็ทำงานนะคะเป็นการลอกผิวลอกผิวเสร็จนะคะทำอะไรเสร็จก็จะเทคอนกรีตในวันนี้นะคะในคืนนี้แล้วทีนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะทางด้านของแขวงทางหลวงนครนายกค่ะก็แนะนำว่านะคะถ้าหากว่าจะหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงจุดนี้ก็ให้กลับรถตรงจุดก่อสร้างนะคะไปกลับรถตรงกม19นะคะบวก651ตรงปั๊มบางจากคลอง8นะคะที่สามารถที่จะเลี่ยงได้แล้วก็ใช้เป็นถนนที่คู่ขนานกับรังสิตนครนายกที่เรียบคลองนะคะอันนี้ไปกลับรถก็ใช้เรียบคลองได้นะคะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งเป็นกิโลเมตร22+930บริเวณหาญสวัสดิ์นะคะที่กลับรถได้แล้วก็เรียบคลองไปนะจะได้เลี่ยงจุดที่เป็นการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะเพราะว่ารถค่อนข้างติดรวมทั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยค่ะนะคะวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่รถจะเยอะมากนะคะไปนู่นนี่ไปทำธุระอะไรกันเยอะแยะมากมายนะคะไปติดต่อราชการอะไรกันแบบนี้นะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะดูเยอะมากกว่าปกติค่ะนะคะส่วนในเส้นทางอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีการทำงานซ่อมผิวการจราจรเหมือนกันนะคะอันนี้จะหลายจุดหน่อยนะคะบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดทั้งในฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเลยนะคะก็จะมีขาออกกม15ในช่องทางหลักนะคะแล้วก็ขาเข้านะคะที่จำได้ในประมาณกม24-25นะคะก็อันนี้ก็จะทำให้การจราจรที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหานะคะโดยเฉพาะรถที่จะมุ่งหน้าออกไปทางชลบุรีนะคะรวมทั้งตรงช่วงของต่างระดับหนองแม่แดงด้วยนะคะที่มีการทำงานการก่อสร้างค่ะก็ส่งผลทำให้ถนนบางนาตราดเทพรัตน์นะคะที่เข้าทางสุขุมวิทนะคะตรงหนองไม้แดงค่ะนะคะที่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลค่ะอาจจะเลี่ยงเส้นทางกันโดยไปใช้เส้นมอเตอร์เวย์ M7 แทนนะคะก็จะสะดวกกว่านะคะมอเตอร์เวย์เนี่ยแบบวิ่งกันแบบสบายๆนะตอนนี้การจราจรไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะใช้การกันได้ค่ะนะคะสำหรับเส้นมอเตอร์เวย์ที่ใช้แทนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกหรือว่าฝั่งขาเข้านะคะเพื่อเลี่ยงจุดที่ซ่อมแซมผิวการจราจรทดแทนกันนะคะส่วนในช่วงตอนนี้นะคะที่แจ้งข้อมูลมานะคะคุณพันธ์ใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงส่วนเรียบค่ะมุ่งหน้ามาทางรัชดาท่าพระค่ะแจ้งว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าตรงสะพานข้ามแยกรัชดาท่าพระนะคะแจ้งว่ามีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะบนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามแยกรัชดาท่าพระนะคะที่มีรถตู้ทึบจอดเสียช่องทางซ้ายเลยทำให้เคลื่อนตัวได้ช้าค่ะ ร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนรองศาสตราจารย์ตอนสอนอทุ่งหาเมฆสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้ทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาเข้าก่อนหน้าที่ที่รถมันติดเพราะว่ามีรถเมล์เสียตรงอะไรนะลงไทยเบลเยียมมาตอนนี้เป็นไงบ้างอะคะ
2: ก่อนหน้านะฮะก่อนหน้าขาเข้ารถเมล์สาย46นะครับ
1: ค่ะ
2: เสียนะระบบเครื่องยนต
1: ์ค่ะ
2: จอดบนสะพานกลางสะพานไทยเบลเยียมขาเข้า
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ
2: เราเสียอันนี้ตำรวจจราจรมาเมฆจะได้ไปดูเพราะว่าพอเครื่องเสียแล้วก็ไอ้พวกปั๊มเบรกปั๊มลมช่วยไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องช่วยกันเข็นลงไปเข็นแล้วต้องตัดการปิดการจราจรทั้งหมดก่อนหน้านั้นน่ะรอรถยกขนาดใหญ
1: ่
2: มาช้าเลยช่วยกันเข็นลงบนจอดคนกิดฝางตรงหน้าไอ้เฉลียงนะครับ
1: ค่ะ
2: ทำให้รถก่อนหน้านั้นรถสะสมจำนวนมากนะครับรถที่สะพานสี่ขาเข้า
1: ค่ะ
2: ตอนนี้กำลังเร่งระบายเต็มที่ฮะใกล้ใกล้ข้อมตัวฮะใกล้แล้ว
1: ค่ะส่วนตัวรถเมย์สาย46คันนี้ไปจอดอยู่ไว้ตรงไหนแล้วอะคะ
2: จอดอยู่ตรงซอยปากซอยสาแดงครับปากซอยสาแดงหนึ่งครับตรงที่เฉลี่ยครับที่เฉลี่ยไม่กี่ฝางไม่กี่ฝางครับ
1: ค่ะแล้วช่างเขามาแล้วยังคะรอง
2: ช่างตอนนี้น่าจะมาถึงนะน่าจะมาถึงเนี่ยอ๋อ
1: เขาจะต้องแบบซ่อมกันตรงนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ลาก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ต้องซ่อมตรงนั้นเลย
1: อ๋อค่ะยังไงก็ต้องเสร็จให้ก่อนบ่ายนะ
2: ครับครับครับแล้วเรื่องอะไรก็เต็มพื้นที่ครับพระรามสี่ขาเข้าครับ
1: ภาพรวมตอนนี้พระรามสี่ขาเข้าในพื้นที่ทุ่งหาเมฆคือท้ายมันอยู่ประมาณไหนแล้วคะมีท้ายแถวไหม
2: ประมาณแยกรัชดาแล้วฮะแยกรัชดาแล้วตอนนี้แจ้งให้เร่งรัชดาเร่งตามแล้วให้เร่งตามแล้ว
1: ค่ะค่ะก
2: ็ครับครับ
1: ท้ายโหดสั้นมาแล้วโอเค
2: ครับผม
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณรองสารวัตรมากเลยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาเสียวันจันทร์ซะด้วยนะนะคะแล้วในชั่วโมงเร่งด่วนด้วยแล้วไปเสียอยู่ตรงสะพานน่ะโหดีนะเนี่ยคือเป็นแบบทางลงเข็นลงมาได้โอ้ถ้าไปเสียกลางสะพานน่ะเข็นลงมาน่ากลัวเหมือนกันนะว่าเวลาเข็นรถเนี่ยคือเราก็เคยไปช่วยเขาเข็นเงินนะมันต้องมีคนคุมพวงมาลัยคนนึงแล้วนี่รถมันคันเบิ่มเทิมนะคะรถสาย46รถเมย์ที่ไปเสียค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรในช่วงก่อน9โมงแบบโอ้ติดไปนู่นเลยนะคะไปยันกล้วยน้ำไทยนะคะติดมากๆค่ะนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางเนี่ยคือคนที่ใช้เส้นทางแต่ละเส้นรู้เลยนะว่าเส้นทางที่เราใช้เนี่ยมันจะประมาณกี่นาทีออกจากบ้านมา10นาทีฉันจะมาถึงตรงนี้ละเลยมาอีกหน่อยจะถึงตรงนี้แต่ถ้าวันไหนแบบมันเกินแล้วมันยังไม่ถึงนะคะเราสามารถประเมินได้เลยว่ามันต้องมีอะไรมันต้องติดอะไรมากกว่าปกตินะคะคนที่ใช้เส้นทางเป็นประจำทุกวันเนี่ยจะต้องทราบกันดีนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ใช้พระรามสี่เมื่อเช้าบอกว่าทำไมมันติดขนาดนี้นะคะทำไมมันติดแบบติดนิ่งๆนะคะก็เนื่องจากที่รถเมย์ขอสมกคันนี้ที่ไปจอดเสียตอนนี้ได้เจ้าหน้าที่แล้วก็พลเมืองดีเนี่ยคงต้องมีพี่วินด้วยนะท่านอะไปช่วยกันเข็นนะคะเข็นเพราะว่ารอรถยกมาก็มาไม่ทันเพราะว่ารถยกก็คงรถติดแหละนะคะคงรถติดกว่าจะมากว่าจะแหวกมาได้นะคะเพราะรถติดเนี่ยเต็มทุกช่องทางเลยต้องใช้คนช่วยกันเข็นนะคะช่วยกันเข็นมาเอาไปแอบเอาไว้ตรงช่วงก่อนถึงซอยสาระแดง1นะคะอันนี้จบไป1เรื่องค่ะนะคะส่วนกรณีที่ทางศูนย์ควบคุมของมอเตอร์เวย์นะคะที่แจ้งมากับจสร้อยว่าเจอเป็นคุณลุงที่ไปเดินอยู่บนมอเตอร์เวย์นะคะช่วงของประมาณสักบางบ่อได้นะคะเมื่อตอนเช้าค่ะนะคะก็ถ่ายรูปอะไรมาส่งมาให้จสร้อยเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาญาติกันนะคะจสร้อยตรวจสอบไปเนี่ยคือไม่มีญาติแจ้งหายนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์พันตำรวจโทยุทธนาทรัพย์มาค่ะได้เพิ่มเติมให้นะคะว่าเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกับดาบตำรวจพัศกรประมวลศิลป์ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ดาบพัศกรตอนนี้คือพาคุณลุงไปส่งบ้านเหรอคะ
3: พ พอดีประสานกับลูกสาวได้พอดีครับก็เลยได้โลเคชั่นของบ้านมาครับเดี๋ยวจะไปส่งที่บ้านครับที่ในตัวเมืองชลบุรีครับ
1: ฮะชลบุรี
3: ประสานกับลูกสาวได้แล้วครับ
1: คนลงมาจากชลบุรีแล้วเหรอคะ
3: ชลบุรีครับแล้วไปเจอที่บางปะกงครับประมาณ
1: เรื่อยเหรอคะ
3: ใช่ครับ
1: Why?
3: เดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
3: ตอนแรกคือที่คุยอยู่ไม่ใช่ดีตรงไปก่อนครับ
1: ค่ะ
3: แต่ตอนนี้ยังขับรถกันอยู่ครับทีเนี้ยคืออย่างเงี้ยคือคุณลุงเดินมาเรื่อยๆบนมอเตอร์เวย์ครับทีนี้ทางตำรวจกับทางกู้ภัยไปเจอครับ
1: ก
3: ็พามาคุยครับตอนแรกเขาคิดว่าเป็นคนเร่ร่อนนี่แหละครับ
1: ค่ะ
3: แต่ดูจากการแต่งตัวแล้วก็เนื้อตัวแกก
1: ็ยังสะอาดอยู่นะ
3: ครับได้ครับสะอาดก็เลยเกิดความสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแกน่าจะมีญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคุยกับแกพูดได้แบบเบาๆเสียงเบามากแล้วก็ใช้ตำรวจใช้วิธีการอ่านปากเอาครับ
1: โอ้โห
3: ใช่ครับใช้วิธีการอ่านปากเอาแล้วก็ให้แกกดเบอร์โทรศัพท์ของลูกแกก็กดไม่ได้

0: กดได้มาแค่มันเหลือ3ตัวท้ายก็ไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ก็ใช้วิธีการแรนดอมครับก็ได้ครับครับผม
1: แรนดอมจากไอ้3ตัวท้ายเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ3ตัวท้ายครับ
1: ตำรวจมีสกิลมากเลยนะเรื่องตัวเลข
0: ใช้ความพยายามครับใช้ความพยายามของ
1: เหรอคะ
0: ครับผู้หมวดสมศักดิ์แกที่อยู่ด้วยกันนะครับเมื่อกี้ที่ผมจับคำเปลวครับก็ใช้วิธีการพูดแล้วก็อ่านปากครับครับผม
1: ไม่ลองให้เขียนแล้วคะไม่ลองให้เขียนแบบชื่อลูกชื่อตัว
0: เขียนไม่ได้ครับไม่มีแรงครับ
1: อ๋อมือไม่มีแรงทั้งสองข้างเลย
0: ไม่มีแรงใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหแต่เก่ง
0: ไม่มีแรงครับ
1: เก่งมากเลยนะเดาสามตัวหลังได้เนี่ย
0: ก็ใช้วิธีการแรนดอมครับ
1: ค่ะ
0: มันเป็นสกิลของตำรวจ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็พอโทรไปเนี่ยลูกสาวรับเหรอคะ
0: ลูกสาวรับครับลูกสาวรับคร
1: ับ ค่ะ
0: ก็ได้คุยกับลูกสาวลูกสาวก็ให้แอดไลน์กันแล้วก็ส่ง
1: ค่ะ
0: ส่งโลเคชั่นให้ครับตอนนี้ก็อีกประมาณสัก5 กิโลถึงครับ
1: อืมค่ะแล้วลูกสาวเนี่ยก่อนหน้าลูกสาวทราบไหมคะว่าพ่อหายออกจากบ้านมา
0: ทราบครับหายไปแล้วก็ตามหาครับตามหาเพราะว่าหายไปตั้งแต่เมื่อวานครับ
1: ค่ะ
0: ทีเนี้ยคือการจะไปแจ้งความต้องรอ24 ชั่วโมงอยู่แล้วครับท
1: ี
0: เน
1: ี้
0: ยเมื่อครบ24 ชั่วโมงเขาไปแจ้งความเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตำรวจมาเจอแล้วก็ประสานไปเนี่ยเขาก็ดีใจมากเลยครับเมื่อกี
1: ้ไม่รู้เมื่อคืนแบบคุณลุงไปนอนที่ไหนด้วยนะ
0: ตาลายยุงกัดเต็มตัวเลยครับ
1: โอ้ยตายละ
0: โอ้โหใช่ครับ
1: ค่ะ
0: อายุประมาณ60 กว่าครับ
1: 60 กว่าอย่างนี้น่าจะมีอาการหลงลืมอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: มีอาการหลงลืมครับแล้วก็น่าจะออกจากบ้านมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลูกสาวกับภรรยาก็ตามหากันครับที่คุยกันเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าแกก็ไม่ค่อยไปไหนครับแกก็อยู่แถวๆบ้านนะครับ
1: ค่ะ
0: บางทีก็ไปข้างๆบ้านสัก5 นาที10 นาทีเขาก็ไปตามครับ
1: ค่ะแต่ทีนี้แบบในตัวแบบไม่มีเอกสารไม่ได้แบบใส่อะไรไว้เลยอย่างเงี้ยคนพอจะตามหากันได้ก็ยากเลยนะเนี่ยตามหาญาติ
0: ยากมากครับแต่ว่าโชคดีนะครับโชคดีอย่างที่คุณลุงยังมีความทรงจำนิดๆเรื่องของตัวเลขเร
1: ื่อง
0: ของเบอร์โทรอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่อลูกชื่อเล่นของลูกครับ
1: ค่ะจำชื่อลูกได้แล้วบ้านอยู่ชลบุรีเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณช่วงไหนอะคะดาบ
0: อยู่แถวห้วยกะปิครับในตัวเมืองชลบุรีครับ
1: ห้วยกะปิเลยหนองไม้แดงไป
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
0: อ๋ออ
1: ยู่
0: ที่คุ้มวิทครับแถววัดจรูนราชครับ
1: อืมค่ะก็อยู่ริมถนนนะคะคุณลุงถึงแบบเดินมาได้
0: น่าจะเข้าไปในแถววัดนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็กินข้าวอะไรเรียบร้อยใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเช้าได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์มอเตอร์เวย์บอกว่าหาข้าวอะไรให้ทานแล้ว
0: ใช่ใช่ครับตำรวจก็ที่เป็นสิบเวรแกให้เงินมาแล้วก
1: ็ค่ะ
0: พาไปซื้อข้าวมาทานนะครับให้คุณลุงทาน
1: คุณลุงก็ทานได้นะมาไม่มีปัญหา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วนี่คุณลุงรู้ไหมคะเนี่ยว่าคนที่บ้านเขาตามหาอยู่คุยกันรู้เรื่องไหมคะ
0: คุณลุงจับเรื่องที่คุยคุณลุงเป็นคนนิ่งเลยครับเป็นคนนิ่งเลยแล้วก็พูดไม่ค่อยออกครับคือแบบตาจะลอยๆครับ
1: อ๋ออาจจะจากอาการด้วยนะคะมือก็ไม่ค่อยมี
0: แ
1: รง
0: ใช่ครับจากอาการโรคประจำตัวนะคร
1: ับ ค่ะนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะถึงแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวถ้าถึงแล้วจอสร้อยขอคุยอีกรอบนึงก็แล้วกันนะคะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ช่วงนี้ขอบพระคุณดาบพัศกรมากเลยค่ะ
0: ครับครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหตำรวจนี่สกิลเหลือหลายนะคะว่าอ่านปากก็ได้นะคะอ่านปากลุงไม่ว่าลุงเนี่ยเสียงเบามากให้กดเบอร์โทรศัพท์หายไป3ตัวอาจจะ3ตัวหน้าก็ได้นะถ้า3ตัวหลังเนี่ยว่าเดายากกว่าแต่ว่าถ้า3ตัวหน้ามันเป็นอะไร09108อะไรแบบเนี้ยมันน่าจะง่ายกว่านะคะไม่รู้เหมือนกันจะฟังที่ดาบเล่าเนี่ยรู้สึกทึ่งเลยนะเนี่ยนะคะเป็นทักษะเฉพาะทางที่ตำรวจมีไม่เหมือนใครนะคะก็สามารถที่จะติดต่อลูกได้นะคะก็นะอย่าอีกแป๊บหนึ่งคงจะถึงกันแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะนะคะที่เห็นอะไรแล้วก็แจ้งมานะคะอันนี้เราก็เลยต้องฝากคุณผู้ฟังนะคะว่าในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเห็นคนเดิน มาบนถนนเนี่ยมันไม่มันผิดปกติแน่นอนนะคะก็ช่วยสังเกตกันนะว่าอาจจะเป็นการแต่งกายนะคะว่าแต่งกายยังไงนะคะหรือว่าถ้าบางทีเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้นะคะสามารถถ่ายรูปได้มีคนนั่งไปด้วยถ่ายรูปมาให้เนี่ยนะคะจะได้ช่วยกันประสานตามหาญาติเพราะว่าแต่ละคนคือน่าเห็นใจอย่างคุณลุงเนี่ยหลงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อคืนไปนอนที่ไหนยุงชุมหน้าฝนยุงมันก็เยอะเมืองไทยยุงเยอะด้วยนะคะยุงกัดคงจะเป็นรออะไรเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าก็ดีใจค่ะนะคะที่สามารถติดตามหาญาติได้ค่ะนะคะเดี๋ยวคงจะถึงบ้านแล้วนะคะพอถึงบ้านเนี่ยลูกน่าจะต้องแบบว่าอะไรนะมีสัญลักษณ์หน่อยนะหรือว่าอย่างในโครงการของเรานะคะที่ช่วยตามหาผู้ป่วยหลงลืมที่มีอาการพลัดหลงนะคะก็ลงทะเบียนกันได้ค่ะนะคะเราจะส่งเป็นเข็มกลัดไปนะคะเข็มกลัด Forget Me Not ค่ะที่มีดอกไม้รูป Forget Me Not นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์นะคะที่คนที่เห็นเนี่ยได้สังเกตแล้วบนนั้นมี QR Code ที่เอาไว้ใช้สแกนนะคะสแกนมาก็เป็นการโทรเข้ามาที่สสร.เราจะดูในข้อมูลที่ทางญาติได้แจ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ในโครงการเนี่ยค่ะคือจำนวนคนที่มีอาการเนี่ยว่าทุกวันนี้คนที่มีอาการหลงลืมเนี่ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุของคนที่มีอายุเพิ่มขึ้นอาจจะมีบางส่วนที่มีอาการอัลไซเมอร์นะคะซึ่งอันเนี้ยคนที่เป็นผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องดูแลเนี่ยต้องมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าจะดูแลยังไงนะคะแล้วทำไมถึงมีอาการแบบนี้อาการนี้เป็นยังไงนะคะเขาไม่ได้แกล้งทำนะคือบางทีมือไม่มีแรงเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆไม่สามารถจะทำอะไรได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการคุยการพูดคุยการสื่อสารว่าเราจะต้องใช้วิธีพูดแบบไหนถ้าเราผู้ป่วยเนี่ยพูดแบบนี้มาเราจะแบบซัดกลับไปเลยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าเป็นจากอาการของภาวะสมองเสื่อมนะคะจสร.ก็เลยร่วมกับทางศิริราชพยาบาลนะคะที่ได้จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะที่เราอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนะคะ1วันนะคะก็จัดให้ค่ะทั้งเป็นทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัตินะคะคือไม่ยากค่ะนะคะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะเป็นแต่ว่าให้มีความเข้าใจไม่ทราบอันนี้สมัครมากันเต็มแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเรารับจำนวนไม่มากค่ะนะคะที่ในการอบรมในครั้งนี้จะได้มีความเข้าใจกันนะคะก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
8: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาครับ
7: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
10: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์

0: อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม2567ถึง31 กรกฎาคม2567

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลคุณชนทิชาเนี่ยจังว่าลืมไม่ใช่ลืมทำซองเอกสารเป็นซองเอกสารสีน้ำตาลนะคะทำหล่นบนถนนรัชดาภิเษกค่ะตรงช่วงแถวๆสน.สุทธิศาลนะคะก็ข้างในจะมีเอกสารแล้วก็มีสมุดบัญชีธนาคารนะคะทำหล่นเมื่อตอนประมาณ 5:30 ใครเก็บไว้ให้ยังไงเนี่ยแจ้งกลับจสร.ด้วยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนในช่วงนี้เข้ามาที่คุณพรวรางนะคะเป็นลูกสาวของคุณลุงที่ทางตำรวจทางหลวงกำลังพาไปส่งบ้านนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะดีใจด้วยนะคะเจอคุณพ่อแล้ว
1: ใช่ค่ะพอที่เจอคุณพ่อเนี่ย
0: อ๋อค่ะ
1: คุณลุงเลยนะคะ
0: ค่ะคุณพรวรางคุณพ่อหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: ประมาณช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งอะค่ะพอดีช่วงนั้นมันพอดีเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วทีนี้เหมือนกับว่าปกติเขาจะเดินอยู่ประมาณรอบบ้านจะหายไปประมาณไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงอะค่
0: ะ
1: แล้วทีนี้เหมือนช่วงเวลาเข้าเกี่ยวกับกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพพอดีก็เลยว่าเดี๋ยวอีกสักพักเขาน่าจะกลับมาก็เลยยังไม่ได้ตามหาทันทีแล้วปรากฏว่าเหมือนกับว่าเขาหายไปนานมากก็เลยเมื่อเช้าก็เลยจับซึ่งกลับจากกรุงเทพมาชลบุรีมาแจ้งความค่ะแล้วพอดีตำรวจทางหลวงก็โทรเข้ามาพอดีก็เลยได้เจอ
0: ปกติก็คือจะเดินอยู่แถวบ้านแต่ว่าไม่เคยแบบเดินออกไปไกลขนาดนี้เหมือนวันนี
1: ้ใช่ค่ะไม่เคยไปไกลขนาดนี้มาก่อนค
0: ่ะตอนนั้นตกใจไหมว่าตำรวจทางหลวงโทรมาบอกคุณพ่อเดินไปไกลมาก
1: ใช่เพราะค่อนข้างตกใจค่ะเพราะเขาไม่เคยเดินไปไกลขนาดนี้แล้วเหมือนเพราะปกติเขาจะพกโทรศัพท์ตลอดแล้วคราวนี้เขาเหมือนไม่ได้พกอะไรไปเลย
0: อ๋อปกติมีโทรศัพท์คือพ่อสามารถใช้โทรศัพท์อะไรได้อย่างนี้ใช้ได้
1: ใช่ค่ะปกติใช้โทรศัพท์ได้อยู
0: ่ค่ะแต่ทางคุณพ่อวรางคือไม่ได้แบบใส่ชื่อนามสกุลอะไรไว้ในเสื้อหรืออะไรอย่างนี้เลยตำรวจไปเจอก็เลยไม่
1: ต้องรอโอเคค่ะ
0: ตำรวจไปถึงแล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะพอดีได้คุณตำรวจมาถึงแล้ว
0: อ๋อค่ะคือตำรวจบอกว่าตามตัวตามแขนพ่อเนี่ยโดนยุงกัดเยอะเหมือนกันเมื่อวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่รู้ว่าไปนอนค้างคืนตรงไหนนะยุงชุมเหลือเกิน
1: ใช
0: ่ค่ะค่ะแล้วดูคุณพ่อจำคุณพ่อว่ารางได้นะคะ
1: จำได้ปกติค่ะจำอาจตอนนี้น่าจะยังเบลออยู
0: ่ค่ะคุณพ่อไม่ได้เป็นอัลไซเมอร
1: ์เหมือนอาการคือตอนนี้กำลังพบแพทย์ทางด้านจิตเวชอยู่ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือไม่แน่ใจว่ามีอาการของอัลไซเมอร์หรือเป็นทางจิตเวชมากกว่ากันแต่ว่าตอนพบหมอจิตเวชอยู่ค่ะ
0: อ๋อจะพักรักษาตัวอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็แล้วจากบ้านเนี่ยเดินออกมาจะไปขึ้นมอเตอร์เวย์เนี่ยมันไกลไหมคะกว่าจะไปถึงมอเตอร์เวย์ได้ตรงทางขึ้น
1: ค่อนข้างไกลมากค่ะ
0: ไม่รู้คุณพ่อเดินไปยังไงเหมือนเนาะ
1: ใช่ค่ะไกลมากค่ะไม่แน่เขาน่าจะเดินไปไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาออกหลุดไปตรงนั้นได้ยังไง
0: ค่ะแล้วคือจสรอยรับแจ้งมาว่าเดินหลงอยู่แล้วเมื่อกี้ได้คุยกับตำรวจบอกว่าใช้วิธีให้คุณพ่อกดโทรศัพท์นะคุณพ่อหายไป3ตัวตำรวจต้องแบบสุ่มเดาเอาจนสามารถติดต่อคุณพลอยมะรางได
1: ้ขอบคุณมากเลยค
0: ่ะ
1: ที่ดูแลประชาชนขนาดนี้ขอบคุณมากเลยค
0: ่ะแล้วปกติที่บ้านเนี่ยคือมีคนดูแลคุณพ่ออยู่เป็นเพื่อนกับคุณพ่อไหมคะ
1: มีค่ะมีคุณแม่ดูแลอยู่ค่ะ
0: อาจจะแบบจังหวะที่แบบคลาดสายตากันหรือว่าเอาไปเดินเล่นอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนจังหวะตอนแรกนึกว่าเขานอนอยู่ในห้องแล้วพวกหนูก็ทำธุระอย่างอื่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ปรากฏว่าหันมาพอจังหวะจะกลับเข้ากรุงเทพปรากฏว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้อง
0: ค่ะยังดีนะแบบว่าไม่รถไม่ได้เฉี่ยวไม่ได้อะไรเข้าย
1: ังดีค่ะที่ไม่มีอุบัติเหตุอะไรแล้วแหละ
0: ค่ะก็ยังไงคงต้องแบบมีพวกติดเอกสารหรือว่าจะปักชื่ออะไรอย่างนี้ใส่เสื้อไว้เผื่อว่าคุณพ่อเกิดเดินหลงออกไปไกลจากบ้านเนี้ยจะได้พาตัวส่งบ้านกันได้นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ยังไงก็ดีใจด้วยนะคะที่เจอคุณพ่อ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณ

ค่ะสวัสดีค่ะก็อันนี้ถึงบ้านแล้วได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นี้นะคะเสียงดาบพัศกรคงจะแบบเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าตอนที่พยายามติดต่อแล้วก็ให้คุณลุงเนี่ยช่วยไม่ใช่ช่วยคือให้คุณลุงถามนะคะคุณลุงก็แบบพูดเบาก็อ่านปากกันไปให้กดเบอร์โทรศัพท์คงจะเล่าให้ฟังนะก็ดีใจด้วยนะคะที่ตอนนี้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับกรณีของคุณลุงที่เดินหลงมานะคะจากห้วยกะปิเนี่ยมาที่มอเตอร์เวย์มาถึงบางปะกงอ่ะก็ไกลนะคะไกลนะแล้วช่วงนี้อากาศมันก็จะค่อนข้างร้อนด้วยนะคะส่วนในตอนนี้นะคะข้อมูลที่คุณพันได้แจ้งไว้นะคะบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสวนเลียบมาที่รัชดาท่าพระบนสะพานข้ามแยกรัชดาท่าพระนะคะที่มีกระบะตู้ทึบจอดเสียช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนก็ฝากดูด้วยนะคะว่าในขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะสำหรับท่านที่ผ่านมาในจุดนี้นะคะก็เพิ่มเติมได้ที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะเอาละค่ะในช่วงตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปพักกันนะคะไปพักกันค่ะแล้วก็หลังเที่ยงค่ะนะคะกลับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกกำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งปราบยาเสพติดค้าของเถื่อนและเหตุสู้รบในฝั่งเมียนมารุนแรงกระสุนข้ามมาตกฝั่งไทยบ้านเรือนประชาชนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเสียหาย5หลังสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตว่าฝ่ายความมั่นคงได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วจึงได้กำชับให้ฝ่ายปกครองเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านด้วยนอกจากนี้กรณีที่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดและการค้าของเถื่อนได้กำชับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าได้กำชับทุกเรื่องโดยในเรื่องของยาเสพติดก็เร่งปราบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของเถื่อนมีการจับกุมตลอดเวลาจึงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการเคลียร์การและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโทรมาเคลียร์ไม่ได้หน้าแตกกันไปก็หลายคนแล้วขณะที่เหตุปะทะล่าสุดที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกระบุว่าได้รับรายงานแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ที่ได้มีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนการปราบปรามก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยในเมืองเมียววดียังระอุส่งผลให้มีกระสุนปืนข้ามแดนตกใส่บ้านเรือนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเสียหาย5หลังโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
8: ศูนย์สการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตากมีการเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนจังหวัดตากปรากฏข่าวสารการประทะในพื้นที่ตอนในของฝั่งเมียนมาระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาบริเวณบ้านมิลาปานอำเภอเมียววดีจังหวัดเมียววดีด้านตรงข้ามบ้านห้วยหมาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งห่างจากแนวชายแดนประมาณ500เมตรทำให้มีกระสุนปืนไม่ทราบขนาดจำนวนหนึ่งข้ามแดนตกมาบริเวณบ้านห้วยหมาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่งผลทำให้บ้านเรือนของประชาชนชาวไทยได้รับความเสียหายจำนวน5หลังคาเรือนโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดทันนี้หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตได้จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดผู้นำชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ปัจจุบันกับประชาชนให้ทราบเพื่อคลายความกังวลและจะมีการจัดกำลังราตรีเฝ้าตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยพฤษสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงแถลงผลการตรวจยึดไอซ์น้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมหลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่223ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากสปป.ลาวเข้ามายังประเทศไทยบริเวณริมแม่น้ำโขงที่บ้านคอนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจึงได้สนธิกำลังเข้าซุ่มเฝ้าตรวจจนได้ยิน เสียงเรือยนต์เข้ามาจอดริมฝั่งก่อนเรือลำดังกล่าวจะเร่งเครื่องหลบหนีกลับไปยังฝั่งลาวเมื่อเข้าตรวจสอบพบกระสอบสีดำวางทิ้งไว้ริมตลิ่งบรรจุยาเสพติดของกลางจึงตรวจยึดไว้ดำเนินคดีและส่งขยายผล
6: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
11: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูหญ้าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือเปล่า
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ได้จากอ
1: ันนี้สมัยก่อนนู่นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเองแค่นี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทําเก่งนะ
2: ท่าน
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวัน
1: ครับ
0: ที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คุณสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้อากาศร้อนทีเดียวค่ะนะคะแดดร้อนอย่าประมาทแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอ่าวไทยนะคะก็จะทำให้มีฝนตกหนักรวมทั้งมีร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือด้วยนะคะที่กำลังเข้าสู่ประเทศไทยนะคะส่งผลทำให้มีฝนมากขึ้นแล้วก็วันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลยังเป็นฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ35องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็วันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคมนะคะวันนี้รถติดมากจริงๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แบบไปทำบุญกันวันหยุดอะไรกันวันนี้เนี่ยก็ทุกอย่างเต็ม 100% ก็เลยทำให้การจราจรนั้นเป็นปัญหามากๆนะคะอย่างทางด้านของบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีขาเข้าเนี่ยที่ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8เมื่อเช้าแบบติดมากไม่ได้มีเหตุอื่นอะไรเลยนะคะเป็นจำนวนรถใช้เส้นทางกันเยอะทีเดียวค่ะนะคะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะคะเมื่อช่วงประมาณตี5นะคะก็เป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กทารกเดือนเดียวค่ะมีอาการโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะอาการวิกฤต

ค่ะก็เป็นการเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลอุดรธานีมาที่โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพมหานครนี้นะคะออกจากที่อุดรเนี่ยตี5นะคะแล้วก็ใช้เส้นทางผ่านทางขอนแก่นอะไรเรื่อยมานะคะจนมาขึ้นโทเวแล้วก็มาเข้าด่วนขั้นที่1ขั้นที่2ไปลงที่ตรงพหลโยธิน1นะคะเพื่อเข้าสู่โรงพยาบาลเด็กก็ถึงโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ 10:30 ก็จะมีตำรวจทางหลวงที่ช่วยนำทางให้แล้วก็ส่งต่อกันเป็นทอดๆค่ะจนถึงด้วยความเดินทางนะคะตามเวลาที่กำหนดคือเป็นการเคลื่อนย้ายที่ถือว่าต้องระวังมากๆเพราะว่าทารก1เดือนเนี่ยมีความเสี่ยงที่หัวใจนั้นจะหยุดเต้นได้ตลอดเวลาบนรถพยาบาลคันนี้ก็เลยมีทั้งคุณหมอ1ท่านพยาบาลอีก2ท่านนะคะที่มาในรถคันนี้แล้วก็ต้องมอนิเตอร์โดยส่งภาพคือกล้องเนี่ยจะส่งภาพไปที่โรงพยาบาลอุดรธานีตลอดทางเลยว่าถ้ามีแบบอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็จะได้ดำเนินการกันได้นะคะแต่ทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามที่ได้วางแผนเอาไว้ค่ะถึงโรงพยาบาลเมื่อตอนประมาณ 10:30 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นคณะแพทย์ที่รักษากันต่อไปนะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางที่มีการซ่อมสปิดจราจรนะคะถนนเทพรัตน์บางนาตราดที่มีทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกขาออกกม15ช่องทางด่วนแล้วก็ขาเข้ากม24เลยไปช่วงตระดับหนองใบแดงที่มีการทำถนนด้วยครับก็ทำให้รถติดมากรวมทั้งเส้นทางรังสิตนครนายกขาออกช่วงคลอง11นะคะหรือว่ากิโลเมตรที่22บวก33บวก330นะคะเป็นการซ่อมผิวจราจรคือลอกผิวแล้วก็เทคอนกรีตนะคะในช่องทางกลางค่ะนะคะทีนี้เนี่ยพอทำในช่องทางกลางช่องทางซ้ายก็เลยต้องปิดไปด้วยเพราะว่าถ้าให้รถวิ่งเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยทีนี้มันก็เลยผ่านได้แค่1ช่องขวาทำให้รถติดตั้งแต่เช้ามาจนถึงณตอนนี้ค่ะนะคะติดตั้งแต่ประมาณคลอง8ไปเลยค่ะคลอง8คลอง9คลอง10คลอง11พอเลยจุดที่ทำทางไปเนี่ยใช้การได้นะคะซึ่งได้คุยกับหัวหน้าหมวดทางหลวงนะคะหมวดทางหลวงเนี่ยบอกว่าการทำงานของวันนี้ที่ในช่องทางกลางเนี่ยคือลอกผิวเรียบร้อยตอนนี้จะเทคอนกรีตนี้การเทคอนกรีตรวมทั้งการเซตตัวเนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันนะพอตรงนี้ถ้าตรงนี้เสร็จก็จะไปทำในช่องซ้ายช่องซ้ายก็จะใช้เวลาประมาณ10วันรวมลอกผิวนะคะสำหรับคนที่จะเลี่ยงเส้นทางไม่ถึงกับเลี่ยงหรอกคือมันเป็นเส้นทางที่เหลืออยู่ก็ให้กลับรถตรงกม19กว่าๆตรงปั๊มบางจากคลอง8แล้วก็ไปใช้ถนนที่เรียบคู่ขนานกับรังสิตนครนายกไปนะคะที่พอจะช่วยบรรเทาได้บ้างนะคะในจุดตรงนี้ค่ะส่วนเมื่อช่วงตอนเช้าเนี่ยจะสลอยรับแจ้งจากทางศูนย์ควบคุมของมอเตอร์เวย์ M7 นะคะว่าเจอคุณลุงอายุประมาณ 60-70 ปีค่อนข้างผอมค่ะนะคะคุณลุงเนี่ยไปเดินอยู่บนมอเตอร์เวย์ช่วงประมาณบางบ่อนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยพามาไว้ที่ศูนย์ควบคุมนะคะทีนี้การแต่งกายเนี่ยคือเสื้อผ้ายังดูค่อนข้างสะอาดไม่น่าจะหลงมานานนะคะก็เลยพามาแล้วก็ถามว่าคุณลุงมาจากไหนยังไงคุณลุงเนี่ยบอกไม่ได้แล้วแต่พูดเบามากนะคะแล้วก็ถามว่าทานข้าวหรือยังคุณลุงก็บอกเดี๋ยวจะไปซ้ายไปขวาคือถามอย่างคุณลุงก็ตอบอีกอย่างนึงก็เลยคิดว่าอาจจะมีอาการหลงลืมอะไรไหมนะคะแต่ว่าพามาดูแลให้หาข้าวเช้าให้ทานนะคะแล้วก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยค่ะเราก็ตามหาญาติกันไม่มีญาติแจ้งหายนะคะจนในที่สุดเนี่ยได้คุยกับทางตำรวจทางหลวงของมอเตอร์เวย์สามารถติดต่อญาติอันนี้ถือว่าเป็นทักษะตำรวจทางหลวงคือคุยกับทางดาบพัศกรประมวลสินตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์บอกว่าคือก็ถามไปคุณลุงพูดเสียงเบาตำรวจใช้วิธีอ่านปากว่าคุณลุงกำลังพูดถึงอะไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยื่นโทรศัพท์ให้คุณลุงกดเบอร์คุณลุงก็กดแต่ว่าเบอร์มันผิดไป3ตัวตำรวจก็พยายามแบบสุ่มไล่ไปเดาไปจนสามารถโทรหาเบอร์ที่รับเนี่ยเป็นเบอร์ลูกสาวนะคะติดต่อลูกสาวได้บ้านคุณลุงนี่อยู่ที่ห้วยกะปิชลบุรีนะคะแล้วก็หายออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อวานนะคะโดยคุณลุงก็คงเดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ค้างคืนที่ไหนนะคะแล้วก็ตื่นมาคงเดินต่อเพราะว่าตามแขนตามอะไรเนี่ยยุงกัดเต็มเลยนะคะ
แล้วทีนี้พอติดต่อลูกสาวได้ทางดาบพัศกรก็ขับรถพาไปส่งที่บ้านเดี๋ยวก็ได้คุยกับคุณพรวรางซึ่งเป็นลูกสาวนะคะคุณพรวรางบอกว่าคุณพ่อเหมือนมีอาการคือกำลังรักษาเรื่องจิตเวชนะคะไม่มั่นใจว่ามีหลงลืมด้วยไหมนะคะปกติเนี่ยจะเดินอยู่ละแวกบ้านนะคะเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณบ่ายสามก็ไปเดินแล้วก็หายไปเลยนะคะคนที่บ้านพยายามตามหากันนะคะแล้วก็ไม่เจอนะคะจนเมื่อเช้าเนี่ยตกใจมากว่าตำรวจโทรไปแล้วบอกว่าคุณลุงเนี่ยมาเดินถึงมอเตอร์เวย์ก็เป็นเท่าไหร่อ่ะเป็น60กิโลได้นะคะก็ยังดีที่แบบไม่ได้มีรถเฉี่ยวชนอะไรนอกจากยุงกัดเมื่อคืนนี้นะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านด้วยความปลอดภัยต้องขอบคุณทั้งท่านที่แจ้งมาขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์นะคะที่ช่วยประสานงานแล้วก็สามารถติดตามญาติแล้วก็พาส่งถึงบ้านกันด้วยความปลอดภัยนะคะเป็นเรื่องราวเมื่อเช้าที่เกิดขึ้นนะคะส่วนในวันนี้เดี๋ยวไปคุยกับคุณเสมากันต่อในหลังเที่ยงนะคะว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นค่ะเพราะมันยังเป็นวันจันทร์นะคะมีสารพันเยอะแยะมากมายนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อกับคุณเสมาค่ะนะคะช่วงนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่ดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้ากันนะคะ
0: ครับ
2: กรณีแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยพาดพิงถึงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ไทยในกัมพูชานายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้นะคะนายเสศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะแถลงในเรื่องนี้ถือว่านายทรัมป์แอนดรูแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยสำหรับประเทศไทยยังไม่ยอมรับความเห็นในข้อมูลนี้นะคะขอให้รอฟังจากกระทรวงการต่างประเทศแถลงอีกทีจะมีความชัดเจนกว่าส่วนกรณีกัมพูชามีท่าทีผลักดันให้นำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกไทยกัมพูชาพุทธศักราช2543หรือว่า MOU 2543นะคะรวมถึงแผนที่มาตราส่วน1ต่อ200,000มาใช้อ้างอิงในการหารือประเด็นชายแดนผ่านเวทีองค์การสหประชาชาติเพื่อนำมาเจรจากับไทยนายกรัฐมนตรีก็ย้อนถามกลับว่าเจรจาแปลว่าอะไรแล้วเราไม่มีข้อต่อรองเลยหรือเราก็มีจุดยืนชัดเจนของเราว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก่อนถ้าตราบใดในเรื่องของสนธิสัญญาทางทะเลผ่านกฎเกณฑ์อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982ซึ่งเป็นของ UN เช่นกันและยังมีคำว่าภาคบังคับและส่วนประกอบต่างๆไม่มีใครมาบังคับประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของเราก็คืออย่าใช้คำว่าบังคับกับเรานะคะ
0: ครับ
2: ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าแผนที่เรายังคงเดิมใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเราก็มีหลักของเราอยู่แล้ว ก็เจรจากันมาโดยตลอดซึ่งก็ใช้หลักนั้นการเจรจาทางบกตาม MOU 43ก็เจรจากันไปแต่พอเราบอกว่าเราจะยกเลิกการเจรจา MOU 44เขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องใช้ภาคบังคับเท่านั้นมันก็ทำให้การเจรจาเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเขาต้องไปพิจารณาทบทวนว่าถ้าเขาจะมาเจรจากับประเทศไทยเขาต้องมาในเงื่อนไขอะไรไม่มีใครมาบังคับได้จะส่งไปฟ้องใครประเทศไทยเราก็มีความมั่นใจไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟังนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็นอกจากนี้นายกยังพูดถึงกรณีคนร้ายยิงเจ้าที่ตำรวจที่สภ.ตากใบนะคะส่งผลให้เจ้าที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่านะคะผบ.ทบ.วันนี้ผบ.ทบ.แล้วก็พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.และทีมงานได้ลงพื้นที่ไปแล้วโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านแล้วก็บอกว่าปัญหาชายแดนไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งก็ได้กำชับทุกเรื่องและก็เรื่องของยาเสพติดก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เช้าวันนี้ค่ะคุณเสมาช่วง 7:55 นะคะเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดนะคะร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะคะขณะเกิดเหตุเจ้าที่ของสภ.ลำใหม่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ได้นำกำลังเข้าประจำจุดแล้วก็ใช้อาวุธปืนนะคะยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและก็สถานีนะคะเพราะยิงคนร้ายเนี่ยยิงเข้ามาหลังสถานีนะคะส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีไปต่อมาเมื่อช่วง 7:57 นะคะเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเสียงปืนสงบลงเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD และเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าควบคุมและปิดกั้นพื้นที่เพื่อให้ทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างเป็นทางการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลายืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ได้สั่งการให้มีการด่านตั้งด่านตรวจแล้วก็จุดสกัดทุกพื้นที่นะคะทุกแห่งในจังหวัดยะลาแล้วก็รอยต่อใกล้เคียงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วก็ป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยในพื้นที่นะคะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะถ้ามีเบาะแสหรือว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้ก็สามารถแจ้งด่วนได้ที่สายด่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341นะคะ1341ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับ
2: นะคะมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัด6040เดือนใหม่คุณเสมาใช้ยังคะเนี่ย อย่าบอกว่าหมดแล้วนะ
0: ยังเหลืออีก600
2: ไวเกินนะคะการดำเนินการของไทยช่วยภัยพลัส6040เนี่ยนะคะก็บอกว่าคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมนะคะตอน5ทุ่มเนี่ยบอกว่าเป็นการดำเนินการโครงการครบ2เดือนเต็มใช่ไหมคะพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบนะคะถึง 86,442.6 ล้านบาทแล้วก็บอกว่าปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะ 26,462,000 รายแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจำนวน 977,059 ร้านนะคะและก็ร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านกรุงไทย 215,577 ร้านค่ะคิดเป็นประมาณ 18.1 ของร้านค้าทั้งหมดนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการนี้ช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของการใช้จ่ายค่ะมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นนะคะ 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายนะคะ 49,641.0 ล้านบาทค่ะขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติก็ยังเป็นช่องทางหลักประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดนะคะส่วนยอดการใช้จ่ายผ่านระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery Platform คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 นะคะส่วนผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนสะท้อนเห็นว่ามีเม็ดเงินจากโครงการกระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านค้าแล้วก็ร้านค้าปลีกย่อยหาบเร่แผงลอยผู้ประกอบการรายเล็กนะคะซึ่งก็ได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐร้อยละ60แล้วก็ประชาชนร้อยละ40ก็ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนแล้วก็ช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวนะคะ

0: ึ่งประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้จนถึง30กันยายนนะคะโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60นะอย่างที่บอกนะคะก็ทุกคนคงเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าใช้ได้วันละไม่เกิน200แล้วก็จำนวนเงินก็คือทั้งหมด 1,000 บาทก็กระจายให้ดีกระจายให้ดีหรือว่าอยากจะใช้ให้หมดภายในช่วงแรกเลยก็ไม่มีใครว่า
1: ครับ
0: นะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำบ้างนะคะคุณเสมาทองคำในประเทศเนี่ยนะคะครึ่งวันเช้าปรับไปแล้วทั้งหมด9ครั้งค่ะโดยเป็นปรับบวก4ครั้งแล้วก็ปรับลบไป5ครั้งนะคะ
1: ครับ
0: เปิดตลาดเนี่ยลบไป100บาทแล้วหลังจากนั้นก็สลับบวกลบนะคะจนถึงขณะนี้ครึ่งวันเช้าเนี่ยนะคะลบอยู่100บาทค่ะโดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,900 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,100 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,625.96 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,900 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,061 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.33 บาทค่ะวอลเซงเฮงมีการวิเคราะห์นะคะราคาทองคำโลกเช้านี้นะคะบอกว่าบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ10ปีและ30ปีมีการปรับตัวขึ้นทะลุ 4.70% และก็ 5.2% ขึ้นไปขณะที่ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่าการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตอกย้ำว่าเฟดจำเป็นต้องตอกย้ำความน่าเชื่อถือในการควบคุมเงินเฟ้อด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการทยอยปรับขึ้นจะส่งผลดีกว่าการขึ้นดอกเบี้ยขนาดใหญ่ในภายหลังนะคะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดเผยผ่านทาง Truth Social นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็บอกว่ากลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลางให้ชะลอการโจมตีออกไปก่อนนะคะโจมตีอิหร่านออกไปก่อนเนื่องจากสามารถบรรลุกรอบข้อตกลงความร่วมมือได้แล้วนะคะซึ่งข้อตกลงนี้จะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสในทันทีอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาดพร้อมทางยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของอิหร่านลงอย่างสิ้นเชิงนะคะจากปัจจัยข้างต้นโอ้โหประธานาธิบดีโพสต์แบบนี้เนี่ยนะคะเรื่องของราคาน้ำมันดิบเงินเฟ้อดอกเบี้ยทุกอย่างดีหมดเลยนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกสำหรับเรื่องของทองคำนะคะทางด้านของกองทุน SPDR ขายทองคำนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อน 2.28 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,007.20 ตันค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีการโพสต์ข้อความทางผ่านทาง Truth Social เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะคุณเสมาเวสเท็กซัสเนี่ยนะคะราคาน้ำมันเวสเท็กซัสนะคะตอนนี้ลงไปอีก5เหรียญ20เซนเลยนะคะราคาขายอยู่ที่ 79.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงไป4เหรียญ71เซนนะคะราคาขายอยู่ที่ 83.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วน้ำมันไทยนิ่งอยู
1: ่
0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอวันนี้คืนนี้มีความหวังนะคะเราต้องมีความหวังค่ะส่วนเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะ อยู่ที่ 1,624 นะคะ 1,624.32 จุดค่ะบวกไป 0.68 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 43,748.68 ล้านบาทนะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะคุณเสมาญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นได้มีการสำนักข่าวซินหัวรายงานว่านายซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นและสหรัฐได้ร่วมกันแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยการเข้าซื้อเงินเยนเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีนะคะระหว่างการซื้อขายในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะหลังจากที่ค่าเงินเยนแตะ 163.99 เยนนะคะหรือราว 34.92 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็เมื่อวันที่23กรกฎาคมเนี่ยเงินเยนอ่อนค่าที่สุดในรอบ40ปีเลยการแทรกแซงครั้งนี้ก็เป็นไปตามแถลงการร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นและก็สหรัฐเมื่อเดือนกันยายน ปี2025รวมถึงเป็นการรับมือกับความผันผวนสูงนะคะและการเคลื่อนตัวที่ไม่เป็นระเบียบของเงินเยนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากระทรวงการคลังของญี่ปุ่นยังคงติดตามและก็สื่อสารกับกระทรวงการคลังของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและอาจจะดำเนินการแทรกแซงร่วมเพิ่มเติมโดยไม่ลังเลนะคะทั้งนี้เงินเยนแข็งค่าขึ้นจนแตะ157เยนหรือว่าราว 33.43 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์นะคะขณะที่แหล่งข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่าหน่วยงานการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วการเข้าซื้อเงินเยนเพิ่มเติมในช่วงค่ำคืนในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมโดยเงินเยนแข็งค่าขึ้นชั่วคราวสู่ช่วง157เยนหรือว่าราว 33.43 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับว่าแข็งค่าที่สุดตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมโดยแข็งค่าขึ้นเกือบ5เยนภายในเวลา50นาทีก่อนที่จะอ่อนค่ากลับลงมาสู่ที่ระดับนะคะ160เยนหรือว่าราว 34.07 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก EasyPass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 EasyPass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ผลนี่รถนี่ติดขัดสะสมด้านของติวานนท์นะที่มาจากสนามบินน้ำที่จะมุ่งหน้าไปแยกแครายนะครับรับแจ้งช่องทางไลน์ของทางจสร้อยบอกว่ามีการทำงานนะตรงหน้าตลาดสดมหาชัยเป็นพระราม2ครับด้านฝั่งขาออกมีการทำงานติดตั้งป้ายนะอยู่ในช่องทางกลางนะครับแล้วก็ขวา2เลนขวานะของช่องทางคู่ขนานก็บอกว่าส่งผลให้การจราจรนี่ติดมากเลยนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้รถบรรทุกจอดเสียคุณยมพญายางพี่ยมสวัสดีครับพี่ยมครับ
1: เป็นรถบรรทุก10ล้อนะฮะจอดเสียอยู่ตรงหน้าบิ๊กซีพระราม4ขาออกนะฮะ
0: ครับ
1: ข้าวยางอะไรเนี่ยมาวางไว้หลังรถนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนรู้
0: ครับ
1: การจราจรเนี่ยชะลอตัวนะฮะชะลอตัวเนื่องจากรถจอดเสียอยู่เลนขวา
0: ครับ
1: ครับผมเห็นนะเป็นคงจะเป็นภรรยาคนขับมั้งเขาลงมาดูแล้วขึ้นรถไปแล้ว
0: เดี๋ยวแล้วไงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: แล้วตอนนี้ผมเลี้ยวเข้ามาสุขุมวิท42เต็ม 100% นะ
0: ติดเนาะ
1: ติดนะเต็มตั้งแต่เนี่ยยังไม่เลี้ยวเข้าสุขุมวิท42เลย
0: ล้นมาพระราม4เลยเหรอ
1: ใช่
0: ได้ยังไ
1: งตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าซอยสุขุมวิท42อย่างช้า
0: น่าจะช้าไปจนถึงสุขุมวิทเลยแหละ
1: มันต้องแน่นอนอยู่แล้วคุณเก๋มาโอ้แสดงว่าคนเรานี่เศรษฐกิจดีนะ
0: เอกมัยรถเต็มเลยนะ
1: เมื่อวานเนี่ยผมฟังข่าวเลยนะคุณเก๋มาที่แท็กซี่คนดีที่เขาเก็บของได้ไอ้เราก็นึกชื่นชมนะเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยซึ่งเป็นแท็กซี่คนดี
0: ครับ
1: แต่มันมีแท็กซี่อยู่กลุ่มเนี่ยเขาเรียกแท็กซี่ไม่เขาเรียกอะไรไม่น่าใช้บริการ
0: เ
1: นี่ยผมพูดจริงจริง
0: ออ
1: ไอ้กอง BTS ขู่คดอ่ะไอ้ฝนก็ตกนะฮะก็มีรถเขาอยู่คันเดียวผมก็จะเลี้ยวเข้าไปจอดเพื่อที่รับผู้โดยสารเขาไม่รับฮะ
0: อ๋อเหรอเหมือนเป็นเจ้าถิ่นอะไรอย่างงี้เหรอ
1: ก็คงจะเป็นลักษณะนั้นนะมั้งเขาลงมาไล่ผม
0: อ๋อเหรอ
1: ผมรับไม่ได้นะแล้วทั้งนั้นนี่รถของเขาเนี่ยมันเป็นแท็กซี่ที่หมดอายุแล้วอ่ะ
0: อ้าวมีสีมีอะไรไหมมีทะเบียนมีอะไรไหม
1: ถ้าทะเบียนผมไม่ได้นะแต่มันเป็นพอทหารสอฤทธิ์ศรีอ่ะซึ่งมันหมดอายุไปแล้วอ่ะคุณเต๋อมาเขายังนำมาวิ่งได้เนี่ยแล้วแถมเนี่ยโอ้โหเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะ
0: พี่ยม
1: ไม่สามารถจะรับได้อ่ะ
0: ถ้าวันหลังเจออีกพี่ยมถ่ายรูปแล้วส่งมาทางไลน์จสร้อยให้หน่อยดิ
1: ได้
0: เดี๋ยวแจ้งขนส่งให้
1: ไอ้ลักษณะแบบนี้นะผมเห็นได้แท็กซี่บางคันเนี่ยที่มันอยู่หน้าเขาเนี่ย2คันเนี่ยคือผู้โดยสารมาถามแล้วเขาก็ไม่ไปทั้งนั้นมีผู้โดยสารเยอะแยะเนี่ยนะไอ้คนที่เขาจะรับเนี่ยคนที่จะบริการเนี่ยตามมิเตอร์เนี่ยเราไม่สามารถจะให้บริการได
0: ้
1: เขาบอกไม่ให้รับผมก็ไม่เข้าใจไงไม่ทราบว่าถนนแถวนั้นเนี่ยเขาสร้างไว้ตั้งเมื่อไหร
0: ่ถ้าเจออีกก็ถ่ายรูปส่งมาเลยนะขอทะเบียนชัดๆเลยนะเดี๋ยวเราแจ้งกรมการขนส่งทางบก
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับพี่ยม
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณยมพญายางนะครับกรณีรถบรรทุกเมื่อสักครู่ที่บอกว่าหน้าบิ๊กซีพระราม4เป็นถนนพระราม4ฝั่งขาออกนะครับที่เป็นบรรทุก10ล้อจอดเสียอยู่เลนขวาจุดนี้เราประสานงานท้องที่สน.ทองหล่อรับทราบแล้วนะครับการจราจรก็ชะลอตัวแล้วก็เพิ่มเติมในซอย42ไปทะลุตรงเอกมัยสุขุมวิทก็ติดนะแล้วก็แน่นไปตลอดเส้นทางเลยนะครับสุขุมวิท42จากพระราม4ไปก็รถเยอะนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวสวัสดีคุณธีรานนท์ด้วยนะครับบอกว่าณเวลานี้ช่วงบ่ายดอนเมืองแดดแรงครับผมขอบคุณคุณธีรานนท์ครับพระราม4ก็แรงไม่แพ้กันนะสำหรับแดดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงค่ำเห็นทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ข้อมูลไว้บอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 แล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนพยากรณ์อากาศรายภาคนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีจันทบุรีและตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างช่วงบ่ายถึงค่ำครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับแล้วก็มีพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับนี่เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับส่วนทางสำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศณขนาดนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 12:00 น.จนถึงเกือบจะบ่ายโมงนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลนะครับระหว่างนี้ก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายฝากติดตามในโซเชียลมีเดียจสร้อยของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE นะครับเพิ่มเพื่อน @js100 พิมพ์ติดกันส่งภาพส่งคลิปมาได้นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ช่องทาง LINE ของทาง js100 ของเราทาง Facebook Fanpage js100 ของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงใน YouTube ด้วยนะครับสามารถสอบถามนะครับพิมพ์ข้อมูลฝากข้อความไว้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับ JS100 Radio Official ได้นอกเหนือจากนี้เรายังมีทาง X นะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์จส100แล้วก็อย่าลืมนะครับดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน JS100 พกติดเครื่องโทรศัพท์มือถือท่านไว้อุ่นใจกว่าเรามีฟังก์ชันเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วง New Edition ด้วยเรามีการปรับโฉมรูปแบบใหม่ใช้งานได้สะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับปุ่มใหญ่เห็นเด่นชัดเลยว่า SOS ขอความช่วยเหลือได้ง่ายขนาดไหนลองดาวน์โหลดดูนะครับรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android New Version นี่หลายท่านบอกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้งานง่ายจริงๆเราแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลยแผนที่เหตุการณ์สภาพการจราจรนะครับแจ้งเหตุช่องทางโซเชียลมีเดียเราแยกไว้ให้หมดเลยเห็นง่ายเข้าใจง่ายชัดเจนครับลองดาวน์โหลดดูนะไม่เสียค่าใช้จ่ายดาวน์โหลดได้ฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศรีหศักดิ์โต้ทอมแอนดูตั้งข้อสังเกตความเป็นกลางชี้ไม่รายงานถึงความเสียหายของไทยทางที่กัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
4: รหัสคือ Hero Save World
3: ฮะฮัลโหล Save World เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
4: Hero Save World
3: Hero Save World ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
4: วาย Hero Save
5: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขาก
1: ระทรวงการต่างประเทศแถลงจุดยืนของไทยโต้ทอมแอนดูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาหลังพาดพิงไทยชี้ไม่ใช่รายงานของ UN กังวลไม่เป็นกลางย้ำกัมพูชาเริ่มสงครามก่อนแต่กลับไม่มีรายงานความเสียหายของไทยและคัดค้านการนำข้อมูลบางส่วนไปใช้โจมตีไทยในเวทีระหว่างประเทศคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
7: กระทรวงการต่างประเทศแถลงจุดยืนของรัฐบาลไทยต่อกรณีรายงานของนายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าโดยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาแล้วมีการเผยแพร่ข้อมูลที่พาดพิงประเทศไทยในหลายประเด็นนายศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่ารายงานดังกล่าวไม่ใช่รายงานขององค์การสหประชาชาติแต่เป็นรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก่อนพร้อมระบุว่าไทยจะใช้เวทีดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อนรัฐบาลไทยยังตั้งข้อสังเกตว่ารายงานมีการกล่าวถึงประเทศไทยโดยไม่ได้สอบถามข้อมูลจากฝ่ายไทยแต่อย่างใดจึงทำให้เกิดข้อกังวลต่อหลักความเป็นกลางความเที่ยงธรรมและการไม่ลำเอียงของผู้จัดทำรายงานนอกจากนี้ไทยยังโต้แย้งข้อมูลเรื่องผู้พลัดถิ่นและแรงงานกัมพูชาโดยยืนยันว่าไม่เคยบังคับผลักดันแรงงานกัมพูชากับประเทศพร้อมชี้แจงว่ารายงานไม่ได้กล่าวถึงความสูญเสียของฝ่ายไทยเลยทั้งการเสียชีวิตของพลเรือนรวมถึงความเสียหายต่อโรงพยาบาลและโรงเรียนจากเหตุการณ์ความขัดแย้งนายศิริศักดิ์ยังแสดงความกังวลที่ฝ่ายกัมพูชานำข้อมูลเพียงบางส่วนของรายงานไปขยายผลในเวทีระหว่างประเทศซึ่งอาจกระทบต่อ บรรยากาศการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสองประเทศพร้อมยืนยันว่าไทยจะผลักดันประเด็นการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเซ็นเตอร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปนัทชัยหลิมพลอยรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟเข้าไปภายในบริเวณวัดเทพติมิตรบ้านกลางอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานชุดเก็บกู้และพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยเบื้องต้นพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายร้ายแรงขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและขยายผลเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายกเผยตรวจทุจริตโกงสอบท้องถิ่นรัฐบาลทำทุกอย่างที่ควรจะทำหมดแล้วคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบความคืบหน้าดำเนินคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นจะจบลงเมื่อไรนั้นนายกระบุว่าจริงๆจบแล้วเพราะกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงอยู่ในขั้นตอนทั้งหมดรวมไปถึงการยกเลิกผลประกาศการสอบก็ดำเนินการแล้วและสิ่งที่ตามมาคือการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับเรื่องนี้จึงถือว่าเรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวคือศาลยังไม่ได้ตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดเพราะหน่วยงานต่างๆต้องทำเรื่องแจ้งดำเนินคดีทุกอย่างจึงเป็นเรื่องของกระบวนการย้ำ ว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำทั้งหมดแล้วส่วนจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เพราะว่าจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าให้ไปถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากทางด้านของสสส.นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังคิดนะหรือว่าตอนนี้ทำไปแล้วนะครับก็ต้องดีใจด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี2569ครับคราวนี้มาดูข้อมูลจากทางด้านของสสส.กันนะครับคุณผู้ฟังก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษากันแล้วนะครับนอกจากจะเป็นช่วงเวลาสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะได้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับและหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นที่หลายท่านตั้งใจทำกันทุกปีก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษานั่นเองครับช่วงเวลา3เดือนหรือว่า90วันในช่วงเข้าพรรษานี้มีค่ามากแค่ไหนสำหรับร่างกายของเราการพักดื่มแอลกอฮอล์ตลอด3เดือนจะช่วยให้ตับของเราได้ฟื้นฟูตัวเองครับลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งมะเร็งตับและยังช่วยให้ความดันโลหิตลดลงระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับแต่ข้อดีไม่ได้มีแค่เรื่องสุขภาพร่างกายเท่านั้นครับลองคิดดูว่าถ้าเราเปลี่ยนค่าเหล้าตลอด3เดือนมาเป็นเงินเก็บเราก็จะมีเงินเหลือใช้ในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกตั้งเท่าไหร่นะครับแถมเรายังมีเวลาคุณภาพกลับไปทานข้าวกลับไปพูดคุยกับคนที่บ้านคนในครอบครัวได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวมากขึ้นด้วยครับพรรษานี้เรามาตั้งใจทำสิ่งดีๆ ด้วยกันนะครับไม่ว่าท่านจะตั้งใจงดให้ครบ3เดือนหรือว่างดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ทุกความตั้งใจล้วนแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเสมอครับงดเหล้าเข้าพรรษานี้พักตับฟื้นฟูร่างกายโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่งดเหล้าตลอดพรรษานี้ด้วยครับท่านพันตำรวจโทสิริชัยชูทรัพย์ท่านสารวัตรจราจรสภ.ธัญบุรีท่านสารวัตรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับจุดโรงงานก่อสร้างรังสีนครนายกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตร
1: สร้างลงมาแล้วครับเหลือประมาณ1กิโลนิดๆครับเมื่อเช้ายาวครับ
0: เขาจะทำ
1: ตอนนี้ก็หลบบารีเออร์ให้ระบายได้คล่องขึ้นครับ
0: อ๋อคิดว่าเร่งด่วนเย็นน่าจะมีปัญหาอีกรอบไหมครับท่านสารวัตรจุดนี
1: ้ก็จะเอาให้หมดอ่ะตอนนี้ก่อนเย็นนะครับ
0: อันนี้แนะนำหลีกเลี่ยงยังไงดีท่านสารวัตรช่วยแนะนำหน่อย
1: ออกเรียบคลองหลังวัดกลุ่มแก้วคลอง10อ่ะแล้วก็ยูเทิร์นคลอง9วิ่งเรียบคลองฝั่งนู้นได้2ฝั่งอ่ะครับ
0: อ๋อระยะทางที่เขาทำนี่มันไกลมากน้อยแค่ไหนอ่ะครับ
1: ไม่ไกลประมาณ500เมตรครับ
0: 500เมตรใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ เขาทำถึงเมื่อไหร่ครับท่านสารวัตรจุดเนี้ย
1: จะเปิดเลน2ได้เขาบอกขอเวลาประมาณ4วันนะครับ
0: 4วันนะฮะ
1: ครับผม
0: แล้วถ้าเสร็จหมดเลยนะครับ
1: เสร็จเลยเขาอีกเดือนนึงนะครับสิงหา
0: อ๋อประมาณ1เดือน
1: ครับผม
0: โอ้ครับครับครับมีอะไรอยากจะบอกผู้ใช้เส้นทางไหมครับจุดดังกล่าวเห็นบอกรถเยอะมากเลย
1: รถเยอะแหวงผมบอกแล้วไม่ได้ทำตามแผนคือคุณรับเหมาเขามาขูดสองเลนสองเลนซ้ายไงผมให้ทำทีละเลนคือเลนขวาก็ยังวิ่งได้สองเลนใช่ไหม
0: นั่นน่ะสิน้อยไปสอง
1: ขวาเปิดแล้วก็เลยผู้รับเหมาไม่ได้ทำตามแผนก็เลยมาขูดเลนกลางกับเลนซ้ายทีนี้เหลือหนึ่งเลนก็เลยลำบาก
0: อันนี้เขาเรียกว่ากมประมาณเท่าไหร่ได้ครับตรงนั้น
1: กมประมาณ27ครับ
0: 27ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อ๋อได้ครับยังไงโหขอบคุณมากเลยที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับยังไงเอาใจช่วยในพื้นที่ด้วย
1: น่าจะหมดอ่ะช่วงบ่ายบ่ายเดี๋ยวทำให้สั้นลงอ่ะขยับไปเรื่อยๆสั้นลงให้หาคนมาโบกอ่ะ
0: มันก็จะมีปัญหาช่วงเร่งด่วนเช้ากับเร่งด่วนเย็นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับครับ
0: แต่ว่าจุดกลับรถอะไรก็ยังใช้ได้เนาะครับ
1: ใช้ได้ครับมันไม่ถึงจุดกลับรถคลอง9กว่าวัดสระบัวครับ
0: เพราะว่าถ้ามันท้ายมันล้นมาเดี๋ยวจะเกรงว่าพอกลับรถไปแล้วมันจะไปกระทบอีกฝั่งนึงด้วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: เมื่อเช้าถึงจุดกลับรถคลอง9พอดี
0: โอ้นั่นละสินะฮะ
1: วันนี้สั้นหมดแล้วครับสะพานคลอง10พอดีครับ
0: สะพานคลอง10เลยใช่ไหมท้ายแถวเนาะ
1: ครับวัดตุงครับวัดตุงแก้ว
0: ครับครับอ่ะยังไงเอาใจช่วยแต่ในพื้นที่ไม่มีฝนใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเนาะอ่ะได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ท่านสารวัตร
1: เย็นยาวให้หมดเลยครับ
0: เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นถ้ายังไงได้เราต้องรบกวนอีกทีนึงเนาะท่านสารวัตรเนาะ
1: ครับ
0: นะ
1: เดี๋ยวผมไปคุยกับแฝงก่อนให้เขาทำให้เรียบร้อยวันนี้ให้เขาหยับให้เรียบร้อยแฝงโทรตามอยู่เหมือนกันผมอยู่หน้างานนั่นแหละ
0: โอ้ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านสารวัตร
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับนะฮะก็จุดที่มีการทำงานรังสิตนครนายกนะครับเป็นการปรับปรุงผิวจราจรนะฮะรถติดมากนะแล้วเดี๋ยวไปคุยกับทางแขวงทางหลวงให้นะครับท่านสารวัตรก็ลงพื้นที่หน้างานดูให้ตลอดก็บอกว่าดีขึ้นกว่าช่วงสายที่ผ่านมาแต่มันก็ยังติดอยู่อะนะครับคุณวัฒนาสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นไงบ้างอยู่จุดนี้หรอ
3: ครับผมเมื่อกี้สักครู่ครับขับรถผ่านมาจุดนี
0: ้เป็นไงบ้าง
3: คือจากที่มีการทำถนนนะฮะเปลี่ยนจากถนนลาดยางมาตอยเป็นถนนเป็นปูนซีเมนต์นะฮะบริเวณกมที่ไฟแดงก็แถวกมที่25ครับ
0: ครับ
3: รังสิตนครนายกครับผมตอนนี้รถติดสะสมประมาณสักจากที่คอขวดนะฮะจากวิ่งมา3เลนแล้วก็ผ่านได้แค่เลนเดียวจุดๆนั้นรถติดสะสมแล้วหางแถวก็ประมาณสักกิโลกว่าๆครับผมครับผมก็อยากแนะนำเส้นทางให้ถ้าเกิดอยากจะเลี่ยงรถติดช่วงนั้นนะครับช่วงกมที่23นะฮะระหว่างของ9ของ10จะมียูเทิร์น
0: ครับ
3: ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกที่จะยูเทิร์นพอยูเทิร์นกลับรถมาก็วิ่งมาประมาณสัก300เมตรก็จะมีสะพานข้ามคลองก็เลี้ยวข้ามคลองไปแล้วก็วิ่งคู่ขนานมุ่งหน้าไปนครนายกก็คือวิ่งถนนริมคลองไปครับครับวิ่งไปสักประมาณ3กิโลก็จะมีผ่านจุดที่รถติดสะสมแล้วฮะพอผ่านปุ๊บก็ข้ามคลองกลับมาข้ามมาวิ่งถนนรังสิตนครนายกแล้วก็ยูเทิร์นเพื่อจะหันหน้าไปทางนครนายกก็จะผ่านจุดนั้นไปได้สบายน่าจะประหยัดเวลาได้สัก20นาทีได้สบายครับผม
0: เพราะจุดที่ทำนี่เขาอยู่ระหว่างคลอง10ไปคลอง11ใช่ไหม
3: ถูกต้องครับถ
0: ู
3: กต้องคร
0: ับโอเค
3: ตรงไฟแดงเลยครับจุดหลักก็คือตรงไฟแดงเลย
0: เพราะงั้นถ้าเลี่ยงไปทางที่คุณวัฒนาพูดถึงนี่มันก็น่าจะดีกว่าเนาะ
3: ดีกว่าครับถ้าผมรู้สึกว่าการที่จะไปติดตรงนั้นสักเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ว่าจุดที่ผมแจ้งแล้วใช้เวลาสัก10นาทีก็น่าจะผ่านจุดนั้นไปได้สบายครับผ
0: ม
3: มันจะได้ช่วยรถที่เข้ามาติดสะสมอยู่เรื่อยๆครับเพราะการเข้า3เลนเต็มๆกับออกได้ทีละคันเลนเดียวมันก็จะมีท้ายแถวเรื่อยๆเมื่อวานมากกว่านี้นะครับเมื่อวานติดสะสมน่าจะเกือบ2กิโลเต็มๆเลยครับ
0: เห็นเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงระยะทางมันก็ไม่ได้ไกลอ่ะแต่มันใช้เวลานานมากเลย
3: จริงขนาดนั้นเลยเหรอขนาดผมประเมินสักประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะครับ
0: มีคนเขาบอกมาเขาบอกว่าเขาใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะเขามาจากคลอง8นะ
3: ผมแนะนำให้รถที่จะเข้าอ่ะยูเทิร์นเลยครับ
0: เขาย
3: ูเทิร์นใช้เส้นที่ผมบอกอ่ะน่าจะดีกว่ากันเยอะมากเลยฮะเพราะว่าถ้าผมประเมินอ่ะเส้นนั้นนะฮะไม่เกิน10นาทีระยะทางก็ประมาณสัก3กิโลเราก็จะข้ามกลับมาวิ่งถนนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อยู่เทิร์นนั้นนะหัวไปทางนครนายกก็สบายแล้วครับ
0: เพราะว่ามีคน
3: ก็คือ
0: เขาแจ้งมาเขาบอกเขามาจากคลอง8อ่ะไปคลอง11อ่ะเขาใช้เวลาชั่วโมงครึ่งอ่ะ
3: โอ้โหหนักเลยฮะถ้าอย่างนั้นหนักกว่าที่ผมคิด
0: ยาวเลยนะเออ
3: ครับผมขณะผมประเมินว่าผมก็กะให้สัก45นาทีโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นหนักเลยนะฮะและอีกอย่างนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นขนาดนั้นนี่น่าจะเลี่ยงด้วยการใช้ยูเทิร์นที่ผมบอกได้ดีกว่าเยอะ
0: ตอนเช้ากับตอนเย็นเร่งด่วนนี่
3: ตอนเช้าจะหนักมากนะ
0: ตอนเช้าหนักกว่าใช่ไหม
3: เพราะตอนเช้าอ่ะจะมีรถที่ต้องมายูเทิร์นใต้สะพานคลอง10เพื่อจะหันหัวไปนครยกเพื่อจะไปเข้าโรงเรียนสารศาสตร์ผู้ปกครองต้องส่งเด็กนักเรียนหนึ่งจุดนะครับหนึ่งอย่างแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเข้าโรงงานเคมีนั่นก็จะเป็นรถอีกเยอะยิ่งเช้ายิ่งผมว่ายิ่งหนักเลยอะฮะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะแล้ววันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นี่หนักกว่านี้อีกเยอะเลยครับเพราะเสาร์อาทิตย์รถที่จะไปเที่ยวนครนายกเยอะมากขนาดตอนเมื่อก่อนมีไฟแดงยังติดสะสมประมาณ1กิโลเลยฮะเมื่อก่อนมีไฟแดง
0: เดี๋ยวให้คุณวัฒนาช่วยย้ำเส้นทางเลี่ยงอีกทีนึงอ่ะเผื่อใครตอนต้นฟังไม่ทันอ่ะเอาช้าๆเลยอ่ะชัดๆเลยอ่ะ
3: นะครับผมมาจากรังสิตนะครับมุ่งหน้านครนายกนะครับพอถึงกม.ที่ประมาณ23ระหว่างคลอง9กับคลอง10จะมียูเทิร์น
0: ครับ
3: ครับพอกลับรถปุ๊บชิดซ้ายครับชิดซ้ายไปประมาณ300เมตรจะเจอสะพานแรกเลยวิ่งข้ามคลองขึ้นไปพอข้ามคลองปุ๊บเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายปุ๊บมันก็จะคู่ขนานกับถนนรัชดินครนายก
0: มันก็คือเรียบคลองใช
3: ่ใช่ถูกต้องครับเราวิ่งไปประมาณ3กิโล3กิโลผ่านวัดสะบัวพอผ่านวัดสะบัวมองสะพานซ้ายมือแล้วครับพอผ่านวัดสะบัวก็วิ่งยาวไปนะครับสะพานวัดสะบัวเลยไปผ่านสะพานวัดสะบัวไปประมาณกิโลนึงจะมีสะพานข้ามคลองกลับมาครับกลับมาก็มาถึงรังสิตนครนายกเหมือนเดิมนะครับพอข้ามกลับมาแต่ตอนนี้พอกลับมาก็จะหันหน้ามารังสิตวิ่งชิดขวาไปจะยูเทิร์นพอยูเทิร์นก็พอยูเทิร์นปุ๊บก็จะมุ่งหน้านครนายกอันนี้ก็ผ่านจุดนั้นมาเรียบร้อยแล้วครับ
0: มันจะช่วยย่นระยะทางไอ้จุดระหว่างคลอง10กับคลอง11ที่มันติดยาวๆเนี่ยมันจะช่วยตรงนี้ได้เยอะเลย
3: ใช่ครับแล้วคุณถ้าใช้เส้นทางนี้ก็จะไม่ต้องไปรอรถที่จะชะลอรถติดตรงนั้นครับผมกะระยะเดินทางจากที่ผมบอกไม่เกิน10นาทีจะผ่านเส้นนั้นไปได้เลยแล้วผ่านแล้วมันจะโล่งนะครับเพราะรถส่วนใหญ่จะโดนกักอยู่ตรงที่รถติดตอนนี้วิ่งยาวเลยครับผมไปนครนายกเกี่ยวยาวเลย
0: แล้วออกมาได้แค่เลนเดียวเองเหรอ
3: เลนเดียวครับตอนนี้ถ้าถนนอยู่เลนซ้ายกับเลนกลางครับ
0: เออ
3: ขูดถนนออกครับหรือถนนออกน่าจะกินเวลาอีกสักพักนึงอะฮะ
0: ยังไง
3: ประชาสัมพันธ์ผมเป็นห่วงเลย
0: ได้
3: เราสงสารคนเลย
0: เดี๋ยวย้ำให้ขอบคุณมากคุณวัฒนาบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับ
3: อ๋อผมบ้านผมอยู่คลองสิทธิ์ครับผ่านเส้นนั้นบ่อยๆมันก็จะเห็นว่ารถติดสะสมจนเป็นห่วงผู้ใช้ทางเลยคร
0: ับ ได้ขอบคุณมากครับ
3: ครับยินดีครับขอบคุณมากนะครับผม
0: ยินดีครับ
3: ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณวัฒนานะครับก็มีหลายท่านเขาฝากข้อมูลไว้ทางหลังไมค์จสร้อยเขาบอกเมื่อช่วงเช้าที่เขาเดินทางมาเขามาจากคลอง8เขาจะไปคลอง11เขาใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะฮะแล้วก็อีกหลายท่านเลยบอกว่าบางท่านบอกว่ามาจากคลอง9นะครับไปคลอง10คลอง11ใช้เวลานานมากนะครับบางท่านบอกเป็นชั่วโมงเลยวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะแล้วก็ช่วงสายๆที่ได้รับแจ้งมาทางหลังไมค์นะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านสารวัตรจราจรสภ.ธัญบุรีก็บอกว่าท้ายแถวเนี่ยก็อยู่ประมาณช่วงคลอง10พอดีเลยนะตอนที่คุยกันนั่นก็หมายความว่าใครที่มาจากคลอง9เนี่ยจะมาได้ถึงประมาณคลอง10แต่ถ้าผ่านพ้นคลอง10ไปจะเริ่มเจอท้ายแถวละนะครับบริเวณจุดที่เขาทำเนี่ยอยู่ก่อนถึงคลอง11นะมันอยู่ระหว่างช่วงคลอง10กับคลอง11หรือว่าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่24ถึง25นะครับเป็นฝั่งขาออกรังสิตนครนายกหรือว่าทางหลวง305นี่แหละรังสิตนครนายกฝั่งขาออกนะครับมา3จะเหลือเลนเดียวจะเหลือเลนขวาสุดเลนเดียวนะฮะก็การจราจรยังติดอยู่ถ้าดูจากระยะในแผนที่เนี่ยมันประมาณกิโลครึ่งนะตอนเนี้ยนะครับตอนเนี้ยมันประมาณกิโลครึ่งก็ไปทางเลียบคลองแล้วก็ไปออกทางด้านของวัดสะบัวที่เมื่อสักครู่คุณวัฒนาเขาแนะนำแล้วก็ค่อยกลับไปยูเทิร์นอีกทีหนึ่งมันจะช่วยล่นระยะตรงนี้ได้พอสมควรเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็ลองโทรมาสอบถามหลังไมค์ก็ได้เดี๋ยวให้ทางทีมงานหลังไมค์เราช่วยแนะนำด้วย1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับและเดี๋ยวช่วงเร่งด่วนเย็นการจราจรก็จะมาแน่นจุดนี้อีกรอบหนึ่งเป็นฝั่งขาออกแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าช่วงเช้าน่าจะติดมากกว่านะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นหลัง4โมงเราค่อยกลับมาดูใหม่ว่าจุดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคุณเอกชัยบอกว่าตอนนี้อยู่คลองหลวงจะเดินทางไปนครนายกสภาพอากาศแดดจัดการจราจรยังคล่องตัวอยู่ครับดีเลยใครจะเลี่ยงไปนู่นเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าคนที่จะออกนครนายกหรือว่าถ้าคนจะวิ่งฝั่งขาออกเนี่ยก็ถ้าฟังอยู่ก็น่าจะทราบนะครับไปทางลำลูกกาไปทางคลองหลวงนะครับไปทางพหลอะไรเส้นหลักเลยก็ไม่ต้องมาทางรังสิตนครนายกเพียงแต่ว่าคนที่เขาติดก็น่าจะมีบ้านหรือว่ามีธุระที่จำเป็นต้องผ่านจริงๆนะไอ้ช่วงคลอง10คลอง11เนี่ยนะก็จะชะลอตัวกันขอบคุณข้อมูลจากคุณเอกชัยด้วยนะครับนี่เพิ่มเติมมาให้ใน YouTube แล้วก็พี่ตู่ระยองสวัสดีด้วยนะครับพี่ตู่ระยองแล้วก็คุณกระปุกแดงอ่ะนะมาเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจสร้อยของเราคราวนี้เรามาดูข้อมูลทางหลังไมค์กันบ้าง นะครับที่รับแจ้งมาทางหลังไมค์มีทางด้านของคุณยมพญายังจุดนี้ที่บอกว่ารถบรรทุก10ล้อเนี่ยเราประสานงานสนทองหล่อรับทราบแล้วแล้วก็รับแจ้งนี่ไงรังสิตนครนายกขาออกคลอง8ไปคลอง10การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีแนวก่อสร้างนี่ก็รับแจ้งมาตลอดทั้งวันเลยนะวันนี้ท้ายแถวยาวประมาณกิโลครึ่งนะครับพระราม2ก่อนหน้านี้มีงานติดตั้งป้ายนะครับที่รับแจ้งมาบอกว่ารถติดกันเนี่ยเป็นพระราม2ฝั่งขาออกหน้าตลาดมหาชัยเมืองใหม่มีงานติดตั้งป้ายบอกทางอยู่เลนกลางและเลนขวานะอยู่2เลนขวาเลย อยู่ในคู่ขนานเขาบอกว่าการจราจรติดขัดมากเลยส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณจรัญมีทรายตกหล่นนะครับฝากระวังด้วยถนนบรมราชชนนีครับบอกว่าเห็นทรายตกหล่นอยู่บนสะพานกับรถเกือกม้าก่อนถึงเซ็นทรัลศาลายาเราประสานงานหมวดทางหลวงนครชัยศรีรับทราบแล้วนะครับสำหรับกรณีทรายนะใครที่จะใช้สะพานกับรถก่อนถึงเซ็นทรัลศาลายาบรมขาออกฝากระวังด้วยนะครับก่อนถึงเซ็นทรัลศาลายาบนสะพานกับรถเกือกม้าคุณจรัญบอกว่ามีทรายตกหล่นอยู่บนสะพานเกลื่อนไปหมดเลยเราประสานงานหมวดทางหลวงนครชัยศรีรับทราบแล้วนะครับการจราจรก็บอกว่าชะลอตัวกันบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับคุณอมลดาแจ้งลืมรองเท้าผ้าใบ2คู่ยี่ห้อ Adidas นะครับส่วนอีกคู่นึงเป็นของ Nike Adidas เนี่ยสีขาวแดง Nike เนี่ยเป็นสีน้ำเงินเทาเขาบอกว่าใส่ไว้ในถุงสีดำขึ้นมาจากสถานีรถไฟฟ้าตรงบางเขนแล้วก็มาลงที่ตรงข้ามกับเรือนจำคลองเปมเป็นรถแท็กซี่สีส้มจำได้แค่ตัวเลขนะครับ6270แท็กซี่สีส้ม6270ขึ้นมาจากรถไฟฟ้าบางเขนแล้วก็มาลงที่ตรงข้ามเรือนจำคลองเปมวันนี้ตอน6โมงเช้าคุณพิกุลลืมโทรศัพท์มือถือไม่ทราบรายละเอียดนะครับแจ้งแทนคุณแม่คุณแม่ขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากตลาดบางแคแล้วก็มาลงที่เลียบคลองภาษีเจริญซอย8ตอน8โมงเช้าวันนี้นะครับคุณธีระเมธลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีดำข้างในมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่แล้วก็มีบัตรอื่นๆมีเงินสดจำนวนหนึ่งเป็นรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับขึ้นมาจากโรงพยาบาลวิภาวดีแล้วก็มาลงที่โรงเรียนหอวังตอน 11:40 นของวันนี้นะครับระบุชื่อในบัตรประชาชนเนี่ยชื่อคุณธีระเมธรัศมีวิจิตรไพศาลนะครับเหตุเกิดตอน 11:40 วันนี้เป็นรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางธนาคารออมสินกันนะครับกับเงินฝากออมสินมหาเฮงรายละเอียดเป็นยังไงมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเงินฝากออมสินมหาเฮงสำหรับพ่อค้าแม่ค้านี่ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับสำหรับท่านพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่อยากสร้างวินัยการออมธนาคารออมสินขอชวนเปลี่ยนเงินเก็บจากการค้าขายในแต่ละวันให้กลายเป็นเงินออมที่เติบโตได้ด้วยเงินฝากออมสินมหาเฮงครับเพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงที่ธนาคารออมสินทุกสาขารับดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% ต่อปีถึง30ธันวาคม2569ครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสูงกว่าเงินฝากทั่วไปและดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษีไม่จำกัดวงเงินรับฝากและสะดวกขึ้นไปอีกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันร้านค้าออมสินมหาเฮงสามารถกดออมเงินเข้าบัญชีผ่านเมนูออมเงินได้โดยอัตโนมัติสะดวกแบบนี้ก็ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้นครับและช่วยสร้างวินัยทางการเงินได้อีกด้วยบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงเปิดได้คนละ1บัญชีเท่านั้นเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center ครับ1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินด้วยนะครับเมื่อสักครู่ฝากระวังนะครับกรณีของคุณจรัญถึงแม้ว่าทางทีมงานหลังไมค์เราจะดำเนินการประสานงานแจ้งหมวดทางหลวงนครชัยศรีให้แล้วแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวเกรงว่าโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะครับขึ้นไปใช้บนเกือกม้ากับรถถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงเซ็นทรัลศาลายานะครับที่คุณจรัญแจ้งมาบอกว่ามีทรายมันตกหล่นเต็มถนนไปหมดเลย อยู่บนเกือกม้ากับรถก่อนถึงเซ็นทรัลศาลายาถนนบรมฝั่งขาออกฝากระวังนะครับการจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวก็ต้องค่อยๆไปกันนะเดี๋ยวจะลื่นถลายกันนะครับสำหรับเกือกม้ากับรถตัวนี้บรมฝั่งขาออกนะก่อนถึงเซ็นทรัลศาลายาฝากระวังด้วยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเห็นบอกว่าการจราจรด้านหน้านี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะในฝั่งกลับกันบรมเข้าวันนี้โดยรวมก็ถือว่าใช้การได้นะครับเมื่อสักครู่เห็นว่ามีสอบถามด้านของมอเตอร์เวย์ตรงจุดพักรถบางปะกงชะลอตัวขาออกนะครับส่วนขาเข้าไม่ติดนะตรงด่านลาดกระบังท้ายแถวสั้นหน้าสุวรรณภูมิก็ไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ทางพิเศษบุรพาวิถีสุดสายทางจะเจอแนวก่อสร้างทางลงมาถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับต่อเนื่องไปทางด้านของต่างระดับหนองไม้แดงชะลอตัวกันนะครับบริเวณจุดนี้ก็จะมีปัญหาด้านของฝั่งขาออกก็มีท้ายแถวสะสมอยู่พอสมควรส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับยังใช้การได้ดีส่วนพระราม2เมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีงานติดตั้งป้ายบอกทางก็เลยส่งผลให้พระราม2คู่ขนานชะลอตัวกันสักระยะหนึ่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาบริเวณช่วงแถวตลาดมหาชัยล่าสุดตอนนี้กลับไปดูไม่ติดแล้วนะครับพระราม2เห็นดูแล้วการจราจรเนี่ยใช้การได้ดีขึ้นเยอะเลยนะก็คาดว่าน่าจะเปิดการจราจรวิ่งได้แล้วช่องทางหลักไม่มีปัญหาเลยนะครับช่องทางคู่ขนานจะมีชะลอตัวบ้างประปายนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดในทุกเส้นทางนะครับส่วนในช่องทางหลักเนี่ยยังคล่องตัวดีด้านบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนสำหรับฝั่งขาเข้าวันนี้ไม่ติดนะครับถ้าเป็นช่วงเวลานี้ก็ยังคล่องตัวมาจนถึงแสมดำต่อเนื่องไปทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองทางพิเศษเฉลิมนครชะลอตัวแค่หน้าด่านครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้ครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพง
4: ได
3: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

สำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยของเราได้มีการจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับทำอย่างไรให้ผู้ใช้รถมีจิตสำนึกในการขับขี่การเคารพกฎวินัยจราจรสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนขับขี่รถยนต์ด้วยความไม่ประมาทครับเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดปัญหาการจราจรเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ท่านสมาชิกจะได้รับความคุ้มครองทางกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ที่ท่านสมาชิกได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการนะครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1สามารถผ่อนได้ด้วยครับ 0% นาน6เดือนติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับประเภทที่3นะครับนอกเหนือจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1แล้วทางโครงการเขายังมีประเภทที่3เพื่อรองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภทที่1ในโครงการได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นการเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจทำประกันภัยประเภทที่3ครับทางโครงการก็เลยเปิดเป็นประเภทที่3ขึ้นมาเพื่อรองรับเรื่องของสิทธิประโยชน์ก็เหมือนกันกับทางประเภทที่1นะครับคือมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสำหรับประเภทที่สำรองนะครับเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษยังมีให้แล้วก็เมื่อสักครู่เรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อันนี้ก็ยังอยู่นะครับรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่3กับทางโครงการได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับ

ประเภทที่3ก็สามารถผ่อนได้เหมือนกันครับ 0% นา3เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะครับ02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับท่านใดสนใจสามารถโทรไปสอบถามได้เลยนะครับกรณีติดตั้งป้ายบอกทางนะครับที่ถนนพระราม2แถวตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่ส่งผลให้ก่อนหน้านี้รถหนาแน่นเลยหลังใหม่รับแจ้งว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งก่อนหน้านี้เราก็มีการประสานงานแจ้งไปทางด้านของคุณประภาวินสายศิลป์ท่านเป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงมหาชัยนะครับเขาบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้เป็นปกติแล้วจนได้ทำการเปลี่ยนป้ายบอกทางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางโครงการไม่ได้แจ้งในพื้นที่ให้ทราบด้วยนะสำหรับกรณีนี้นะครับก็การจราจรเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าหนาแน่นมาช่วงหนึ่งหลังจากนั้นนะครับพอดำเนินการเสร็จการจราจรตอนนี้ก็ไม่ได้ติดขัดแล้วบริเวณช่วงแถวตลาดมหาชัยตอนนี้เป็นพระราม2ขาออกใช้การได้เป็นปกติทั้งในช่องทางคู่ขนานและช่องทางหลักนะครับแต่ว่าที่รับแจ้งติดกันมาเยอะเลยวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นนี่แหละครับรังสิตนครนายกซึ่งตอนนี้ท้ายแถวยังอยู่ประมาณคลอง10นะเนื่องจากว่าเป็นการทำผิวจราจรใหม่นะครับท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ประมาณ1กิโลครึ่งถึง2กิโลนะครับก็บอกว่าการจราจรติดขัดมากนะเป็นทางหลวง305หรือว่ารังสิตนครนายกด้านฝั่งขาออกนี่แหละจะวิ่งได้แค่1ช่องทางด้านขวานะครับจะเป็นช่วงหลักกิโลเมตรที่24ถึงหลักกิโลเมตรที่25หรือถ้าเป็นช่วงคลองเนี่ยเขาจะอยู่ระหว่างคลอง10ไปคลอง11นะอยู่ระหว่างคลอง10ไปคลอง11เลยคลอง10ไปแต่อยู่ก่อนถึงคลอง11นี่คือจุดที่เขาทำนะฮะที่บอกว่าวิ่งได้เลนเดียวเลนขวาเนี่ยรถติดมากนะครับรถติดมากเมื่อเช้าติดเยอะกว่านี้อีกนะเมื่อสักครู่ก็ได้เพิ่มเติมช่วงที่แล้วกับทางด้านของท่านสารวัตรจราจรสภ.ธัญบุรีนะฮะก็บอกว่าจุดนี้เนี่ยติดยาวมากๆนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ต้องมาดูช่วงเร่งด่วนเย็นนี้อีกว่าช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคำแนะนำก็คือไปทางเลียบคลองแล้วก็ไปออกทางด้านของวัดสระบัวแล้วก็ไปกลับรถมาอีกทีหนึ่งมันจะได้เลยจุดที่เขาทำถนนไปแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเพราะว่าทายมันก็อยู่ประมาณกิโลครึ่ง2กิโลเป็นฝั่งขาออกนะฝั่งกลับการขาเข้าไม่ติดขาเข้ายังใช้การได้นะครับขาเข้ายังใช้การได้ก็เดี๋ยวจุดนี้ดูให้เป็นระยะนะครับเพราะว่าสอบถามกันเข้ามาเยอะมากตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเที่ยงมาจนถึงช่วงบ่ายก็ยังมีสอบถามกันเข้ามาอยู่นะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าใครจะเลี่ยงไปทางลำลูกกาอะไรโซนนู้นเลยก็ลำลูกกาก็ถือว่าใช้ได้นะเขาก็จะมีชะลอตัวก็แค่ตามแยกต่างๆแค่นั้นเองนะครับสำหรับทางด้านของลำลูกกาจะไปทางฝั่งของคลองหลวงแล้วไปตัดเข้าเลียบคลองนะครับอันนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันแต่ว่าพอหนโยธินเมื่อสักครู่เห็นว่ามีชะลอตัวนิดหน่อยแถวบางปะอินตอนนี้ไม่มีแล้วนะช่วงที่แล้วก็ชะลอตัวแค่เล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นช่วงจังหวะรถแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ติดแล้วนะวันนี้ก็ใช้ได้แล้วช่วงบางปะอินช่วงวังน้อยนะครับเข้าออกช่วงหนองแคหินกองก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรจะมีด้านของการจราพิเศษเป็นฝั่งตะวันตกมาจากสะพานเชียงรากหรือว่าตรงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเขามีแนวก่อสร้างนะครับเชิงทางขึ้นนะจะเป็นขาออกตอนนี้ที่ชะลอตัวกันอยู่แต่ดูแล้วท้ายก็ไม่ได้ยาวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าก็ใช้การได้เป็นปกติส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะครับทั้งฝั่งของตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9ตั้งแต่ช่วงบางปะอินมุ่งหน้าไปจนถึงบางพลีโดยรวมยังถือว่าใช้การได้ดีตลอดเส้นทางไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วงบางปะอินยาวๆไปจนถึงช่วงบางพลีหน้าด่านบางแก้วก็ยังใช้การได้ดีอยู่ในขนาดนี้นะครับรับแจ้งมาทางหลังไมค์คุณศรีวิชัยอ่อนนุชเป็นอ่อนนุชฝั่งขาออกช่วงตัดพัฒนาการที่จะมุ่งหน้าไปประเวศคุณศรีวิชัยบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะสำหรับจุดนี้ฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟทั้ง2ด้านนะครับทั้ง2ด้านคุณแสงเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุภายในอุโมงค์รัชโยธินเป็นรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าแต่อยู่ภายในอุโมงค์รัชโยธินนะครับเป็นรถกระบะชนกับรถ

กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายเลยจากจุดนี้มาเล็กน้อยคู่แรกเป็นกระบะกับเก๋งเป็นรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าแต่อยู่ภายในอุโมงค์รัชโยธินนะครับเป็นรถกระบะชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายเลยจากจุดนี้มาเล็กน้อยคู่แรกเป็นกระบะกับเก๋งนะอยู่เลนซ้ายพอเลยจากจุดนี้มาเป็นเก๋ง2

0: ตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุภายในอุโมงค์รัชโยธินเป็นถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าฝากระวังด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุ2คู่นะอยู่ใกล้ๆกันเลยกระบะกับเก๋งคู่แรกเลนซ้ายแล้วก็เก๋งกับเก๋งอยู่เลนขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับนายแพทย์สุภชัยครับลืมพาสปอร์ตเอาไว้บนรถ1เล่มนะครับจำได้ว่าเป็นรถแท็กซี่สีขาวททหารอ.อ่าง431กทม.นะครับแท็กซี่สีขาวททหารอ.อ่าง431กทม.ขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่หมอชิตครับเหตุเกิดเมื่อคืนนี้ประมาณ 2:30 นะครับเมื่อคืนนี้ 2:30 นะเป็นพาสปอร์ต1เล่มแท็กซี่สีขาวททหารอ.อ่าง431กทม.นะครับผู้โดยสารขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่หมอชิต 2:30 นะครับค่ำคืนที่ผ่านมาถ้าหากว่าแท็กซี่ที่เก็บของผู้โดยสารได้หรือว่ากรณีผู้โดยสารที่ขึ้นรถแท็กซี่ต่อแล้วเก็บของผู้โดยสารคนก่อนหน้าได้สามารถแจ้งกลับมาทางจสร้อยของเราได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของให้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารับแจ้งเรื่องเหตุเพลิงไหม้นะครับเพลิงไหม้กองขยะนะฮะที่สุขุมวิทนะครับอยู่แถวบางจากนะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงก็ไประงับเหตุพอไปถึงเนี่ยก็บอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้กองขยะแต่ว่ามันใกล้กับคอนโดมิเนียมก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารนะครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วอันนี้เป็นข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ส่วนอีกเหตุหนึ่งนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้กองไม้อันนี้อยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะครับที่เขตดุสิตก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสนดำเนินการที่เกิดเหตุใช้เวลาไม่นานนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วก็แจ้งกลับมาบอกว่าขนาดนี้เพลิงได้สงบแล้วก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของสภ.โพธิ์แก้วที่นครปฐมนะครับก็ปรากฏว่ารับแจ้งเป็นเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารเรียนแต่ว่าเป็นอาคารเรียนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะฮะก็บอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าเป็นโรงเรียนที่เขาเลิกกิจการไปแล้วส่วนเพลิงที่ลุกไหม้เนี่ยมันลุกไหม้นอกตัวอาคารด้วยนะไม่ได้ลุกไหม้อยู่ภายในตัวอาคารแล้วก็ทางสภ.โพธิ์แก้วที่นครปฐมก็เพิ่มเติมให้บอกว่าเพลิงได้สงบลงแล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบในพื้นที่นะครับก็ต้องขอบคุณทางสภ.โพธิ์แก้วที่นครปฐมด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นี่ก็เป็นเหตุการณ์ช่วงตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายจนถึงณขณะนี้นะที่รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้นะครับเมื่อก่อนเดี๋ยวอัปเดตกับทางจสร้อยของเราได้แล้วก็สภาพการจราจรถ้าเป็นในเมืองเนี่ยจะรับแจ้งว่าแถวพระราม1แถวเพชรบุรีนะก็จะเป็นจุดประจำแถวอโศกนะครับแล้วก็รัชดาสุขุมวิทนะที่รถเยอะๆกันส่วนถ้าเป็นนอกเมืองมาหน่อยขาออกก็จะมีจุดแนวก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นรังสิตนครนายกนะครับเป็นช่วงคลอง10คลอง11ที่วิ่งได้แค่เลนเดียวเลนขวานะครับที่บอกว่าวิ่งได้แค่1เลนขวาจุดนี้ก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดกันท้ายก็อยู่ประมาณกิโลนึง2กิโลนะครับสลับกันไปนะครับก็หลีกเลี่ยงไปทางด้านของคู่ขนานตรงเลียบคลองนะแล้วก็ไปกลับรถไปออกทางด้านของวัดสาปัวที่เมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกคุณวัฒนาเขาแนะนำมาจะดีกว่านะครับแล้วก็ทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกรวมไปถึงช่วงต่างระดับหนองไม้แดงอันนี้ก็จะไปกระทบกับทางด้านของทางพิเศษบุรพาวิถีสุดสายทานที่จะลงมาเนื่องว่าจุดนี้ก็เจอแนวก่อสร้างเหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีมอเตอร์เวย์แต่ว่าล่าสุดตอนนี้กลับมาดูที่มอเตอร์เวย์นี่ดีขึ้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่รับแจ้งว่าตรงบริเวณจุดพักรถแถวสะพานบางปะกงเนี่ยมีชะลอตัวแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ไม่ได้กระทบแล้วนะการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวก็เห็นว่าใช้การได้ดีขึ้นส่วนพระราม2หลังจากที่มีการยกป้ายเสร็จสิ้นการจราจรก็เป็นปกติทั้ง2ฝั่งแถวมหาชัยก็ใช้การได้ช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ไม่ได้กระทบเรื่องจราจรคุณตีบางมดสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับผม
0: ครับอยู่ที่ไหนครับคุณตีครับ
1: ผม

0: บนถนนอ่อนนุชนะครับผม
1: ครับ
0: เป็นอุบัติเหตุตรงเลยแมคโครไปประมาณ100เมตรหรือว่ายังเยื้องกับยังเยื้องตรงข้ามกับซอยอ่อนนุชซอย16ครับผม
1: ครับรถอะไรอ่ะพี่ตี
0: เป็นรถที่ออกจากซอยออกจากศูนย์อะไรการค้าสักอย่างออกมาแล้วจะเหมือนกับว่าจะเลี้ยวขวามาสุขุมวิทนะครับผม
1: ครับ
0: แต่พอรถทางตรงก็มาที่จอกศรีนครินทร์ก็เลยวิ่งตรงไปก็เลยหักต่างคนต่างหักก็เลยชนกันตรงกลางเลนระหว่างเลน2เลนเลยครับผม
1: โอ้แล้วมีคนเจ็บไหมครับเนี่ย
0: ไม่มีครับผมเป็นรถกระบะทั้งคู่ครับผม
1: เสียหายเยอะไหมครับ
0: ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะมีเรื่องว่าเคลียร์กันว่าใครถูกใครผิดมาจะช้าหน่อยครับผม
1: อ๋อครับครับแล้วท้ายยาวไหมครับ
0: ยังตอนนี้ที่เกิดเหตุเพิ่งเกิดเหตุยังไม่มีสะสมครับเพราะว่ารถสามารถเปลี่ยนไปทางช่องขาเข้าครับผมไปอีกเลนหนึ่งเลยเพราะฝั่งออกนี่สองเลนเลยเลาะได้กับมอเตอร์ไซค์ครับผมแต่รถใหญ่ไม่สามารถเลาะได้แล้วครับผม
1: เดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานให้ครับสำหรับจุดนี้
0: ครับผมส่งภาพทางจสร้อยเซนร้อยครับชื่อสุริยะครับผม
1: โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ตีบางมด
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณตีบางมดด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้นะเจ้าหน้าที่หลังใหม่แจ้งไปละนะครับสำหรับจุดดังกล่าวอ่อนนุชขาออกเลยแมคโครอ่อนนุช100เมตรนะครับกระบะ2คันชนกันอยู่2ช่องทางด้านฝั่งขาออกคือตอนนี้รถผ่านไม่ได้อะนอกจากมอเตอร์ไซค์และยังพอเบี่ยงหลบได้เดี๋ยวยังไงเร่งประสานให้ไม่น่าจะมีคนเจ็บนะจุดเนี้ยนะครับการจราจรก็เริ่มติดละส่วนฝั่งกลับกันไม่ได้รับผลกระทบยังเคลื่อนตัวได้หลังไมค์เร่งประสานงานให้อยู่นะครับขอบคุณพี่ติบางมดด้วยแล้วก็คุณเจษดาบอกว่ามีรถจอดเสียต่างระดับรัชวิภาเป็นรถเมย์นะฮะจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะรัชดาภิเษกฝั่งขาออกบริเวณต่างระดับรัชวิภามีรถเมย์จอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายคุณเจษดาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียแล้วเป็นรถเมย์ด้วยนะไปอยู่เลนซ้ายนะบนต่างระดับรัชวิภาเลยส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกชี้ไทยไม่ยอมรับรายงานของทอมแอนดรูระบุไม่ฟังข้อมูลฝ่ายไทยและกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังรถกระบะถูกจรกรรมอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีนายทอมแอนดรูว์ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาออกแถลงการโดยระบุว่ามีชาวกัมพูชา 650,000 คนต้องพลัดถิ่นหลังเกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลของฝั่งไทยและสำหรับประเทศไทยเราก็ยังไม่ยอมรับความเห็นนั้นส่วนกรณีที่ในวันที่7สิงหาคมนี้กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือถึง UN เพื่อขอให้รับรอง MOU 2543และแผนที่อัตราส่วน1ต่อ200,000เพื่อใช้เจรจาต่อรองกับไทยนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไทยมีจุดยืนของเราอยู่แล้วเรื่อง MOU 43ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรซึ่งเรายึดหลักนี้มาตลอดจึงเป็นเรื่องที่กัมพูชาจะต้องไปทบทวนว่าหากอยากเจรจากับไทยจะต้องมาในเงื่อนไขใดฉะนั้นไม่มีใครมาบังคับเราได้ไม่ว่าจะส่งไปฟ้องใครก็ตามเราก็มีความมั่นใจและไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟังแต่สำหรับทางทะเลนั้นเมื่อมีการยกเลิก MOU 44ก็ต้องมาเจรจาแบบประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรืออันครอสแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงให้ร่วมเฝ้าระวังรถยนต์กระบะที่ถูกโจรกรรมซึ่งอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่โดยเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาวดำรุ่นปี2010หมายเลขทะเบียนบอใบไม้ฉอฉิ่ง6999จังหวัดปัตตานีโดยมีรายงานว่าถูกคนร้ายโจรกรรมจากพื้นที่ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาวันนี้ขณะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตรวจสอบเส้นทางสืบสวนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประชาชนพบเห็นรถยนต์ที่มีลักษณะตรงตามข้อมูลดังกล่าวขออย่าเข้าใกล้อย่าสัมผัสหรือพยายามติดตามด้วยตนเองเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างปลอดภัยนายกกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมนายกกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเตรียมสำรองยาเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเน้นย้ำดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางใกล้ชิดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องของสภาพอากาศซึ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าปกติโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกซึ่งได้มีการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือและมีแผนร่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมกันนี้ได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามจากการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์พยากรณ์อากาศพบว่า 3-6 สิงหาคมทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรทำให้ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งสถานพยาบาลเส้นทางหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ป่วยทุกคนกำชับให้ทุกจังหวัดทุกเขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์สำรองให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงจึงขอให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องติดตามสถานการณ์และเตรียมแผนสำรองเอาไว้อย่างใกล้ชิดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดที่มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คือมาช่วยทำนะคือมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับรับแจ้งว่าแดดแรงมากนะสำหรับในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำนะไม่แน่ใจว่าจะมีฝนเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้14นาฬิกาที่ผ่านมาตรวจสอบจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะแต่ว่าบริเวณสุพรรณบุรีนะครับด้านของกาญจนบุรีเนี่ยจะมีเป็นกลุ่มฝนประปรายแล้วก็รวมไปถึงด้านของราชบุรีนะครับก็จะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยด้านของเพชรบุรีเหมือนกันนะฮะก็จะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงค่ำก็มาตรวจสอบกันอีกทีนึงว่าจะมีก่อตัวขึ้นไหมหรือว่าจะพัดเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ฉะเชิงเทรานะเวลานี้ก็ลักษณะเหมือนเป็นฝนกระจายเบาบางในบางพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรรับแจ้งว่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะบ่าย2นี่เริ่มชะลอตัวฝั่งขาเข้านะก็ชะลอตัวบริเวณช่วงแยกสาทรสุรศักดิ์นั่นแหละครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าสาทรเหนือก็ใช้การได้ส่วนฝั่งสาทรเหนือเนี่ยที่แน่นกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นช่วงตัดพระราม4หรือว่าก็คือแยกวิทยุนะครับส่วนฝั่งกลับกันสาทรใต้ไม่ติดนะฝั่งสาทรใต้ยังใช้การได้นะครับตลอดเส้นทางสีลมณเวลานี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้จะมีก็สัญญาณไฟตามแยกต่างๆแค่นั้นเองนะครับด้านของพระราม4นะพระราม4ถ้าเป็นช่วงมาทางใต้ด่วนมาทางฝั่งสามย่านฝั่งนี้รถจะมากละแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแต่ถ้าออกมาทางเกษมราษฎร์ไปกล้วยน้ำไทยไปพระขนงก็ยังเคลื่อนตัวได้ก็จะมีชะลอตัวแค่ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟตามแยกสัญญาณไฟต่างๆนะครับส่วนทางฝั่งรัชดารถเยอะที่จะเข้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทส่วนฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าไปพระราม4ต่อเนื่องไปพระราม3เนี่ยไม่ติดนะด้านเนี่ยไม่ติดนะครับส่วนฝั่งเพลินจิตพระราม1พระราม1วันนี้รถเยอะนะเขาบอกว่าตามหน้าห้างวันนี้รถแน่นเลยนะครับทั้งฝั่งของราชดำริทั้งด้านของอังรีดูนังที่ไปเฉลิมเผ่าแล้วก็ทางฝั่งของพระราม1นะครับรวมไปถึงบรรทัดทองเจริญผลก็บอกว่าวันนี้รถเยอะนะแล้วก็ด้านของเพชรบุรีก็ตรงแยกราชเทวีกับทางฝั่งแยกประตูน้ำถ้าผ่านพ้น2จุดนี้ไปก็ยังใช้ได้นะจะไปหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งก็แถวพร้อมพงเพชรอุทัยแล้วก็ขาเข้าก็จะมีปัญหาตรงเอกมัยที่จะมุ่งหน้ามาทองหล่อนะครับส่วนทางฝั่งคลองตันยังไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าดูแล้วท้ายแถวยังค่อนข้างสั้นอยู่นะบริเวณช่วงแยกคลองตันก็ยังใช้การได้ทางฝั่งของรามคำแหงก็จะมีปัญหาบริเวณช่วงแยกรามคำแหงที่ตัดกับพระราม9แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของรามหรือว่าทางฝั่งของพระราม9ก็ยังไม่ติดยังถือว่าใช้การได้แล้วก็รัชดาขาออกบริเวณช่วงต่างระดับประชวิภาที่เมื่อสักครู่รับแจ้งเรื่องของรถเมย์ไปจอดเสียนี่กระทบนะอยู่เลนซ้ายนะที่คุณเจษฎาแจ้งมาเมื่อช่วงที่แล้วนะครับก็บอกว่ารัชดาพิเศษเป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงต่างระดับประชวิภาที่มีรถเมย์จอดเสียอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนื่องจากว่ามีรถเมย์ไปจอดเสียนี่แหละอยู่เลนซ้ายส่วนฝั่งกลับกันรับแจ้งมาบอกว่าการจราจรยังไม่ติดนะไม่ได้มีปัญหาการจราจรครับช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของ PEA มาให้ติดตามกันนะครับในช่วงเวลานี้นะทาง PEA นะครับกับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปอย่างมั่นใจอย่าลืมเช็คการรับประกันและมาตรฐานการติดตั้งนะครับเป็นข้อมูลประกอบนะครับจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA การติดตั้งโซล่ารูฟท็อปไม่ใช่แค่เลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพแต่ควรตรวจสอบเรื่องของการรับประกันอุปกรณ์และเลือกผู้ติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยและความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวแผงโซล่าเซลล์ต้องรับประกันสินค้าproduct warranty ประมาณ 10-15 ปีครับรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า performance warranty 25-30 ปีนะครับ inverter ตัวนี้ต้องรับประกันประมาณ 5-10 ปีครับส่วนตัวของแบตเตอรี่หากมีการติดตั้งรับประกันประมาณ 5-10 ปีสำหรับเรื่องของอายุการใช้งานก็ประมาณ 4,000-8,000 รอบการชาร์จขึ้นอยู่กับชนิดและผู้ผลิตครับนอกจากนี้ควรเลือกผู้ติดตั้งที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ได้มาตรฐานพร้อมมีการรับประกันงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพ ื่อความมั่นใจในการใช้งานและบริการหลังการติดตั้งการติดตั้งโซล่าลูฟท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นไฟฟ้าลัดวงจรความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหลังคารั่วซึมรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยทาง PEA ขอแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมอก.หรือ IEC และดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานงานไฟฟ้าเพื่อให้ระบบโซล่าลูฟท็อปมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาวครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับหรือว่าจะปรึกษาทาง1129นะ PEA นะครับ call center ทาง X นะช่องทางการติดต่อก็ PEA underscore Thailand ทาง Facebook เขาก็มีนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA รวมไปถึงทางหน้าเว็บไซต์นะก็เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ www.pea.co.th ขอบคุณข้อมูลจาก PEA นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้มีสายจากทางด้านของท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนนะครับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้รบกวนสอบถามอาจารย์หน่อยครับช่วงนี้นี่เรื่องของโทษประหารชีวิตนี่กำลังเป็นที่พูดถึงค่อนข้างมากเลยครับอาจารย์ตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีความคิดยังไงแล้วก็มองเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ครับ
3: ก็เป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับแล้วก็ยังมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายอยู่นะครับ
2: อาจารย์
3: แต่ว่าจริงๆแล้วคดีสะเทือนขวัญเนี่ยที่ทำให้คนเนี่ยมาหันมาสนใจโทษประหารชีวิตเนี่ยนะครับผมว่าเราคงจะต้องช่วยกันย้อนไปดูที่มาก่อนนะครับที่มาเนี่ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยมีบทบัญญัติที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยในสังคมมีสิทธิ์ที่จะมี ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประเทศไทยก็ตามนะเพราะฉะนั้นกฎหมายแม่บทเนี่ยครับจึงมาเป็นบทบัญญัติหลักที่จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายก็มาเป็นกฎหมายอาญาแล้วก็จะมีโทษลดหลั่นไปสูงสุดก็คือประหารชีวิตนะครับ
2: ครับ
3: เพียงแต่บริบทที่ผ่านมาเนี่ยการประหารชีวิตอาจจะมีน้อยมากๆน้อยลงไปทุกทีนะครับเนื่องจากว่าพอถึงเวลาเนี่ยจำเลยที่ทำผิดแล้วเขารับสารภาพเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายก็คือถ้ารับสารภาพก็จะได้รับการลดโทษนะครับก่อนที่ศาลจะมีการตัดสินเนี่ยก็จะพิจารณาเรื่องคำรับสารภาพทีนี้พอลดโทษไปแล้วเนี่ยเข้าไปติดคุกอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ยังจะมีการลดโทษตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อีกนะครับมันก็เลยทำให้นักโทษบางส่วนเนี่ยก็ได้พ้นโทษออกมานะครับแต่เราเนี่ยคงจะต้องมองกันในภาพรวมนะครับว่าประเด็นการที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยจะแก้ไขเยียวยาหรือปล่อยออกมาเนี่ยนะครับเราได้ดำเนินการทำอะไรกันบ้างตามกฎหมายนะครับซึ่งวันนี้กฎหมายก็เขียนต่อมาอีกเรื่องกฎหมายที่ให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดซ้ำนะครับคนที่กระทำความผิดซ้ำเนี่ยก็จะมีมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมนะครับที่จะควบคุมแต่คนกระทำผิดเนี่ยแต่ว่าเห็นไหมครับว่าในกระบวนการพวกนี้มันมีขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยผมก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเราคงต้องกลับมาครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามอย่าลืมครับข้าราชการกลับบ้านก็เหมือนประชาชน
2: ครับ
3: เจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกหน่วยเวลาเลิกงานกลับบ้านคุณก็คือประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันนะถ้าทุกคนนะแล้วก็ทุกหน่วยงานนะประชาชนทั้งหมดเนี่ยช่วยกันดูแลสังคมเนี่ยนะครับช่วยกันปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเราเนี่ยต่อสังคมเนี่ยมันก็น่าจะสถานการณ์ดีขึ้นนะครับคำถามก็คือวันนี้เวลาเราเจออะไรไม่ดีเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยชอบคิดว่าไม่เป็นไรเฉยหรือมองว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของเราสังคมไทยเราไปอยู่ในบริบทนั้นหรือเปล่าครับคือแม้ประเทศที่เขาไม่มีโทษประหารนะ
2: ครับ
3: เขาก็ยังมีคดีอุกฉกรรจ์หรือจีนเนี่ยซึ่งได้ชื่อว่าตอนนี้ประหารชีวิตมากแต่คดีอุกชะกันเขาก็ยังมีอยู่ไหมครับ
2: มี
3: ก็ยังมีผมว่ามาตรการดีที่สุดเนี่ยคือคนในสังคมทั้งหมดนะครับต้องช่วยกัน นะเราจะมีค่านิยมใหม่ได้ไหมครับเหมือนวันนี้นะที่จอสร้อยผมว่าไม่มีคนสูบบุหรี่ในที่ทำงานแล้วใช่ไหมครับ
2: ไม่ครับไม่เห็นแล้วครับ
3: ไม่มีใช่เราสังเกตไหมครับว่าวัฒนธรรมนึงที่คนไทยทำสำเร็จเนี่ยคือการรณรงค์ไม่สูบบุหรี
2: ่
3: ใครสูบบุหรี่แล้วพ่นควันผ่านมาเนี่ยเรารังเกียจว่าอุ้ยควันบุหรี่มือสองทันทีถูกไหมครับ
2: ครับ
3: ถ้าเราเนี่ยเอาความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นลักษณะพฤติกรรมของการที่ต่อต้านการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะได้เนี่ยสังคมเราจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับจุดเนี้ยที่ผมอยากจะชี้ว่าไม่มีอะไรครับที่คนไทยจะทำไม่ได้ถ้าเราจะทำอ่ะดูการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่สิครับเราทำมาได้ขนาดไหนอ่ะจนเหมือนกับว่าคนเนี่ยไปสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนะครับที่เขาอนุญาตสูบได้นะแต่มีคนเดินผ่านมาเนี่ยเขาจะหันมามองแบบเหยียดหัวจดเท้าเลยนะแล้วก็ร้องว่าโอ้ยนี่ควันบุหรี่มือสองถูกมองเหยียดด้วยซ้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับมาถึงพฤติกรรมของความปลอดภัยในสังคมอ่ะเราเอาความรู้สึกอย่างนั้นมาช่วยกันทำไปเรื่อยๆรณรงค์กันไปเรื่อยๆให้สำเร็จเหมือนการไม่สูบบุหรี่หรือไอ้สูบควันบุหรี่มือสองเนี่ยนึกออกไหมครับผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันนะครับสังคมเราจะดีขึ้นได้ด้วยการอะไรครับไม่ละเลยกับทุกเรื่องถ้าเราเห็นเรื่องไหนไม่ปลอดภัยเช่นพฤติกรรมคนร้ายที่เกิดเทือนผ่านทุกวันเนี่ยเขามีลักษณะทำตัวเป็นตำรวจปล
2: อม
3: ถ้าเราเห็นอะไรที่ลักษณะเหมือนตำรวจปลอมหรืออะไรก็ตามทุกคนนะครับเรามีกล้องวงจรปิดติดตัวนะวันนี้ใครไม่มีมือถือที่ถ่ายรูปได้นี่ถือว่าเป็นคนประหลาดมากนะครับแทบจะมีทุกคนนะครับพ่อค้าแม่ค้านะประชาชนทุกอาชีพอ่ะใช้กล้องวงจรปิดติดตัวทั้งนั้นถ่ายเลยครับแล้วก็แจ้งเหตุหรืออย่างนี้ครับแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยก็ได้ให้ช่วยกันตรวจสอบจอสอร้อยก็รับแจ้งประจำอยู่แล้วนะครับ
2: คร
3: ับ ให้ตรวจสอบเหมือนกับว่าเราจะไม่เฉยเมยต่อเหตุการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงอันจะเป็นภัยต่อสังคมอ่ะถ้าเราหันมาช่วยกันวันนี้ครับว่าอะไรที่เราคิดว่าจะเป็นภัยต่อสังคมเหมือนบุหรี่ควันบุหรี่เราจะไม่ยอมนะครับถ้าเราสร้างค่านิยมร่วมนี้ได้เนี่ยแล้วช่วยกันแจ้งครับแจ้งตำรวจโรงพักนะครับแจ้งจอสอร้อยแจ้งอะไรที่แจ้งได้ทุกคนถนัดตรงไหนแจ้งอย่างนั้นตามความถนัดนะครับแล้วหน่วยงานที่รับแจ้งอ่ะก็รีบติดต่อประสานงานคือทุกคนจะไม่เฉยเมยแล้วก็ช่วยกันดูช่วยกันป้องกันนะครับผมบอกได้เลยว่าอาชญากรรมร้ายแรงอย่างนี้มันไม่มีทางหมดไปได
2: ้คือต่อให้มันมีการประหารชีวิตต่อให้มันมีแบบมีการประหารชีวิตกันมันก็ยังมีอาชญากรรมที่มันเกิดขึ้นได้ก็ยกตัวอย่างอย่างเหมือนจีนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้มันก็ยังมีอยู่อย่างนั้นหรือเปล่า
3: ถูกครับแต่มันจะลดลงได้ใช่ไหมครับลดลงได้หรือ
2: มันยับยั้งได้ไหมครับอาจารย์การประหารชีวิตเนี่ยมันทำให้คนที่กำลังจะทำความผิดหรือว่าคิดจะทำความผิดเขาเกิดความกลัวไหมตรงนี้มันสามารถยับยั้งผู้กระทำความผิดได้จริงไหมฮะอาจารย
3: ์มันอยู่ที่ความรู้นะครับ
2: ร
3: ู้มากกลัวมากรู้น้อยกลัวน้อยไม่รู้ไม่กลัวเลยถ้าคนไม่รู้กฎหมายไม่สนใจเลยนะครับเขาก็ไม่รู้อยู่ดีครับเพราะเขาไม่สนใจว่ากฎหมายมีโทษประหารไม่สนใจดูข้อมูลข่าวสารถ้าเราเจอคนประเภทนั้นน่ะต่อให้มีโทษประหารมันก็ทำอะไรไม่ได้มากนะแต่ถ้าเรามีคนอีกประเภทนึงฝั่งตรงข้ามครับประเภทรังเกียจพยันตรายรังเกียจความไม่ปลอดภัยของสังคมแล้วก็หันมาไม่เพิกเฉยเห็นอะไรไม่ดีถ่ายรูปส่งจอสอร้อยผมบอกได้เลยนะว่าคนร้ายส่วนมากเนี่ยครับเขาไม่ได้กลัวเวลาทำผิดนะแต่เขากลัวโดนจับไปขังเพราะฉะนั้นถ้ามันมีใครที่มีพฤติกรรมผิดปกติอ่ะแค่ท่านยกมือถืออ่ะถ่ายรูปเขาอ่ะคนร้ายถ้ารู้ตัวว่าถูกถ่ายรูปเนี่ยเขาจะไม่ลงมือทำตรงนั้นแล้วครับที่เขากำลังจะทำความผิดเนี่ยเขาจะไม่ลงมือละเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเขาถูกถ่ายรูปหรือเขาหันไปเห็นกล้องวงจรปิดเขารู้ว่ากล้องนี้ถ่ายเขาแล้วเขาจะไม่ทำอะไรเพราะเขากลัวโดนจับคนร้ายทุกคนเวลาลงมือเนี่ยเขาต้องคิดว่าเขาจะต้องไม่โดนจับนะครับเพราะฉะนั้นค่านิยมร่วมในการช่วยกันป้องกันอาชญากรรมในการไม่เพิกเฉยต่อพยันตรายในสังคมเนี่ยมันจะป้องกันได้ดีกว่าที่เราจะไปบอกว่าให้ประหารได้มากนะครับผมว่าจีนเขาประหารมากอาชญากรรมเขาลดลงสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแต่พอเขามาทำเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะครับสถานการณ์เขาก็กลับเริ่มดีขึ้นไอ้ละครแนวตั้งคุณธรรมต่างๆเห็นไหม
2: ครับ
3: เนี่ยเขาก็ทำเพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดในบริบทภาพรวมนะครับว่าถ้าเราช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยรังเกียจพฤ ฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคมพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมแล้วไม่ยอมแล้วช่วยแจ้งเหตุแล้วเรามองทุกคนเนี่ยที่เดินถนนทั้งหลายโดยเฉพาะในยุคที่มีลูกคนเดียวลูกยุคที่เราจะเหลือตัวคนเดียวเพราะว่าพอลูกคนเดียวเนี่ยพ่อแม่จากไปเด็กคนนั้นก็จะเป็นตัวคนเดียวแล้วแล้วเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่จากไปเร็วก่อนวัยอันควรเขายิ่งโดดเดี่ยวเร็วอ่ะเขาจะได้ไม่มีความโดดเดี่ยวเนื่องจากสังคมเนี่ยช่วยกันป้องกันภัยอันตรายให้ชีวิตเขาและขณะเดียวกันถึงเขาจะตัวเดียวเขาก็จะช่วยป้องกันภัยอันตรายในสังคมให้คนอื่นด้วยในเวลาเดียวกันโดยสร้างค่านิยมวัฒนธรรมร่วมว่าอะไรที่เป็นภัยต่อสังคมต่อความปลอดภัยของชีวิตปกติสุขนั้นเราจะไม่ยอมเราจะแจ้งเหตุเราจะช่วยกันมองอย่าลืมนะครับคนร้ายกลัวสายตากลัวบันทึกภาพเวลาเกิดเหตุนะฮะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราลองทุกคนเนี่ยช่วยกันยืนจ้องมองสิครับสิบสายตายืนจ้องมองเนี่ยผมเชื่อว่าคนร้ายหยุดละต่อให้เราไม่อยากยุ่งไม่อยากไปด่าไม่อยากทะเลาะแต่มองแล้วชักสีหน้าไม่พอใจใส่นะครับผมเชื่อว่าคนร้ายหยุดทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับเรามีส่วนร่วมกันเอาเรื่องนี้มาถอดบทเรียนว่าต้องมีส่วนร่วมแล้วขณะเดียวกันก็คือพฤติกรรมรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาจะพูดนะว่ารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะลูกอย่างนี้นะครับผมว่าคำนี้ก็น่าคิดนะครับคือเราก็ต้องไม่เอาชีวิตเราไปเสี่ยงในที่ที่ไม่ควรไปนะสมมติว่าในที่เปี่ยวดึกดื่นเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปนะครับรอให้ปลอดภัยแล้วค่อยไปเนี่ยคือมีสติรับรู้สถานการณ์แล้วก็มีสติรับรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยให้ผู้อื่นนะครับผมเชื่อว่าสังคมจะดีขึ้นแต่ว่าบริบทของการประหารชีวิตนั่นน่ะมันก็ใช่ครับถ้าใครที่ถูกประหารแล้วเขาจะไม่มีสิทธิ์กลับมาทำผิดอีกนะครับ
2: แต่มันจะมีเรื่องของ
3: เดียวกัน
2: มันจะมีเรื่องพอเราพูดถึงประหารชีวิตนะครับอาจารย์มันจะมีเรื่องของความเหมาะสมของหลักสิทธิมนุษยชนขึ้นมาตรงนี้อาจารย์มองว่ายังไง
3: มันเป็นบทบัญญัติของกฎหมายครับ
2: ครับครับ
3: มันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเสรีภาพในการชุมนุมครับใช่ไหมรัฐธรรมนูญบอกว่าทุกคนมีเสรีภาพในการชุมนุมใครจะมาจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมไม่ได้เว้นแต่บทบัญญัติของกฎหมายถูกไหมครับเห็นไหมเขาจะใช้คำว่าเว้นแต่บทบัญญัติของกฎหมายเพราะนั้นคุณจะบอกว่าสิทธิมนุษยชนยังไงก็เนื่องกฎหมายมันบัญญัติว่าให้มีโทษประหารมันก็ต้องประหารนะครับถ้ามันถึงเวลาเพียงแต่ว่ากลไกที่จะไปสู่การประหารชีวิตมันไม่ง่ายเพราะว่าพอคนที่ถูกจับดำเนินคดีเป็นจำเลยเขารับสารภาพอะนะครับโดยมากรับสารภาพก็มักจะได้รับลดหย่อนโทษละก็ไม่รับโทษประหารหรือคนที่ต้องโทษประหารเนี่ยนะครับเขาอาจจะเข้าไปสู่กลไกด้านอื่นสามารถที่จะมีช่องทางยกเว้นโทษประหารต่อไปได้อะไรเงี้ยมันก็ยังมีกระบวนการซึ่งเป็นบทบัญญัติกฎหมายต่อไปอีกนะครับ
2: แล้วถ้ามันเป็นกรณีที่แบบทำผิดซ้ำซากเหรอครับอาจารย
3: ์ทำผิดซ้ำซากก็ต้องมีมาตรการไงครับการกระทำผิดซ้ำเนี่ยนะครับมันมีกฎหมายควบคุมอยู่ถ้าผิดซ้ำเนี่ยก็ให้ดำเนินการอย่างไรตามกฎหมายและขณะเดียวกันอัยการก็จะบรรยายฟ้องขอให้ศาลลงโทษสถานหนักด้วยนะครับตอนฟ้องอ่ะจำเลยนี้จะทำผิดซ้ำนะครับโดยทำผิดเรื่องอะไรมาแล้วมาทำผิดซ้ำอีกขอให้ศาลเพิ่มโทษต้องเพิ่มโทษด้วยนะครับและลงโทษสถานหนักคือกฎหมายเนี่ยไปสองด้านเลยนะครับจำได้เลยครับว่าสมมติว่าฆ่าข้อหาฆ่าผู้อื่นเนี่ยจะจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยจำคุกไม่เกิน20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเพราะมันก็แปลว่าศาลใช้ดุลพินิจจำคุกได้หลายสเต็ปถูกไหมครับ
2: ครับ
3: แต่ดุลพินิจตรงนี้มันมาจากความร้ายแรงของการกระทำว่าคนร้ายเนี่ยมีพฤติกรรมร้ายแรงท้าทายกฎหมายไม่ยำเกรงกฎหมายขนาดไหน
2: อ
3: ุกอาจขนาดไหนนะครับแต่ถ้าพฤติกรรมปกติมันก็อาจจะเป็นกระบวนการลงโทษที่ยังอยู่ในระดับต่ำหรือระดับกลางแต่ถ้ามีพฤติกรรมร้ายแรงเนี่ยศาลก็จะกำหนดโทษสูงขึ้นอัยการก็บวกเข้าไปครับว่าและกระทำผิดซ้ำในเรื่องนี้ขอให้ศาลเพิ่มโทษนี่คือการฟ้องเพิ่มโทษนะฮะศาลก็จะเพิ่มโทษเข้าไปอีกครับนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าในอดีตเนี่ยการรับสารภาพบางเรื่องศาลเคยไม่ให้ประโยชน์มาแล้วนะครับเช่นศาลท่านพิจารณาว่ารับสารภาพโดยจำนนต่อพยานหลักฐานนะไม่เป็นเหตุบรรเทาผลร้ายนะไม่ลดโทษให้ก็เคยมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือกระบวนการพิจารณาในศาลที่พนักงานอัยการเนี่ยจะต้องช่วยทำหน้าที่ส ซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้ครับเดี๋ยวอัยการจะต้องฟ้องขอเพิ่มโทษขอนับโทษต่อไหมถ้ามีโทษเก่าอยู่หรือขอใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำนะครับหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยหลังจากพ้นโทษแล้วเนี่ยถ้ายังประเมินไม่ผ่านจะใช้กฎหมายเนี่ยคุมตัวต่อไปได้อีกนะอะไรอย่างนี้ครับมันจะมีอยู่ครับซึ่งเดี๋ยวพนักงานอัยการเขาจะดูสำนวนการสอบสวนแล้วก็จะต้องทำหน้าที่ให้ครบถ้วนนั่นแหละครับเพราะว่าอัยการก็คือประชาชนที่ตกเย็นพวกเราก็เดินกลับบ้านเหมือนประชาชนเหมือนพี่น้องที่อยู่ในท้องถนนหนทางเราก็ต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัยของสังคมเราครับ
2: ครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็ติดตามเรื่องราวดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราครับอาจารย์แล้วก็สุดท้ายนี่ครับอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวอยู่เรียนเชิญอาจารย์ได้เลยนะครับ
3: ครับก็อยากให้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังว่าช่วยกันครับเราจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่เป็นพยานอันตรายต่อสังคมช่วยกันถ่ายรูปช่วยกันแจ้งเหตุนะครับเพื่อให้สังคมเราเนี่ยปลอดภัยหรือโอกาสที่จะเกิดภัยนะครับหรือคดีอาญาอุกอาจต่างๆเนี่ยมันจะได้ลดลงถ้าสังคมเราเปลี่ยนเป็นว่าทุกคนเนี่ยสนใจเรื่องความปลอดภัยในสังคมนะครับหรืออย่างที่เราคุยกันว่าป้าข้างบ้านจะรู้ทุกเรื่องเนี่ยแต่ถ้าป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้ในหมู่บ้านย่อมจะเป็นผลดีกับหมู่บ้านนั้นเช่นเดียวกันด้วยครับ
2: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่สละเวลาให้กับทางจอสร้อยของเรานะครับอาจารย
3: ์ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะครับอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนนะครับที่มาเพิ่มเติมกับเรื่องราวดังกล่าวข้อกฎหมายนะครับขั้นตอนวิธีการพิจารณานะฮะเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่จับตามองแล้วก็ถูกพูดถึงนะฮะขอบคุณคุณจิรทีพด้วยคุณวิรัตคุณกระปุกแดงคุณรพีนะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
4: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก NEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม NEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ NEA eService บนเว็บไซต์ www.nea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง NEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ช่วงนี้เรื่องราวจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่ารฟม.นะครับมีแจ้งเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวนะครับเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้า2ช่องจราจรและบนถนนทางออกทางพิเศษกาญจนาภิเษก1ช่องจราจรบริเวณบริษัทอาณาจักรดีเวลลอปเมนต์จำกัดระยะทางประมาณ100เมตรเพื่องานยกติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งหลักโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคนองครุในมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้า2ช่องจราจรและบนถนนทางออกทางพิเศษกาญจนาภิเษก1ช่องจราจรบริเวณบริษัทอาณาจักรดีเวลลอปเมนต์จำกัดระยะทางประมาณ100เมตรครับเพื่องานยกติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งหลักในวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและสามารถเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทนเพิ่มเติมได้อีก1ช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข080-072-6522ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com ทาง080-072-6522ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com

0: วันนี้ปิดเส้นทางนะ
1: ใช
0: ่ผู้ใช้พุ่งชนสายหนึ่งจากด้านเพชรเกษมออกมาทางบนราชบุรีเขาออกก็ดีนะ
1: ครับ
0: ถนนที่เคยร้องเรียนก็ทำเสร็จหมดแล้ว
1: ครับผม
0: ครับก็ไม่เกิดปัญหาอะไรออกมาใช้บริมด้านขาออกยาวๆออกมาเลยก็ไม่ติดนะ
1: ครับ
0: ก็ใช้ได้ดีโดยตลอดขณะรายงานนี้ออกมาเกือบจะเป็นเส้นทางสายยาแล้วก็ใช้ได้ครับขาเข้าก็ยังดูยังไม่เป็นปัญหานะ
1: ครับ
0: ยังไม่ติดมีปัญหาอย่างเดียวคืออากาศร้อน
1: ร้อนมาก
0: แดดจ้าเลย
1: คร
0: ับ เดี๋ยวแม่คุณฝนครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณโฮโต้99นะครับวันนี้ใช้เส้นบรมราชชนนีนะครับสาย4มาสาย5ก็บอกว่าการจราจรยังไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับรัชดานี่มีทั้งเรื่องของรถจอดเสียแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเลยนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้รถจอดเสียเราประสานงานสนพหลโยธินเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับบริเวณช่วงต่างระดับรัชวิภาที่คุณเจษฎาแจ้งเข้ามาบอกว่าเป็นรถเมย์อยู่เลนซ้ายเป็นฝั่งขาออกสนพหลโยธินบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่พบน่าจะเคลื่อนย้ายได้แล้วนะครับแล้วก็อุบัติเหตุที่รัชดาพิเศษอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะคนละฝั่งกลางสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะครับรับแจ้งว่าชนกัน3คันเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถจักรยานยนต์1คันอยู่ช่องทางซ้ายนะครับเห็นบอกว่ามีคนเจ็บด้วยหลังจากนั้นไม่นานเราก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้หลังจากได้รับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มเติมกลับมาให้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะได้ทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับที่บอกว่า3คันเนี่ยไม่น่าจะมีคนเจ็บนะรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้ากลางสะพานตรงต่างระดับประชานุกูลนะครับตรงข้ามแยกประชานุกูลนะฮะก็บอกว่ามีเก๋ง2คันจักรยานยนต์1คันอยู่เลนซ้ายแล้วก็ท้ายแถวสะสมก่อนหน้านี้อยู่วงสว่างแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยพอเคลื่อนย้ายไปการจราจรก็เริ่มกลับมาใช้การได้ดีขึ้นเมื่อสักครู่ที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าได้ช้านะแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยแต่พอเปิดการจราจรรถก็ใช้การได้ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็กรณีของคุณแสงที่บอกว่าภายในอุโมงค์รัชโยธินอันนี้2จุดเลยแต่ว่าใกล้กันอยู่ในอุโมงค์นะครับเป็นฝั่งขาเข้าคู่แรกเนี่ยเป็นกระบะกับเก๋งอยู่เลนซ้ายแล้วก็เลยมานิดหน่อยก็จะมีเก๋งอีก2คันอยู่เลนขวาสนพหลโยธินรับแจ้งว่าเคลื่อนย้ายแล้วนะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะทั้ง2จุดเลยที่อยู่ใกล้ๆกันในอุโมงค์รัชโยธินนะรัชดาฝั่งขาเข้าการจราจรก็เริ่มใช้การได้ดีขึ้นนะครับส่วนรัชดาขาเข้าตรงประชานุกูลเห็นบอกว่ามีชะลอตัวสะสมอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองตอนนี้ก็ใช้การได้ดีขึ้นแล้วเหมือนกันส่วนฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับฝั่งกลับกันบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทางฝั่งของรังสิตนครนายกนะครับที่วันนี้รับแจ้งว่ามีปัญหาเป็นแนวก่อสร้างแล้วก็ติดขัดท้ายแถวตอนนี้สั้นลงนะเหลือไม่ถึงกิโลครึ่งละเหลือท้ายแถวนี้อยู่ไม่ถึงคลอง10แล้วต้องผ่านพ้นคลอง10มาเล็กน้อยนะถึงจะเจอท้ายแถวจุดที่เขาซ่อมผิวเนี่ยจะอยู่ระหว่างช่วงคลอง10ไปคลอง11นะฮะถ้าเป็นหลักกิโลเมตรก็ประมาณกม24ไป25เป็นฝั่งขาออกนะทางหลวง305หรือว่ารังสิตนครนายกฝั่งขาออกกม24ไป25ช่วงคลอง10ไปคลอง11ก็มีการปิดเบี่ยง2เลนซ้ายนะวิ่งได้แค่เลนเดียวเลนขวานะครับเขาบอกว่ารถติดมากแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เริ่มดีขึ้นเดี๋ยวต้องมาดูช่วงเย็นช่วงหลัง4โมงเย็นนะประมาณ5โมงเนี่ยค่อยกลับมาดูอีกทีว่าจุดเนี้ยเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวมันสั้นลงเยอะถ้าเทียบกับเมื่อช่วงสายช่วงเที่ยงนะที่หลายท่านบอกว่าอู้ท้ายยาวมากนะครับก็แนะนำให้เลี่ยงกันนะคนที่เขาใช้เส้นทางประจำเขาก็เพิ่มเติมให้ก็แนะนำให้วิ่งเรียบคลองไปนะครับแล้วก็ไปทางวัดสะบัวแล้วก็ไปตัดรังสิตนครนายกอีกทีนึงแล้วค่อยไปกลับรถมันจะเลยจุดแนวก่อสร้างไปแล้วการจราจรมันก็จะคล่องตัวนะครับส่วนฝั่งขาเข้าไม่ติดนะฝั่งขาเข้าหลายท่านแจ้งเข้ามาบอกว่าขาเข้านี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณสมทรงบางยี่เรือเขาบอกอากาศร้อนนะแต่ว่าการจราจรในคล่องตัวขอบคุณพี่สมทรงด้วยนะครับนี่เพิ่มเติมมาให้ใน YouTube นะแล้วก็คุณรพีบอกว่าร้อนจน

ปวดหัวเลยโอ้โหรักษาสุขภาพด้วยนะครับแดดค่อนข้างแรงนะนะครับหลายพื้นที่เลยนะฮะกลุ่มฝนยังไม่มีนะครับในกรุงเทพนี่ก็ดูให้เป็นระยะนะครับยังไม่พบกลุ่มฝนนะช่วงตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นมาก็จะเป็นลักษณะฝนกระจายตัวนะครับอยู่ทางสุพรรณบุรีบ้างนะครับจะไปทางด้านของพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มาจากทางด้านของกาญจนบุรีส่วนกลุ่มใหญ่นี่จะอยู่แถวราชบุรีเพชรบุรีนี่จะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยกำลังไม่น่าจะส่งมาถึงกรุงเทพนะก็ต้องดูช่วงเย็นอีกทีนึงครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย60%แล้วก็ส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะฮะช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งกรมคุมประพฤติทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพรบ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: มา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรียกถกด่วนอธิบดีราชทัณฑ์กรมคุ้มครองสิทธิ์กรมคุมประพฤติกรณีผู้ต้องหาฆาตกรรมอำพราง5ศพสั่งเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในข่ายเฝ้าระวังตามมาตรการเจซอกคุณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการกรณีผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมทั้งนี้พลตำรวจโทรัฐพลเปิดเผยว่าที่ประชุมวันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายและการเฝ้าติดตามพฤติกรรมผู้พ้นโทษในคดีต่างๆโดยข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์พบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วและมิได้รับสิทธิประโยชน์ใดเป็นกรณีพิเศษไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานอภัยโทษการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษแต่อย่างใดอีกทั้งไม่ได้ปล่อยปะละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามมาตรการหรือพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดในรูปแบบคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
6: สีหศักดิ์เผยรอผลนิติวิทยาศาสตร์จอร์เจียกรณีฮารุนโซโลก่อนส่งร่างกลับไทยเร่งสอบเหตุแจ้งล่าช้ากว่า10วันคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนายฮารุนโซโลว่าคาดว่าสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้เร็วๆนี้แต่ยังไม่สามารถกำหนดวันได้เนื่องจากทางจอร์เจียอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งหลักฐานทั้งหมดอยู่ในประเทศจอร์เจียโดยกระทรวงการต่างประเทศติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังระบุว่าหากญาติมีข้อสงสัยหรือไม่พอใจผลการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียก็สามารถขอให้มีการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชซ้ำในประเทศไทยได้ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งเหตุแล้วแต่ไม่รีบดำเนินการนั้นนายสีหศักดิ์ชี้ว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้ดำเนินการทันทีประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือสาเหตุใดทางการจอร์เจียจึงใช้เวลานานกว่า10วันในการแจ้งเหตุให้ฝ่ายไทยได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิตโดยตรงซึ่งทางญาติได้มีการขอบคุณและพอใจในการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนายสีหศักดิ์กล่าวว่าจากข้อมูลเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติโดยภาพจากกล้องวงจรปิดไม่พบผู้ใดเข้าออกและการตรวจร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างไรก็ตามยังต้องรอผลการสอบสวนและหลักฐานจากตำรวจจอร์เจียอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะหารือกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุที่มีการแจ้งเหตุช้าและจะติดตามความคืบหน้าของกระบวนการสอบสวนอย่างต่อเนื่องนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของ BEM กันนะครับแจ้งเรื่องของการเบี่ยงการจราจร BEM แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณต่างระดับพญาไทถึงก่อนเข้าด่านประชาชื่นทางพิเศษศรีรัตน์ครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจรเนื่องจากมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางซึ่งผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับบริเวณต่างระดับพญาไททั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกบริเวณก่อนเข้าด่านประชาชื่นในฝั่งขาออกตั้งแต่วันจันทร์ที่3สิงหาคมวันนี้นะครับถึง30กันยายน2569เวลา 22:00 น.ถึง 5:00 น.ตั้งแต่วันจันทร์ที่3สิงหาคมถึง30กันยายน2569ครับ 4:00 น.ถึง 5:00 น.ครับทั้งนี้ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและการซ่อมแซมครั้งนี้อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังกระทบต่อบ้านผู้พักอาศัยใกล้ทางพิเศษขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-664-6400ครับ02-664-6400ครับเริ่มวันนี้นะครับคืนนี้คืนแรกนะครับ4:00 น.จนถึง5:00 น.ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นะครับเป็นการเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษศรีรัตน์ส่วน A เพื่อเข้าทำการปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษบริเวณต่างระดับพญาไททั้งสองฝั่งขาเข้าและขาออกและก่อนเข้าด่านประชาชื่นฝั่งขาออกนะครับขอบคุณข้อมูลจาก BEM ครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนครับสวัสดีคุณสมทรงคุณระพีคุณกระปุกแดงแล้วก็คุณพระเกอินนะครับในช่วงหลัง15นาฬิกานะฮะก็บอกว่าวันนี้หลายท่านบอกว่าร้อนมากนะครับรับแจ้งเรื่องของสภาพอากาศมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าร้อนนะร้อนจริงๆวันนี้อุณหภูมินี่30 กว่าในหลายพื้นที่นะครับที่ได้รับแจ้งมาก็ในส่วนของกรุงเทพยังไม่มีจุดไหนที่รับแจ้งเรื่องของฝนตกเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าแดดค่อนข้างแรงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรวันนี้มีสอบถามเข้ามาหลักๆเนี่ยอยู่ประมาณ2จุดบริเวณสุดทางพิเศษบุรพาวิถีที่จะมุ่งหน้าไปถนนเทพรัตน์บางนาตราดเป็นแนวก่อสร้างต่อเนื่องไปตัดระดับหนองไม้แดงจุดนั้นยังชะลอตัวแต่ว่าท้ายแถวไม่ยาวมอเตอร์เวย์สาย7หมดปัญหาไปแล้วพระราม2หมดปัญหาไปแล้วกาญจนานะครับก่อนหน้านี้ที่มีชะลอตัวเชิงทางขึ้นสะพานเชียงรากเจ้าพระยายังชะลอตัวกันอยู่สำหรับฝั่งขาออกฝั่งกลับกันขาเข้าเริ่มชะลอตัวด้วยแต่ว่าท้ายแถวยังสั้นอยู่แล้วก็ที่ยังหนาแน่นอยู่ก็จะเป็นรังสิตนครนายกนะครับเป็นช่วงระหว่างคลอง10ไปคลอง11ที่บอกว่ามีการขูดผิวมีการทำผิวจราจรกันใหม่ซึ่งช่วงตั้งแต่สายๆมาเนี่ยมันติดมากนะจนมาถึงตอนนี้ท้ายแถวก็สั้นลงเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูหลังเร่งด่วนเย็นน่ะถ้าจะติดอีกทีก็น่าจะเป็นช่วงหลัง 4-5 โมงอ่ะนะครับตอนนี้ก็ท้ายแถวประมาณ1กิโลนะอยู่ช่วงเลยคลอง10ไปก่อนถึงคลอง11นะฮะบริเวณจุดที่เขาทำก็ประมาณกม24ไปกม25นะโดยประมาณนะครับโดยประมาณก็บริเวณช่วงกม24ไปกม25โดยประมาณนะก็เป็นการเปลี่ยนผิวจราจรนะครับสำหรับจุดดังกล่าวรถค่อนข้างติดนะครับรถค่อนข้างติดเพราะว่าได้คุยกับคนในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางได้คุยกับท่านสารวัตรจราจรสภ.ธัญบุรีก็บอกว่าติด นะสำหรับจุดนี้ก็มีการเร่งระบายการจราจรให้วิ่งได้แค่เลนเดียวคือเลนขวานะครับกม24ไปกม25ปิด2ช่องทางซ้ายนะเป็นงานปรับผิวจราจรใหม่ติดขัดกันอยู่นะครับสำหรับจุดนี้ระยะทางที่ทำก็บอกว่าประมาณ200เมตรนะแต่ว่าการจราจรมันติดมากเพราะว่ามันผ่านได้แค่เลนขวาสุดเลนเดียวนะครับก็มีหลายท่านบอกว่าแนะนำให้ไปใช้เรียบคลองจะสะดวกกว่าแล้วก็ค่อยไปกับรถเอาออกบริเวณช่วงเลยวัดสะบัวไปนะแล้วก็ไปตัดเข้าลังสิตนครนายกขาเข้าแล้วค่อยไปกับรถมามันจะเลยจุดที่ทำถนนไปแล้วนะฮะมันอ้อมกว่ากันไม่เท่าไหร่หรอกครับนิดเดียวเองแต่ว่ามันช่วยลดระยะทางได้เยอะเลยสำหรับจุดดังกล่าวคุณตู่ระยองเพิ่มเติมมอเตอร์เวย์สาย9มาเป็นการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกนะหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9ขอบคุณพี่ตู่ด้วยด่านทับช้างมุ่งหน้าบางปะอินเข้าออกคล่องตัวดีอากาศร้อนรถน้อยคล่องตัวดีครับนะฮะนี่เป็นข้อมูลจากคุณตู่ระยองที่เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube แล้วก็พี่พะเก้อินบอกว่าเห็นเรดาร์กลุ่มฝนแถวสมุทรสงครามแล้วก็แถวพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มาจากทางด้านของราชบุรีเพชรบุรีนะครับกลุ่มนี้ก็น่าจะเคลื่อนเข้าสมุทรสงครามสมุทรสาครไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูทิศทางลมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นณตอนนี้คือเคลื่อนเข้ามาทางด้านของสมุทรสงครามต่อเนื่องมาสมุทรสาครนะครับแต่ว่าไม่น่าจะถึงสมุทรสาครณตอนนี้นะแต่ถ้านานกว่านี้ไม่แน่ใจนะครับอีกกลุ่มนึงจะอยู่ทางสุพรรณบุรีไปทางพระนครศรีอยุธยาอย่างที่คุณพระเกอินเพิ่มเติมมาให้นะครับในคอมเมนต์ทาง YouTube วันนี้พหลโยธินขาเข้าจุดเดิมนะครับตรงแถววังน้อยมีชะลอตัวนะครับตรงแถววังน้อยขาเข้าแต่ว่าดูแล้วท้ายแถวก็ไม่ยาวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วนะก็การจราจรก็ใช้ได้เข้ามาทางด้านของบางปะอินบางปะอินใช้การได้แล้วเมื่อช่วงเที่ยงมีชะลอตัวนิดหน่อยท้ายแถวไม่ได้ยาวนะครับก็ตอนนี้ใช้การได้เป็นปกติส่วนในเมืองหลักๆเลยรับแจ้งมาจะเป็นทางโซนแถวพระรามหนึ่งทางฝั่งของเพชรบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงราชเทวีกับประตูน้ำก็ยังแน่นกันอยู่สองฝั่งเลยแล้วก็ด้านของรัชดาแล้วก็สุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทค่อนข้างแน่นตอนนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกเส้นหนึ่งก็คือราชดำเนินกลางจากผ่านฟ้าเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือว่าลงไปถึงทางด้านของคอกวัวครับที่จะมุ่งหน้าเข้ามาวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ค่อนข้างติดนะฮะตอนนี้รถเยอะนะครับเชิงทางลงสะพานปิ่นเกล้ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็สะพานพระราม8ยังใช้การได้ทั้งไปกลับถนนรัฐวิถีที่จะมุ่งหน้าแยกสังฮีแล้วก็ทางฝั่งด้านบนสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นยังชะลอตัวกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันไปด้านของฝั่งถนนสิรินธรด้านนี้ยังเคลื่อนตัวได้งามวงวานฝั่งขาออก 3:30 รถเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงบางเขนที่จะมุ่งหน้าพงเพชรแล้วก็ใต้ด่วนที่จะมุ่งหน้าแครายส่วนฝั่งติวานนท์ที่มาจากสนามบินน้ำเมื่อช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเขาบอกรถเยอะแต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวจะสั้นกว่าละฝั่งที่มาจากแยกติวานนท์มาจากซอยเรวดีนี่ฝั่งนี้ท้ายแถวเขาจะยาวกว่าละที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายส่วนอีกด้านนึงรัตนาธิเบศรเข้าแครายติดแต่ถ้าออกจากแครายไปสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่ติดนะครับแล้วก็ด้านบนสะพานพระนั่งเกล้าต่อเนื่องไปรัตนาธิเบศรบางรักน้อยท่าอิฐบางพูนไปจนถึง M81 ไปจนถึงต่างระดับบางใหญ่ส่วนรัตนาธิเบศรขาออกยังเคลื่อนตัวได้ทางช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานไม่ได้มีปัญหาการจราจรทางฝั่งนครอินทร์ขึ้นลงสะพานพระราม5ต่อเนื่องราชพฤกษ์ไปวงเวียนบางขุนกองไปจนถึงบางคูเวียงก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็ช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานคู่ขนานจะมีปัญหาขาเข้าแถวตลาดพระราม5ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไปชะลอตัวในวงเวียนแต่ถ้าข้ามสะพานไปไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้คุณชาลีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเตมาครับผม
2: พี่ชาลีขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรพี
3: ่สีม่วงครับน้ำเงินทะเบียนทอทหารน้อยหีบ7367
2: ครับหมวดจังหวัดอะไรกทมเน
3: า
2: ะ
3: กทมสากลกรุงเทพ
2: พี่เก็บอะไรได้อ่ะพี่ชาลี
3: กระเป๋าตังคุณอะไรอ่ะคุณ
2: ฮะ
3: กระเป๋าตังคุณอะไรที่ไอ้ขึ้นจากโรงพยาบาลวิภาวดีที่แกล้งคุณไปอ่ะ
2: เอ้าพี่ฟังอยู่เหรอพี่ฟังจสร.อยู่เหรอ
3: ฟังอยู่พอดีผมเข้ามาบ้านตามองไม่เห็นนะบอกมา
4: พ
3: ี
4: ระเม
3: ศ
4: ค่ะ
3: พ
2: ี
3: ระเม
2: ศ
3: รัศมีวิจิตรไพศาล
2: โอ้ยขอบคุณมากตรงกันเลย
3: ตาผมไม่ค่อยดีไงเลยเข้ามาบ้านให้ลูกมันดูให้
2: ไม่เป็นไรบ้านอยู่ที่ไหนพี่ชาลี
3: อยู่วงแหวนกาญจนา
2: ตะวันออกเหรอ
3: ตะวันตกฮะ
2: ตกช่วงไหน
3: สุขสันต์ 6วงแหวนเซ็นเตอร์สุขสันต์ 5
2: อ๋อสุขสันต์ 5หมู่บ้านสุขสันต์ 5
3: ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะคนละฝั่งสะพานลอย
2: อ๋อฝั่งตรงข้ามเหรอ
3: ครับผม
2: อ๋อ
3: แต่เอาตัวนั้นมันจุดใหญ่ไง
2: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุยกับเจ้าของเขาหน่อยนะเขาจะได้อุ่นใจคุณธีรเมธตอนนี้อยู่ในสายคุณธีรเมธครับ
4: ครับฮัลโหล
2: คุณธีรเมธตอนนี้อยู่กับคุณชาลีขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวที่แจ้งไว้
4: อืมครับ
2: มีอะไรอยากจะสอบถามขอบคุณเขาหน่อยไหม
4: ขอบคุณครับคือเจอแล้วใช่ไหมครับ
3: ทุกอย่างเรียบร้อยคุณเมฆครับ
4: ฮัลโหล
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: สวัสดีครับ
4: เจอกระเป๋าตังค์แล้วใช่ไหมครับ
3: อยู่ผมมาถึงประชานุกูลพอดีผู้โดยสารเรียก
4: อ๋อครับ
3: ผู้โดยสารเขาเห็นอยู่ข้างล่างผมบอกของในรถเอาไว้ในรถครับผมจะแจ้งเขาเอง
4: อ๋อครับ
3: ทุกอย่างเรียบร้อย
2: จำได้ไหมทั้งสองท่านตอนขึ้นรถไปได้คุยกันไหมฮะคุณธีรเมธ
3: ได้คุย
4: กันนิดนึงเพราะว่าตอนแรกผมออกรถเมย์ไงก็เลยบอกแท็กซี่ตามรถนี้ไป
2: ไอ้ในกระเป๋ามีอะไรสำคัญบ้างไหมเนี่ยในกระเป๋าเราเนี่ย
4: มีบัตรประชาชนกับใบขับขี่ครับที่สำคัญแล้วก็เงินสดนิดหน่อยไม่เกิน 1,000 บาท
2: เหรอเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้เหรอครับ
3: วันเท่าไหร่นะ
4: ช่วงประมาณ 11:30 ครับ
2: ครับ
3: เงินสด 1,800
2: 1,800 บาทเหรอฮะ
3: ครับ
4: อ๋อ
2: แต่คุณธีรเมฆเขาจะเอาแค่พันเดียวเหรอหรือไง
3: ไม่มีอะไร
2: หยอกหยอก
3: ก็อย่างนี้ให้คุณประเมศเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะโทรหาแต่เช้าพาผมไปที่ตั้งหัวเจ๋ง
2: เ
3: พราะวันนี้ผมเข้าบ
2: ้
3: านแล้ว
2: เอางี้เดี๋ยวเราให้เบอร์คุยกันหลังไมค์ดีไหมว่าจะนัดคืนกันยังไงแต่ว่าตอนนี้ให้คุณธีรเมฆเขาอุ่นใจก่อนว่าของเขาอ่ะไม่ได้หายยังอยู่ครบใช่ไหมใช่ไหมพี่ชาลียังอยู่ครบใช่ไหมเนี่ย
3: อยู่ครบไม่ต้องเนี่ยดูทั้งครอบครัวลูกเต้าอยู่นี่หมด
2: แล้วพี่ธีรเมฆบ้านอยู่แถวไหนครับ
4: อยู่แถวงานโรงพยาบาลวิภาวดีครับโรงพยาบาลวิภาวดีคร
2: ับ
3: รับคุณตรงนั้นไง
2: เดี๋ยวให้แลกเบอร์กันนี่ตอนแรกคุณธีรเมธจำสีผิดนะบอกว่าสีชมพูด้วย
4: อ๋อเหรอ
3: สีม่วงมันคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆสีชมพูแต่สีม่วงค่าทำเงินของผมแต่ว่าคุณแจ้งไหมฮะ
2: ไม่เป็นไรต่อให้แจ้งสีผิดแต่ก็ได้คืนนี่
4: ครับครับ
2: อ้าวเดี๋ยวยังไงแลกเบอร์กันหลังไมค์นะคุณธีรเมธ
4: คร
2: ับต้องขอบคุณพี่ชาลีด้วย
3: ครับผม
4: ครับครับขอบคุณมากครับ
2: ครับ
3: แล้วคุณปรเมศครับ
2: เขาชื่อธีรเมศ
4: ธีรเมศ
2: ว่าไงพี่ชาลี
3: ธีรเมศได้เบอร์ผมไปยังอ่ะ
2: เดี๋ยวเราให้แลกกันหลังไมค์เดี๋ยวเราบอกหลังไมค์เราไม่บอกหน้าไม
3: ค์ครับครับ
2: นะขอบคุณมากพี่ชาลีพี่ชาลีนามสกุลอะไรเนี่ย
3: แหลมไทยสง
2: แหลมไทยสง
3: ครับผม
2: โอเคเดี๋ยวชื่นชมคนดีให้พลเมืองดีของเรา
4: ขอบคุณมากนะคร
2: ับ ขอบคุณครับคุณธีรเมธดีใจด้วยขอบคุณพี่ชาลี
3: ครับผม
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับเนี่ยผมจะบอกว่านี่คือความน่ารักนะขออนุญาตนอกเรื่องแป๊บเดียวนะฮะนี่คือความน่ารักของคุณผู้ฟังจอสร้อยคุณธีรเมธคือคนทำหายและเขาแจ้งมาว่าเป็นแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้เมื่อสักครู่เขาก็บอกออกอากาศว่าเขามีเงินอยู่ประมาณ1,000แต่ว่านี่คือความน่ารักของคุณชาลีนะพลเมืองดีนะเขาฟังอยู่ตอนที่เราประชาสัมพันธ์เขาก็เอ๊ะว่าจุดที่มันขึ้นลงนี่มันคุ้นๆนะพอหันไปดูเอ้าเจอจริงๆแต่ว่าตัวเองสายตาไม่ดีฮะก็เลยกลับบ้านก่อนไปให้ลูกๆที่บ้านช่วยกันดูให้ภรรยาดูปรากฏว่าอ่านชื่ออ่านแล้วเอ้ยมันใช่กับที่เสมามันพูดเลยก็เลยโทรกลับมาบอกเราทั้งที่เขาไม่ได้ขับรถแท็กซี่สีชมพูนะแล้วเงินสดในกระเป๋าไม่ได้มีแค่พันเดียวนะฮะ 1,800 บาทนะฮะ 1,800 บาทนะฮะก็เขาบอกว่าเก็บทุกอย่างไว้ให้เหมือนเดิมหมดไม่ต้องห่วงเรื่องเอกสารเรื่องเงินสดนะเจอคนดีก็ดีครับขอบคุณพี่ชาลีแหลมไทยสงนี่คือแท็กซี่พลเมืองดีของเรานะฮะขับรถแท็กซี่สีม่วงคาดน้ำเงินททหารหอหีบ7367กทม.นะแท็กซี่สีม่วงคาดน้ำเงินททหารหอหีบ7367กทม.ชื่อคุณชาลีแหลมไทยสง เก็บกระเป๋าได้นะฮะพอฟังจสร้อยอยู่ถึงแม้ว่าสีจะไม่ใช่ทะเบียนจะไม่ทราบแต่ว่าด้วยความที่คุ้นจุดที่ขึ้นจุดที่ลงก็เลยติดต่อกลับมาก็เลยมองกลับไปข้างหลังก่อนผู้โดยสารขึ้นก็เรียกด้วยว่าเอานี่กระเป๋าแล้วก็ฟังจสร้อยอยู่ด้วยตอนนั้นแต่ตัวเองก็มองไม่เห็นก็เลยไม่ทราบว่าชื่ออะไรเหมือนกับที่ประชาสัมพันธ์หรือเปล่าแต่พอทราบแล้วก็เลยรีบแจ้งกลับมาปรากฏว่าใช่จริงๆนะเป็นกระเป๋าสตางค์ของคุณธีรเมธที่เขาฝากประชาสัมพันธ์นะฮะในนั้นมีเอกสารค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีเงินสดอย่างที่บอกนะครับประมาณ 1,800 บาททุกอย่างยังอยู่ครบนะฮะนี่คือความน่ารักของคุณผู้ฟังจสร้อยนะโดยเฉพาะพี่ๆที่ขับรถสาธารณะเวลาฟังจสร้อยแล้วเกิดเอะใจว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่ถึงแม้ว่าสีจะผิดทะเบียนจะจำไม่ได้แต่ด้วยความที่เขามีจิตใจดีเขาอยากจะคืนนะไม่ใช่ของเขาเขาอยากจะส่งคืนนะก็รีบกลับบ้านก่อนเลยนะไปให้ลูกให้ภรรยาช่วยดูให้นะก็ปรากฏพอได้ชื่อมาก็ใช่เลยก็เลยแจ้งกลับมาขอบคุณนะฮะขอบคุณคุณชาลีมากๆนะครับพลเมืองดีของเรานะมีทางคุณอัมพาวันบอกว่าลืมเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับเป็นกระเป๋าเดินทางผู้หญิงสีดำนะเป็นแท็กซี่สีเหลืองเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่ายสามนี่เองเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะก็บอกว่าตอนบ่ายสามเนี่ยลืมกระเป๋าเดินทางของผู้หญิงสีดำบนแท็กซี่สีเหลืองแต่จำทะเบียนไม่ได้นะขึ้นมาจากราชบุรณะแล้วก็ไปลงที่เจริญกรุง103ขึ้นมาจากราชบุรณะไปลงที่เจริญกรุง103นะฮะอีกท่านหนึ่งคุณสมพงษ์บอกว่าลืมเป็นกล้องส่องพระพร้อมกับกุญแจที่ห้อยติดไปด้วยแต่ไม่ได้บอกว่ากุญแจอะไรนะแต่บอกว่ามันมีกุญแจแล้วก็มีกล้องส่องพระเนี่ยอยู่คู่กันเหตุเกิดตอน 2:50 นะ 14:50 นาทีเกือบจะบ่ายสามนะตอนเกิดเหตุเขาบอกว่าจำได้แค่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีเขียวแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากตลาดรังสิตไปลงที่เซียรังสิตรบกวนหน่อยพี่ๆที่ขับรถสาธารณะนะครับหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อหากเก็บของได้ติดต่อกลับที่จสร้อยของเราได้นะครับไม่แน่อาจจะมีเจ้าของเขากำลังร้อนใจนะกำลังทุกข์ใจตามหาของเขาอยู่ก็ได้แจ้งกลับมาได้เลยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 15:30 นาทีโดยประมาณนะครับไปเดินตลาดกันครับกับจสร้อยและคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: เดินตลาดกับจสร้อย
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณเฉยมาค่ะ
2: ค
5: ่ะมากลับมาที่เดินตลาดกับจสร้อยนะคะ
2: ครับ
5: วันนี้คือหลายครั้งที่ได้มาคุยกับคุณเฉยมาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องราคาผลไม้หรือว่าผลไม้ออกสู่ตลาดเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยมีข่าวมาฝากเรื่องของการแปรรูปผลไม้ไทยเนื่องจากว่าเรามีผลไม้ออกมาเยอะนะคะในปีนี้เนี่ยก็เลยต้องมีการแปรรูปแล้วก็ส่งออกไปขายต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะเจาะตลาดใหม่ๆค่ะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็รับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ก็บอกว่าให้ขยายตลาดผลไม้แปรรูปนะคะของไทยค่ะภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตนะคะใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและก็การพัฒนาสินค้าเพื่อจะเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ไทยสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการและก็เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนนะคะเรามีผลไม้เยอะอย่างที่บอกค่ะเขาบอกว่าทางอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคุณสุนันทากังวานกุลกิจเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็ได้มีการคุยกับทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะคะบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการส่งออกผลไม้แปรรูปเชิงรุกค่ะยึดความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ผลักดันการทำงาน3มิตินี่คุณดูผลไม้ไทยสิขายสดแล้วมันคือผลไม้ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งระยะเวลาไว้มันก็จะเสียเน่าเสียไปแต่ถ้าเราไปทำเรื่องของการแปรรูปเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ตลาดต่างประเทศเขาก็นิยมด้วยนะคะ การทำงานบอกว่าผลักดันการทำงาน3มิติก็คือยกระดับผลิตภัณฑ์แล้วนวัตกรรมแล้วก็การขยายตลาดเชิงรุกแล้วก็รวมถึงการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยเช่นมังคุดลำไยมะพร้าวมะม่วงนะคะผ่านการแปรรูปหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำฟรีดายอบแห้งแช่แข็งฟิวเร่ซอสแล้วก็ไอศครีมค่ะก็รวมถึงกลุ่มที่ไม่ใช่อาหารก็คือเอาไปทำเวชสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะหรือว่าสินค้าไบโอเบสให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกนะคะเขาบอกว่าการขยายตลาดในระยะเร่งด่วนเนี่ยก็คือเร่งผลักดันทำตลาดในงานแสดงสินค้านานาชาติทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไทเฟกอนุก้าเอเชียหรือว่าไทเฟสติวัลต่างๆที่มีการเรียกว่างานแสดงสินค้าต่างๆเนี่ยก็ไปร่วมงานนะคะเพื่อที่จะผลักดันเรื่องของผลไม้แปรรูปของไทยนะคะมีการจับคู่ธุรกิจเพื่อเจาะตลาดผู้ประกอบการโฮเรกาก็คือกลุ่มธุรกิจเบเกอรี่ไอศครีมอุตสาหกรรมอาหารนะครับพวกนี้ก็เอาไปทำเรื่องของเบเกอรี่ไอศครีมได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแผนผลักดันที่มีศักยภาพสูงเช่นน้ำมะพร้าวผลไม้แห้งเจาะตลาดผู้บริโภคสายสุขภาพแล้วก็ตลาดของฝากนะคะชูจุดเด่นด้านคุณค่าทางโภชนาการและการเป็นสินค้าพรีเมียมสำหรับช่วงเทศกาลสำคัญค่ะเขาบอกว่าทางมีการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการนะคะที่จะให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำเรื่องของกฎระเบียบมาตรฐานสำหรับผู้ที่จะส่งออกนะคะในเรื่องของผลไม้อบแห้งต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีตัวเลขนะคุณเสมาตัวเลขส่งออกผลไม้สดของไทยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโดยเฉพาะของโปรดของคุณคือทุเรียนส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง19กรกฎาคมตอนนี้เนี่ยเราส่งออกไปแล้ว 1,763.66 ตันนะคะมูลค่าถึง 114,818.15 ล้านบาทแต่ว่าเราสามารถทำสถิติส่งออกสะสมทะลุ1ล้านตันได้ในช่วงกลางปีนะคะขณะที่การส่งออกมังคุดสดไปจีนในช่วงเดียวกันก็มีปริมาณถึง 148,776.68 ตันค่ะมีมูลค่าถึง 1,204.80 ล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะทะลุเป้านะคะเป้าหมายเราก็ตั้งไว้ที่ 150,000 ตันภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงผลไม้ไทยเป็นที่นิยมในจีนนะคะตลาดจีนก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่ยังคงเติบโตเนื่องจากว่าเป็นตลาดที่มีประชากรเยอะแล้วก็สนใจในเรื่องมังคุดกับทุเรียนของเรานะคะใครไปสอนเขาให้ต้องทานคู่กันเนี่ย
2: มันจะแก้กันใช่ไหม
5: ใช่ค่ะก็ใครที่สนใจนะคะผู้ส่งออกก็ติดต่อได้ที่1169อันนี้เป็นเบอร์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะอีกเรื่องหนึ่งคุณเสมาเป็นเรื่องของจังหวัดสมุทรสงครามอันนี้เป็นเรื่องของการแนะนำนะคะดิฉันแนะนำว่าใครนึกถึงสมุทรสงครามเนี่ยไม่ใช่มีแค่ลิ้นจี่นะคะหรือส้มโอใช่ไหมคะที่เรารู้กันสมุทรสงครามเขามีทุเรียนด้วยนะเป็นทุเรียน3น้ำด้วยนะคะเขาบอกว่าทุเรียน3น้ำของสมุทรสงครามเนี่ยนะคะบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นตรงนั้นเนี่ยมีแม่น้ำแม่กลองใช่ไหมคะไหลผ่านอำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาแล้วก็อำเภอเมืองสมุทรสงครามเป็นระยะทางกว่า23กิโลเมตรก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยส่งผลให้พื้นที่เนี่ยได้รับอิทธิพลของน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็ม3น้ำนะคะเกิดเป็นระบบนิเวศ3น้ำช่วยเติมแร่ธาตุในดินให้สมบูรณ์นะคะก็ทำให้ผลไม้เนี่ยมีหน้าล่ะมะพร้าวก็อร่อยนะคะลิ้นจี่ก็ได้แล้วก็นี่ค่ะล่าสุดทุเรียนค่ะเขาบอกว่าเป็นทำให้ผลไม้ที่ปลูกตรงนี้เนี่ยพืชรสชาติเนี่ยแตกต่างจากพื้นที่อื่นนะคะเขาบอกว่ามีการเปิดเผยจากคุณเอกชัยเทียนชัยกำนันตำบลบ้านปราโมทอำเภอบางคนทีเจ้าของสวนทุเรียน3น้ำบอกว่าพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนเนี่ยจะได้รับแร่ธาตุธรรมชาติอย่างสมบูรณ์คุณดูเนื้อเขาสิ
2: อ
5: ้วนใช่ทำให้มีเนื้อสวยหวานมันกลิ่นหอมละมุนโดยเฉพาะก้านยาวนะ ซึ่งผลผลิตเนี่ยไม่มากแต่ว่าเป็นที่ต้องการของตลาดระดับพรีเมีย
2: ม
5: จึงมีราคาสูงกว่าทุเรียนทั่วไปหลายเท่านะคะเขาบอกว่าก่อนจะทานนี่ต้องจองนะค่ะเขาบอกว่าพื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่าเหมือนภาคตะวันออกเนี่ยนะคะแต่จุดแข็งก็คือคุณภาพรสชาติแล้วก็เอกลักษณ์ของสามน้ำที่ดิฉันบอกทำให้ลูกค้าที่ลองได้ชิมแล้วเนี่ยโอ้โหโหยหาเลยล่ะนะคะปีต่อไปนี่ต้องอยากทานต่อเลยนะคะเขาบอกว่าทุเรียนพันนี้เนี่ยนะคะเริ่มมาจากที่สมัยที่คุณประภาสบุญยินดีซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามในปี 2551-2554 เป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทุเรียนพันหมอนทองและก้านยาวแล้วก็หาพันมาแจกให้ชาวสวนด้วยนะนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ท่านเป็นผู้ว่าตอนนั้นนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสมุทรสงครามมีการปลูกทุเรียน7ตำบล2อำเภอก็คือตำบลบ้านปราโมทย์ตำบลบางสะแกตำบลโรงหีบตำบลบางกุ้งตำบลบางพรมตำบลกระดังงาตำบลบางคนทีแล้วก็ตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพวานะคะหลายสวนเนี่ยลูกค้าจองตั้งแต่ลูกออกมาเล็กๆ เลยนะคะก็สะท้อนแล้วก็ล่าสุดเขามีชื่อแล้วนะทุเรียน3น้ำเขาเนี่ยชื่อเพชรอัมพวาค่ะนะคะเขาบอกว่าใครที่มีโอกาสก็แนะนำเลยว่าให้ไปหาลองชิมกันดูนะคะปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ปลูกรวมกันกว่า500ไร่แล้วก็มีต้นทุเรียนสะสมไม่น้อยกว่า 3,000 ต้นนะก็เลยเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงจากลิ้นจี่ส้มโอแล้วก็มะพร้าวนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่มาแนะนำทุเรียน3น้ำของสมุทรสงครามค่ะ
2: คร
5: ับนะคะทั้งหมดก็เป็นเดินตลาดกับจสร้อยวันนี้ค่ะคุณเสมา
2: ครับขอบคุณครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เดินตลาดกับจสร้อย
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123

0: คุณพันครับบอกว่ากรุงธนบุรีฝั่งขาเข้านะพี่พันบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแล้วนะครับที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะนี่ยังไม่ทัน4โมงเลยนะครับสงสัยมารับนักเรียนกันหรือเปล่าก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็สลับกับการหยุดนิ่งนะส่วนฝั่งกลับกันพี่พันบอกว่าเคลื่อนตัวได้ขอบคุณคุณพันด้วยนะครับคุณสุวดีแจ้งอุบัติเหตุมาถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้าครับหลักกิโลเมตรที่27เป็นรถบรรทุก2คันชนกันอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายจุดนี้ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะเราก็เลยแจ้งไปทางสภ.บางบ่อหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการที่เกิดเหตุนะสภ.บางบ่อก็บอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปเมื่อสักครู่นี่เองนะยังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสรุปว่าไม่มีคนเจ็บขอบคุณทางสภ.บางบ่อด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้การจราจรก่อนหน้านี้ชะลอตัวครับเนื่องจากเป็นรถใหญ่นะฮะเป็นบรรทุก2คันนะแต่ว่าพอเคลื่อนย้ายไปสักพักเดียวเองนะก็เริ่มดีขึ้นนะแต่ว่าเพิ่งเคลื่อนย้ายไปนะครับก็อาจจะมีท้ายสะสมอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยใช้การได้ละด้านหน้าใช้การได้ละส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะฝั่งกลับกันบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณตู่ระยองพี่ตู่แจ้ง SOS มานะครับพหลโยธินฝั่งขาเข้ากม74นะชนกัน4คันอยู่ช่องทางหลักฝั่งขวาจุดนี้เราประสานงานสภ.วังน้อยรับทราบแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณตู่ระยองบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณพันสวัสดีครับพี่พัน
1: สวัสดีครับพี่เดี๋ยวมาฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ถนนธนบุรีครับกรุงธนบุรีพี
0: ่คร
1: ับราชการสมเด็จพระเจ้าตากสินน้ำเสียวนี่อยู่โรงเรียนใหญ่นะครับผม
0: โอ้ไม่ยาวเลยนะ
1: พี่เพื่อนโรงเรียนใหญ
0: ่ยาวเลยครับพี่บ้าน
1: ยาวยาวยาวขาเข้าครับผมยาวแล้วว่าผมเลี้ยวซ้ายนะผมออกมาจุฬาลงกรณ์ก็มีปัญหาหน้าห้างเล็กน้อยพี
0: ่ไปของศาลเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้มาใช้อิสระภาพใช่ตอนนี้มาอิสระภาพ
0: ไปทำอะไรครับ
1: ยาวยาวยาวขาเข้าครับผมยาวแล้วว่าผมเลี้ยวซ้ายนะผมออกมาจุฬาลงกรณ์ก็มีปัญหาหน้าห้างเล็กน้อยพี
0: ่ไปของศาลเนาะ
1: ตอนนี้มาใช้อิสระ

0: ร้อนน่ะ
1: เนี่ยร้อนร้อนครับร้อนขนาดรถว่าแอร์อินเทนนั่นเนี่ย
0: แ
1: ขนผมนี่ดำเลยเนี่ย
0: หรอ
1: นี่ใส่เสื้อแขนสั้นแขนดำมาเลยครับผม
0: หรอฮะเอาใส่ปอกแขนสิใส่ปอกแขน
1: หน้าก็ดำครับดีแล้วใส่แว่นตาอยู่ครับหน้าดำหมดแล
0: ้
1: ว
0: โอ้เท่เลยใส่แว่นตาดำด้วย
1: สีชาสีชา
0: ใช่ประชาธิปกเป็นไง
1: เป็นไงผมอุ่นเครื่องเป็นไงผม
0: ไม่เอาสิซ้อมเฉยๆ 4-2 ไ
1: งโอ้ 4-2 ใช่ไหม
0: นำเขาก่อน 2-0 เนี่ยนะ
1: เออไล่อุ่นเครื่องเฉย
0: ๆเอออุ่นเครื่องอย่าไปคิดมากสิเออ
1: ใช่ใช่ใช่ยังไม่จริงยังไม่จริง
0: ใช่ใช่
1: ต้องไหนที่คุณเชื่อไหนเขาก็เขาเดินเขาเล่น
0: ใช่ถ้าของจริงน่าจะเละกว่านี้ถ้าหลีดเขาเอาจริงลิเวอร์พูลก็น่าจะเละกว่านี้แหละเออเขาก็ไม่เอาจริงเหมือนกัน ดูแล้วทรงไม่น่ารอดเออ
1: มาผมพี่ชายรัฐผมยังไม่มาเลยเน
0: ี่
1: ย
0: เออยังไม่มาพี่ชายรัฐวันนี้ยังไม่มา
1: ดอนบุรีนั้นเขาชอบดอนบุรีผมไม่ชอบดอนบุรี
0: เออ
1: ผมไม่ชอบนะชอบดื่มดื่มนมมีลมดีกว่าเพิ่มพลัง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ใช่ครับขอบคุณมากพี่พันธ์เดินทางปลอดภัย
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะครับใช้ตั้งแต่กรุงธนบุรีนะฮะก็บอกว่ารถติดท้ายแถวอยู่ประมาณ BTS วงเวียนใหญ่พี่พันธ์ก็เลี้ยวซ้ายไปเจริญนครไปคลองสานไปคลองสานก็ไปต่ออิสรภาพไปบ้านแขกแล้วก็จะไปใช้ประชาธิปกนะจะข้ามสะพานนะครับก็การจราจรนี่ก็ลดชะลอตัวหน่อยก่อนถึงคลองสานอีกจุดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่บอกแล้วก็ช่วงแยกบ้านแขกนะครับส่วนประชาธิปกถ้าเลยบ้านแขกไปนี่ก็ใช้ได้นะข้ามสะพานไปก็ยังเคลื่อนตัวได้2สะพานนะสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าแต่ว่าเพิ่มเติมมาให้ก็บอกแดดร้อนวันนี้หลายพื้นที่นะนะครับบอกว่าแดดค่อนข้างร้อนเดี๋ยวจะเริ่มหัวร้อนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแซวกันมาจังเลย42 42 24เนี่ยนะเดี๋ยวพูดเป็นรายการจะเริ่มหัวร้อนแล้วนะพี่พันธ์ไม่น่าเปิดประเด็นให้เลยนะฮะคุณต้นรักสวัสดีด้วยนะคุณรพีนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่พี่ตู่ระยองนะอันนี้เพิ่มเติมไปทางหลังไมล์แล้วพี่อุทัยบอกว่าลำ2เมกะบางนา 15:30 นเมื่อสักครู่นะอุณหภูมิ38องศานะครับก็บอกได้คำเดียวว่าร้อนนะขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจส.100ของเราแล้วก็กรณีของพี่ตู่เนี่ยเราประสานงานไปที่สภ.วังน้อยให้แล้วนะที่แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาแล้วก็แจ้งมาทางคอมเมนต์ด้วยนะครับเขาบอกว่าท้ายแถวยาวอยู่ประมาณกม .77 ก็ประมาณ2โลกว่านะเพราะว่าจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงกม .74+700 ท้ายแถวอยู่กม .77 ก็พอสมควรเหมือนกันนะที่บอกว่าชนกัน4คันพหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้านะครับชนกัน4คันอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาก็จุดนี้ประสานงานสภ.วังน้อยรับทราบแล้วนะเพียงแต่ว่าท้ายแถวมันสะสมกันค่อนข้างยาวนะอ่ะก่อนที่จะไปพักกันนะครับช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของกปร.มาฝากกันนะงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะมาติดตามข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับภายในงานมีกิจกรรมมากมายครับเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY เช่นการทำก้อนจุลินทรีย์ The Little Panther มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้พวงกุญแจจากแก้วแฝกกิจกรรมตักปลาสวยงามคาสาว่าคุกกี้อาร์ตตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผัก

ุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายฟรีนะครับชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนและเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยครับเรียนเชิญกันนะครับทุกท่านเลย 7-12 สิงหาคมนี้ครับงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเตรียมพร้อมศึกเอเชียนเกม2026และกระทรวงสาธารณสุขห่วงวิกฤตการเงินโรงพยาบาลในสังกัดหลังพบรายจ่ายพุ่งสูงกว่ารายรับสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสีย

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: กกท.ทดสอบสมรรถภาพทางกายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในนามนักกีฬาทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรในการนี้นางสาวสมจรดมิ่งคำเลิศที่ปรึกษากกท.และนายพรชลิตจารุรักษ์กองวิทยาศาสตร์การกีฬาดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายร่วมกับทีมแพทย์นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เพื่อประเมินความพร้อมด้านร่างกายให้เป็นไปตามมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทั้งนี้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขห่วงวิกฤตการเงินโรงพยาบาลในสังกัดหลังประสบปัญหารายรับต่ำกว่ารายจ่ายรับภาระดูแลประชากรสิทธิบัตรทองแต่ได้รับงบเพียง 2,618 บาทต่อคนเสนอทบทวนเงื่อนไขจัดสรรงบบัตรทองใหม่คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: วันนี้นายแพทย์สุภโชคเวชพันธ์เภสัชหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลสาธารณสุขว่าขณะนี้เองโรงพยาบาลหลายแห่งกำลังประสบกับปัญหารายรับต่ำกว่ารายจ่ายเนื่องจากต้นทุนในการให้บริการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่ายาเวชภัณฑ์ตลอดจนค่าจ้างบุคลากรที่ยังไม่ได้บรรจุเมื่อพิจารณาจากสิทธิ์บัตรทอง30บาทแล้วซึ่งว่าเป็นแหล่งรายได้หลักพบว่าในปีงบประมาณ2568โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องแบกรับภาระดูแลประชากรสิทธิ์บัตรทองจำนวนถึง 41.13 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 87% ของประชากรบัตรทองทั้งประเทศแต่ในทางกลับกันการจัดสรรงบประมาณจากสปสช.เหลือเพียง 64% ซึ่งเฉลี่ยเป็นงบเหมาจ่ายรายหัวอยู่ที่ 2,618 บาทต่อคนเท่านั้นแต่ในทางกลับกันหน่วยบริการอื่นๆอย่างโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลประชากรเพียง 13% กลับได้รับการจัดสรรงบคิดเป็น 36% หรือเฉลี่ยเหมาจ่ายรายหัวสูงถึง 1,063 บาทต่อคนซึ่งมากกว่าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขถึง4เท่านอกจากนี้ยังพบว่ามีการจัดสรรงบประมาณในส่วนกิจกรรมมุ่งเน้นเพิ่มขึ้นมากถึง 71% ขณะที่งบเหมาจ่ายบริการพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปกลับเพิ่มขึ้นเพียง 26% นี่สะท้อนถึงว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เกิดขึ้นด้านนายแพทย์สุภโชคระบุด้วยว่านายแพทย์สมฤทธิ์ศรีสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอให้มีการทบทวนเงื่อนไขการจัดสรรงบบัตรทองใหม่โดยขอให้คำนึงถึงต้นทุนจริงและจำนวนประชากรที่จะต้องดูแลพร้อมทั้งจัดระดับความสำคัญของการใช้งบประมาณเพื่อไม่ให้หน่วยบริการหลักของประเทศได้รับผลกระทบและช่วยให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
10: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คุณไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
7: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บปะป่ะแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชูชาติ
1: ผู้จัดการ
0: เป็นใหญ
1: ่กอยเตอร์ผู้จัดการ
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเต็มเหี้ยสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราส่งไม่มีโรงพยาบาลข้าราชการเรามีที่ผ่าตัดแน่แน่
2: ชื่อมีรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
3: ามสกุล
2: ไ
3: ม่รู้อ๋อนามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่ขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอก
4: ให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วย
0: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงิน
5: สำหรับขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสร้อนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปตรวจสอบเรื่องของข้อมูลและก็สภาพการจราจรนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้นะครับทางสิริราชจับมือเทพดุงพรมะพร้าวและอำพลฟู้ดเชิญร่วมส่งต่อความสุขความหวังและโอกาสแก่ผู้ป่วยในคอนเสิร์ตการกุศลครับ The Magic Moment Concert 3 Golden Memory Project บทเพลงแห่งความทรงจำน่าสนใจมากครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อกับทางคุณลัคนาสุริยงครับคุณลัคนาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและคุณเสมาค่ะวันนี้พามาไกลหน่อยนะคะพามาที่ศาลายานครปฐมนะคะที
1: ่
2: นี่คือศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษไม่ทราบว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผู้ชมเคยได้ยินศูนย์การแพทย์นี้ไหมคะแต่ถ้าเราลงใต้จะไปนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีจะต้องผ่านศูนย์การแพทย์นี้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ในเครือข่ายของสิริราชเก็บบรรดาผู้ป่วยรอบตะเข็บนะคะต
1: ั้
2: งแต่นครปฐมราชบุรีในโซนด้านนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปที่สิริราชซึ่งณปัจจุบันแออัดแล้วแออัดอีกมีตึกใหม่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างไรแต่ว่ารองรับผู้ป่วยและญาติไม่เพียงพอก็เลยดำริสร้างศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษขึ้นมาและณตอนนี้ศูนย์การจนาศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษก็เริ่มที่จะมีผู้ป่วยเข้ามามากขึ้นเตียงผู้ป่วยจะน้อยลงก็เลยจำเป็นจะต้องก่อสร้างอาคารเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นอำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้ป่วยและญาติในการดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะคุณเสมา
1: ครับ
2: ค่ะดังนั้นแล้วก็เลยเป็นความพยายามของทั้งสิริราชเทพดุงพรมะพร้าวและอำพลฟู้ดนะคะที่จะร่วมให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญในการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลของศูนย์การแพทย์แห่งนี้และยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขความหวังและโอกาสแก่ผู้ป่วยรวมถึงญาติอย่างที่คุณเสมาว่าไว้โดยการผ่านคอนเสิร์ตการกุศลที่จะทำให้เราอิ่มเอิบอิ่มเอมใจได้รับความอบอุ่นและแถมยังได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะคะ
1: ค
2: อนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นนี้ชื่อว่าThe Magic Moment Concert 3หรือ3เนี่ยนะคะ Concert 3 Golden Memories Project บทเพลงแห่งความทรงจำนะคะซึ่งการจัดคอนเสิร์ต The Magic Moment Concert 2ครั้งที่ผ่านมาจัดโดยทั้ง3หน่วยงานนี้นะคะก็คือสิริราชเทพดุงพรมะพร้าวและอำพลฟู้ดสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งผ่านบทเพลงจากศิลปินคุณภาพของเมืองไทยและในปีที่3นี้นะคะทั้ง3องค์กรนี้ยังร่วมสานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้ผ่านคอนเสิร์ตการกุศลครั้งใหม่ที่จะพาผู้ชมนั้นย้อนกลับไปสัมผัสบทเพลงอันทรงคุณค่าผ่านการบรรเลงเพลงดนตรีแบบเต็มรูปแบบและโปรดักชั่นสุดประทับใจนำโดยท่านนี้เลยค่ะพี่หนึ่งหรือว่าคุณหนึ่งจักรวาลโอ้โหชื่อนี้การันตีเลยใช่ไหมคุณเสมา
1: ใช่
2: จ้ะตามมาด้วยศิลปินอย่างน้องกันนภัสน้องโดมจารุวัฒน์คุณอรวีสัจจานนท์ซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายจะให้ฟังคุณอรวีมากับกล่อมเป็นออเดิร์ฟเบื้องต้นด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีพลพลมีไอซ์ลันยูพร้อมด้วยศิลปินจาก The Golden Song ทิ้งถิ่นสวีเบลโลล่ากนิษฐาและน้องภูมิแก้วฟ้าเจริญน้องภูมินี่ต้องวงเล็บไว้เลยนะคะเขาเป็นศิษย์เก่ามหิดลนะ
1: คร
2: ับ แล้วน้องบอกว่าน้องร่วมบริจาคมาทุกครั้งเลยและครั้งนี้น้องมาร่วมคอนเสิร์ตนี้ด้วยค่ะนะคะนอกจากทั้งหมดนี้และยังมีแขกที่เชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยนะคะจะมาร่วมกันสร้างค่ำคืนแห่งความสุขซาบซึ้งและความทรงจำอันแสนพิเศษร่วมกันและก็เปิดโอกาสให้ทุกที่นั่งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันผ่านรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดนะคะก
1: ็
2: คือเราซื้อบัตรไปราคาเท่าไหร่เขาไม่หักค่าใช้จ่ายเลยและมอบให้แก่กองทุนสิริราชมูลนิธิศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษเพื่อที่จะสร้างหอผู้ป่วยแห่งใหม่นะคะในงานแถลงข่าวนี้มีศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์หมอบอกว่าคอนเสิร์ตการกุศล The Magic Moment Concert 3 Golden Memories บทเพลงแห่งความทรงจำมีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนและก็นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างหอผู้ป่วยแห่งใหม่ สร้างโอกาสเข้าถึงการรักษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้ารับการบริการการรักษามาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลศิริราชค่ะซึ่งศูนย์การแพทย์แห่งนี้ได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งองค์ความรู้การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและก็ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ที่จะมารับบริการนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งเขากำลังจะเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยจาก200เตียงไปสู่400เตียงค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคุณหมอมนัสวีจรดลบอกว่าปัจจุบันศูนย์การแพทย์มีเตียงรองรับผู้ป่วย200เตียงไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยก็เลยมีแผนก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยหลังที่2เพิ่มจำนวนเตียงเป็น400เตียงค่ะจะได้รองรับประชาชนในกรุงเทพและก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะใช้งบประมาณในการลงทุนเกือบพันล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆตัวนี้ไว้ก่อนนะ 60% ไม่ใช่ 60% จากพันล้านนะ 60% ที่ก่อนไปกว่านั้นเฉพาะค่าอาคารนี่นะคะ 60% ได้งบจากรัฐเพราะฉะนั้นต้องหางบประมาณเพิ่มเติมอีก 40% ก็คือประมาณ400ล้านบาทเหมือนโครงการ60 40ยังไงไม่ทราบคุณเสียมา
1: ใช
2: ่ๆรัฐเขาให้60เพราะฉะนั้นศิริราชจะต้องหางบประมาณอีก400ล้านบาทจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากจะได้ความสุขจากบทเพลงแห่งความทรงจำแล้วยังได้ร่วมกันสร้างโอกาสในการรักษาผู้ป่วยอีกด้วยนะคะทีนี้มาดูภาคเอกชนนะคะจากเทพดุงพรมะพร้าวแล้วก็จากทางอัมพลฟูสนะคะที่เป็นหลักใหญ่เลยในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณอภิสัทธ์เทพดุงพรกรรมการผู้จัดการบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดบอกว่าตลอดระยะเวลากว่า50ปีบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ชาวเกาะแม่พลอยยอดดอยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมนะคะเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กรไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การเติบโตทางธุรกิจแต่ว่ายังรวมถึงการมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคอนเสิร์ตการกุศลเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าแก่สังคมผ่านการใช้พลังของเสียงเพลงเป็นสื่อกลางแห่งการแบ่งปันและก็สร้างแรงบันดาลใจการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกไว
1: ้
2: ย้ำกับคำพูดของท่านกรรมการผู้จัดการกลุ่มอัมพลฟู้ดดร.เกรียงศักดิ์เทพดุงพรที่บอกว่าการจัด The Magic Moment Concert 3Golden Memories Project บทเพลงแห่งความทรงจำไม่ได้เป็นเพียงแค่การรวมตัวของเหล่าศิลปินคุณภาพเพื่อมอบความสุขผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้การส่งต่อโอกาสในการรักษาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอัมพลฟู้ดขอเชิญทุกคนมาร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งความทรงจำกับบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินคุณภาพระดับประเทศพร้อมวงดนตรีเต็มรูปแบบโปรดักชันที่จัดเต็มอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะทุกการซื้อบัตรเข้าชมยังเป็นการร่วมส่งต่อโอกาสแห่งการให้รายได้ทั้งหมดจากการขายบัตรย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยจะมอบให้แก่กองทุนศิริราชมูลนิธิศิริราชมูลนิธิศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใหม่ซึ่งดร.เกรียงศักดิ์บอกว่าผมเชื่อมั่นนะว่าอาคารหอผู้ป่วยใหม่แห่งนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและก็ทันท่วงทีซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยดูแลชีวิตของผู้ป่วยแต่ว่ายังช่วยให้พวกเขาเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของสังคมคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ค่ำคืนแห่งบทเพลงอันทรงคุณค่าแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งพลังแห่งการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยและระบบสาธารณสุขของไทยเพราะบัตรที่ซื้อคือการร่วมส่งต่อโอกาสในการรักษาและร่วมสร้างความหวังให้แก่ผู้ที่กำลังรอคอยระหว่างที่แถลงเนี่ยนะคะดร.เกรียงศักดิ์นะคะพูดไปก็จะอึ้งไปแล้วก็ต้องหยุดเย็นวักไปเพราะเล่าถึงวินาทีที่คุณแม่ป่วยและจำเป็นจะต้องพาคุณแม่เข้าไปที่โรงพยาบาลแบบฉุกเฉินแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของศิริราชเนี่ยดูแลอย่างดีมากๆเลยนะคะซึ่งถ่ายภาพให้เราเห็นถึงการที่คนในครอบครัวต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกับการเจ็บป่วยโดยเฉพาะของบุพการีนะคะและในงานแถลงข่าววันนี้นะคะ ที่1ยังนำศิลปินมาแสดงโชว์พิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายให้กับการฟังที่อวีสตอมมันร้องเพลงนะคะทั้งนี้คอนเสิร์ตการกุศล The Magic Moment Concert 3 Golden Memories Project บทเพลงแห่งความทรงจำจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะเปิดการแสดง 18:00 น.นะคะวันเสาร์10ตุลาคมบัตรราคามีตั้งแต่ 50,000 20,000 15,00010,000 บาท 7,500 5,000 4,000 3,000 บาทถือว่าเป็นการสร้างรายได้ร่วมกันสร้างความอบอุ่นให้แก่คนไทยทั้งหมดทั้งมวล นะคะแล้วก็จะบอกว่าหอประชุมมหิดลสิทธาคารนี่ระบบเสียงเขาสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ท่านขออนุญาตลาเลยนะคะคุณฟังคุณผู้ชมแล้วก็คุณเสมาด้วยการทิ้งท้ายให้ไปฟังบทเพลงเพราะๆจากที่อรวีสัจจานนท์แล้วมีโอกาสพบกันใหม่นะคะ
1: ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบแก่กองทุนสิริราชมูลนิธิเพื่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะครับเป็นความร่วมมือกันสิริราชจับมือเทพดุงพรมะพร้าวและอมผลฟู้ดนะครับเชิญชวนร่วมส่งต่อความสุขความหวังและโอกาสแก่ผู้ป่วยในคอนเสิร์ตการกุศลนะครับ The Magic Moment Concert 3 Golden Memory Project นะครับบทเพลงแห่งความทรงจำได้พบกับศิลปินเยอะแยะมากมายเลยครับคุณหนึ่งจักรวาลคุณอรวีสัจจันนนท์คุณไอซ์สลันยูคุณพลพลคุณกันนภัทรคุณโดมจารุวัฒน์คุณปิงปิงสลวีคุณภูมิแก้วฟ้าเจริญคุณเบลโลล่ากนิษฐานะวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะครับณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายาครับบัตรจำหน่ายนี่วันที่8จำหน่ายบัตรวันที่8สิงหาคม2569สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์บัตรมีหลายราคานะครับตั้งแต่ 3,000 บาท 4,000 5,000 7,000 50,000 10,000 20,000 และ 50,000 บาท VIP ก็สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการนะครับคอนเสิร์ตนี้อย่างที่บอกครับว่ารายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่กองทุนสิริราชมูลนิธิเพื่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครับมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงเวลานี้นะฮะหลายเส้นทางบอกว่าการจราจรคับข้างแล้วก็หนาแน่นแล้วในช่วงเร่งด่วนเย็นนะครับรังสิตนครนายกกันก่อนเลยนะครับหลายท่านติดตามว่าช่วงคลอง10ไปคลอง11ตั้งแต่ช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเรื่องของแนวก่อสร้างที่บอกว่าทำเปลี่ยนพื้นถนนใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าท้ายแถวมันยาว2กิโลกว่านะครับล่าสุดตอนนี้ท้ายแถวประมาณ1กิโลนะในช่วงเร่งด่วนเย็นก็ตามที่ท่านสารวัตรจราจรที่สภ.ธัญบุรีให้ข้อมูลเลยท่านบอกว่าช่วงเช้าอ่ะจะมีปัญหามากกว่าช่วงเย็นนะช่วงเย็นตอนนี้ท้ายแถวสะสมประมาณแค่มาสัก1กิโลนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยเอา800เมตรด้วยซ้ำครับเนี่ยตอนนี้ผมลองวัดระยะดูแล้วเนี่ยประมาณแค่800กว่าเมตรนะฮะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดละข้างหน้านี้โล่งเลยนะครับก็จุดที่เขาทำเนี่ยจะอยู่ช่วงเลยคลอง10แต่ก่อนถึงคลอง11เป็นถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกถ้าเป็นกมนี่ก็ประมาณกม24ถึงกม25นะฮะมีงานปรับปรุงผิวจราจรนะเขาบอกว่าก่อสร้างเปลี่ยนผิวจราจรใหม่เนี่ยก็มีการปิดอยู่ใน2ช่องทางฝั่งซ้ายวิ่งได้1ช่องทางขวาบอกว่าทำประมาณสักเดือนหนึ่งนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณต้นรักคุณกระปุกแดงคุณอุทัยคุณสุรเดชพี่พันธ์พี่พัชนีนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้บอกว่านครปฐมฝนตกแล้วคุณอุทัยบอกว่าศรีนครินทร์ขาออกจากศรีราชาที่จะมุ่งหน้ามาศรีเทพาวันนี้ใช้ได้นะครับนะเพราะว่าโรงเรียนเขาปิดเทอมอยู่ขอบคุณพี่อุทัยด้วยแล้วก็พี่พันธ์นะบอกว่าเยาวราชแถวเยาวราชนี่การจราจรยังถือว่าใช้ได้นะ3ยอดอะไรพวกนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะพี่พันธ์ก็เพิ่มเติมให้ทางคอมเมนต์นะฮะทาง YouTube ของทาง JS100 ของเรานะครับรับแจ้งช่องทาง LINE นะก็บอกว่าประดิษฐ์มนูธรรมขาออกมุ่งหน้าไปประชาอุทิศก่อนถึงคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาพบวัววัวนะฮะดูภาพกันนี่วัวจริงๆนะอยู่เลนซ้ายสุดเลยมาเป็นคลิปเลยใครที่เปิด YouTube อยู่ตอนนี้ไปดูบัวกันฮะมาเดินอยู่แถวประดิษฐ์มนูธรรมขาออกมุ่งหน้าประชาอุทิศก่อนถึงคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเป็นบัว3ตัวเนี่ยเดินแบบนี้เลยนะฮะโอ้มีตัวใหญ่มีตัวเล็กด้วยนะมีตัวกลางมีตัวเล็กแล้วก็มีตัวใหญ่ปิดท้ายอ้ออ้าวน่าจะมากันเป็นแฟมิลี่นะน่าจะเป็นครอบครัววัวพ่อแม่ลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเดินอยู่3ตัวซ้ายสุดอ่ะใครที่ดู YouTube อยู่ตอนนี้น่าจะได้เห็นวัวไปพร้อมๆกันฝากระวังด้วยนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปดูแลให้นะสำหรับจุดนี้นะก็บอกว่าอยู่เลนซ้ายนะอยู่เลนซ้ายการจราจรยังใช้ได้นะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในพื้นที่กันนะครับกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทเฉลิมพลผาคลาท่านสารวัตรจราจรสนองวังทองหลางท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างครับตรงนี้มีใครมารับไปหรือยังฮะเจ้าวัวเนี่ยฮะ
2: อ๋อเจ้าของมารับไปแล้ว
1: เอ้าแล้วเขาทำหลุดมาเหรอครับหรือว่ามันเดินได้ยังไงท่านสวัสดิ
2: ์มันน่าจะเดินมาเรื่อยเจ้าของก็อยู่ตรงซอยพระราม9ปิดมาพอใกล้ๆกันแถวๆนั้นแหละ
1: อ๋อคือมันเดินออกมาเองเหรอฮะหรือว่าเจ้าของเขาจูงมาม
2: ันน่าจะหลุดมา
1: อ๋อหลุดมาเอง
2: ครับ
1: ฮะมันไกลกันประมาณสักกี่ร้อยเมตรได้ครับจากจุดที่มันเดินอยู่ไปจนถึงจุดที่เจ้าของเขาเลี้ยงอยู่เนี่ย
2: จากซอยมันก็น่าจะหลายร้อยเมตรอยู่นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนไงอ๋อ
1: แต่เขามารับไปแล้วใช่ไหมฮะ
2: รับไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: อ๋อแล้วเขาบอกอะไรบ้างไหมฮะอย่างนี้ต้องเสียค่าปรงค่าปรับอะไรไหม
2: เดี๋ยวเราเสียค่าปรับเลยเดี๋ยวจะเอาตำรวจใจร้าย
1: อันนี้ก็อนุโลมให้
2: ฟังแล้วจอนเขาโอเคแล้วครับ
1: คือไม่ได้กิดไม่มีใครเป็นอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมไปเฉียวไปชนมันไม่มีใช่ไหม
2: อ๋อไม่มีครับพอดีก็แจ้งมาแล้วเจ้าหน้าที่จราจรก็ไปดูเลยเขาแอบไปดูไม่เจอมันเข้าข้างในแล้วหลบก็ลงไปข้างทางแล้วแล้วก็ตะแกงหลายครั้งก็เลยไปดูเจ
1: อปกติเขาเลี้ยงเยอะไหมฮะทราบไหมเอ่ย
2: แถวนั้นมันก็มีเลี้ยงบัวอยู่นะแถวที่เห็นอยู่ก็มีตรงปากซอยพระราม9 19ก็มีอยู่นะแต่ว่าเขาจะเป็นทำคอกทำอะไรอย่างดีแต่ว่า15นี้ไม่เคยเห็นผมอยู่ตรงไหนไม่รู
1: ้
2: แต่ว่าถามแล้วเจ้าของเขาอยู่เราเก้าสิบห้าเลย
1: แต่มันไม่เคยหลุดออกมาใช่ไหมครับก่อนหน้านี
2: ้ไม่มีไม่เคยมีครับ
1: แล้ว
2: อย่างแปลกใจอยู่ว่ามันรวมมาจากไหนอยู่มาแจ้งว่ามีวัว
1: แล้วมาเดินสามตัวด้วยแล้วช่วงเย็นเป็นไงบ้างครับท่านสารวัตรจราจรในพื้นที่เรา
2: ตอนนี้เส้นประดิษฐ์มนุธรรมขาเข้าก็โอเคอยู่ครับไม่มีปัญหาขาออกก็ยังวิ่งได้ดีครับ
1: ครับวันนี้แดดร้อน
2: ประเด็นก็หมดปัญหาแล้ว
1: ครับวันนี้แดดค่อนข้างร้อนนะฮะ
2: ครับผม
1: ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมนะครับช่วงเย็น
2: ยังไม่มีนะเวลานี้ยังไม่มีครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตร
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทเฉลิมพลผาคลาด้วยนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.วังทองหลางครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นะพอมีคนแจ้งเข้ามาเราก็เลยประสานงานต่อให้นะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบและครั้งแรกไม่เจอวนไปดูอีกทีอ้าวเจอเจ้าของก็มารับกลับไปพอดีนะครับก็บอกว่าเจ้าของเลี้ยงอยู่ที่พระราม9ซอย15นะฮะคุณเอกชัยยืนยันมาว่ารังสิตนครนายกช่วงคลอง10ไปคลอง11เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นี่เองท้ายแถวไม่ถึง1กิโลเมตรแล้วครับขอบคุณพี่เอกชัยด้วยนะฮะก็จากที่วัดระยะดูในแผนที่การจราจรเนี่ยมันประมาณสัก800กว่าเมตรมันไม่ถึง1กิโลละนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะถือว่าดีขึ้นแล้วก็ยังผ่านได้เลนเดียวเหมือนเดิมใช่ไหมพี่เอกชัยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมายังผ่านได้แค่1เลนขวาเหมือนเดิมใช่ไหมสำหรับจุดเนี้ยนะฮะเพราะว่าเขาบอกมันผ่านได้แค่เลนเดียวรถมันก็เลยติดมากนะครับลักษณะว่ามา3แล้วเหลือ1แล้วแบบไปได้ทีละคันนี่ตั้งแต่ช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเลยนะแต่ว่าพอมาเร่งด่วนเย็นเนี่ยอ๋อดีขึ้นละสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับคุณกนกบอกว่าทางลงรัชดาทับพระเป็นบนสะพานพระราม3นะโอ้มีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถเก๋งกับรถ SUVกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับไม่มีคนเจ็บแต่ว่าการจราจรเนี่ยมันชะลอตัวครับแล้วมาเกิดตอนช่วงเร่งด่วนเย็นพอดีเลยเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าครับคุณกนกสะพานพระราม3ขาออกนะที่จะลงไปรัชดาท่าพระมีเก๋งกับ SUV ชนกันอยู่เลนขวาส่งผลให้การจราจรอีกเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแต่ไม่ได้รับแจ้งเรื่องคนเจ็บมานะการจราจรชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กรุงธนบุรีรับแจ้งว่าขาเข้าขึ้นสะพานตากสินยังติดอยู่นะฝั่งกลับกันไม่ติดคุณตู่ระยองอันนี้มีเพิ่มเติมกรณีที่คุณตู่ฝากไว้พหลโยธินฝั่งขาเข้ากม .74 ที่บอกว่าชนกัน4คันแล้วตอนนั้นเนี่ยเราประสานงานไปที่สภ.วังน้อยเมื่อสักครู่ตอน4โมงกว่าทางสภ.วังน้อยแจ้งกลับมาอีกทีนึงนะบอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการเคลื่อนย้ายขอบคุณทางร้อยตำรวจเอกนิวัฒน์ด้วยนะฮะแจ้งเพิ่มเติมกลับมาให้จากสภ.วังน้อยนะก็บอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่รถติดนะชะลอตัวจุดดังกล่าวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนอุบัติเหตุของคุณสุวดีกม.27ถนนเทพรัตน์บางนาตราดขาเข้าสภ.บางบ่อเพิ่มเติมบอกว่าเคลื่อนย้ายแล้วนะไม่มีคนเจ็บนะเคลื่อนย้ายไปแล้วไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่27นะฮะคุณชัยรัตน์อยู่กาญจนาพิเศษฝั่งบุแหวนตะวันตกขาเข้าเอกชัยมุ่งหน้าไปพระราม2ฝั่งนี้เคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็กรณีคุณกนกเมื่อสักครู่อุบัติเหตุสะพานพระราม3เชิงทางลงฝั่งขาออกที่บอกว่าเป็นเก่งกับ SUV กีดขวางเลนขวาจุดนี้เราประสานงานไปท้องที่สน.บุคคโลนะครับรับแจ้งแล้วการจราจรชะลอตัวเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับมีข้อมูลจากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแจ้งประชาสัมพันธ์เป็นงานก่อสร้างโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชานะครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารยกระดับคร่อมนะฮะเขาบอกว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องจราจรมอเตอร์เวย์สาย7หรือว่า M7 นะฮะเป็นลักษณะเป็นบริเวณกม93นะถึงกม93บวก800ในฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปพัทยาระยะเวลาดำเนินการเนี่ยวันที่10สิงหาคมถึง30พฤศจิกายน2569นะครับ10สิงหาก็จันหน้านะ10สิงหาถึง30พฤศจิกายน2569จะมีการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับใครที่ดูใน YouTube อยู่นะฮะเป็นอาคารยกระดับ crossover นะบน M7 นี่ใครที่ดูอยู่ก็จะมีภาพขึ้นน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับว่ามีเส้นตีแบ่งนะครับในจุดในพื้นที่ที่เขามีการปิดเบี่ยงเป็นยังไงนะสำหรับจุดนี้ทางกรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นการปิดเบี่ยงจราจรฝั่งขาออกตลอด24ชั่วโมงนะครับระหว่างวันที่10สิงหาคมถึง30พฤศจิกายน2569นะครับช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากหลายๆท่านเลยนะที่เพิ่มเติมมาให้ใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นคุณเอกชัยคุณกระปุกแดงคุณต้นรักนะครับพี่มาร์คชานด้วยนะครับแล้วก็พี่ตู่ระยองคุณอมรเทพนะฮะขอให้หายป่วยไวๆนะฮะคุณอมรเทพเห็นบอกว่าป่วยอยู่นะคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับพี่กอล์ฟ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่กอล์ฟไปเจอเหตุการณ์อะไรมา
1: ก็เมื่อสักครู่อันนี้แต่ให้หลังมานะพอดีตอนนี้อยู่บางบอนแล้วก็บนสะพานพระรามสามบนสะพานกรุงเทพอ
0: ่
1: ะสะพานใหม่
0: อ
1: ่ะผมอยู่ฝั่งตรงข้ามไงผมอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วผมเห็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นผู้ชายอ่ะนะเขาจอดรถอยู่ช่องเลนซ้ายเขาจอดรถอยู่ช่องเลนซ้ายแล้วเขาก็เหมือนกับว่านั่งคล่อมรถอ่ะแล้วเอาตัวหันไปฝั่งแม่น้ำ
0: อันนี้คือกลางสะพานเลยเหรอ
1: กลางสะพาน
0: ขาเข้าเหรอเขาอยู่ฝั่งขาเข้ามาใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เอาเหรอแล้วยังไงต่อแล้วเขาก็นั่งเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: เขานั่งเหมือนกับคนเหม่อลอยยังไงไม่รู้แล้วก็มีรถเก๋งเขาน่าจะขึ้นมาแหละแล้วเขาก็เหมือนกับบีบแต่แล้วก็จะชะลอรถไงแต่ตะโกนถามเขาก็ไม่ตอบนะ
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่
0: เราประสานงานสนปักคลองสานไปแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้อยู
1: ่คร
0: ับ แล้วรถนี้ชะลอตัวไหมครับเป็นยังไงบ้างอะ
1: ก็ตอนนั้นรถยังไม่ชะลอตัวนะตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมก็อยู่กลางสะพานพอดีได้เห็นมอเตอร์ไซค์เขาเหมือนกับเขาขับมาเหมือนขับมาช้าๆแล้วก็จอดอยู่ไหลทางแล้วก็นั่งคล่อมที่รถ
0: มอเตอร์ไซค์สีอะไรรุ่นอะไรพี่กอล์ฟจำได้ไหม
1: เวฟ
0: สีอะไร
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นสีขาวหรือสีแดงนี่แหละ
0: แต่เป็นฮอนด้าเวฟนะ
1: ใช่เป็นฮอนด้าเวฟคนขับเป็นผู้ชายใส่เสื้อลายสก็อตใส่หมวกใส่ม็อบเต็มใบ
0: ลายสก็อตสีอะไรหมวกสีอะไรจำได้ไหม
1: หมวกสีแดง
0: หมวกสีแดงนะแล้วเป็นเสื้อลายสก็อตสีอะไร
1: ลายไม่แน่ใจว่าเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีขาวนั่นแหละ
0: โอเคเป็นแบบแขนยาวเหรอหรือแขนสั้น
1: แขนยาว
0: นะดูแล้วอายุประมาณเท่าไหร่แบบมีอายุยังหรือว่าวัยรุ่นอยู่หรือว่ายังไง
1: น่าจะประมาณ40กว่า
0: โอเคเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่น่าจะไปตรวจสอบอยู่แต่ยังไม่ได้แจ้งกลับมานะแต่ว่าเราแจ้งให้ตั้งแต่ตอนที่พี่กอล์ฟแจ้งมาละแจ้งไปทางปากคลองสารไปละเขาบอกเขาเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้นะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งกลับมาเลยเอาเป็นว่าใครที่ฟังอยู่แล้วเรายังเห็นอยู่ไหมตอนเนี้ยนะ
1: ถ้าใครเห็นก็เพิ่มเติมไปหน่อยละกัน
0: ได้
1: แต่ก็เป็นห่วงเหมือนเดิม
0: เป็นกลางสะพานพระรามสามนะ
1: พอลงมาจากใช่พอลงมาจากสะพานพระรามสามที่จะมุ่งหน้าไปทางท่าพระไม่เจออุบัติเหตุนะ
0: เอาเคลื่อนย้ายไปแล้วเหรอขาออกเคลื่อนย้ายไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเค
1: เคลื่อนย้ายไปแล้ว
0: โอเค
1: ครับ
0: ได้ๆแล้วล่าสุดตอนนี้ถึงไหนแล้วฮะ
1: ตอนนี้อยู่บางบอนหนึ่ง
0: เป็นไงติดไหม
1: โตติด
0: เหรอ
1: ครับ
0: พี่พันเขาบอกเขาจะไปหาพี่กอล์ฟก็นั้นไปหาพี่พันเอาสลับกันเขาแจ้งมาเขาบอกเขาอยู่เยาวราชเขาจะมาหา
1: เดี๋ยวค่อยเจอกัน
0: เดี๋ยวค่อยเจอนะอย่าเจอกันเลยสองคนเนี้ยผมว่าอย่าเจอกันเลยเดี๋ยวยาวเลยถ้าเจอกันแล้วพากันไม่กลับบ้านอีกอะสองคนเนี้ยขอบคุณนะเพิ่มเติมไหมสวัสดีครับ
1: คร
0: ับขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชนะฮะเดี๋ยวยังไงรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะฮะเราประสานงานให้ละตั้งแต่ตอนที่คุณกอล์ฟเยาวราชเขาแจ้งมาใครที่ใช้สะพานพระราม3เป็นฝั่งขาเข้านะครับไหลทางซ้ายสุดจะมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave นะเขาจอดอยู่ตอนนี้เขายังอยู่ไหมนะบอกว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ใส่เสื้อลายสก็อตแขนยาวกางเกงยีนนะจอดอยู่กลางสะพานแล้วก็เหมือนนั่งคล่อมรถแล้วก็หันแบบมองเหม่อออกไปทางแม่น้ำอ่ะตอนนี้ยังเห็นอยู่ไหมฮะส่วนอุบัติเหตุฝั่งขาออกนี่เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับฝั่งขาออกเคลื่อนย้ายไปแล้วขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชนะแล้วก็พี่พันเพิ่มเติมวิภาวดีรังสิตฝั่งสะพานแล้วก็เหมือนนั่งคล่อมรถแล้วก็หันแบบมองเหม่อออกไปทางแม่น้ำอ่ะตอนนี้ยังเห็นอยู่ไหมฮะส่วนอุบัติเหตุฝั่งขาออกนี่เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับฝั่งขาออกเคลื่อนย้ายไปแล้วขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชนะแล้วก็พี่พันธ์

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นะระหว่างซอยลาดประเขา62ถึง64ถนนลาดประเขานะครับก็ได้ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยเพลิงสงบแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นะเป็นเหตุเพลิงลุกไหม้ที่เป็นเหมือนเป็นลักษณะเป็นกองขยะอยู่ท้ายรถเก็บนะฮะขยะนะฮะของทางสำนักงานเขตเขานะก็เจ้าหน้าที่บอกว่าสงบเรียบร้อยนะเพิ่งสงบก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะสำหรับจุดดังกล่าวก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สูงวิทยุพระราม199นะที่เพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้คุณตีทองหล่อมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มเลยนะสายเอเชียครับทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่59และก็บริเวณหลักกิโลเมตรที่58+500นะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มอยู่เลนขวาเขาบอกว่าลมแรงมากฝนตกหนักเลยตอนนี้ที่สายเอเชียนะอันนั้นจะอยู่แถวๆสิงห์บุรีนะประมาณสิงห์บุรีมาอ่างทองนะประมาณกม59แล้วก็กม58+500มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มอยู่เลนขวานะครับยังไงใครที่เดินทางสายเอเชียอยู่ระวังด้วยนะครับหลักกิโลเมตรที่59และหลักกิโลเมตรที่58+500ครับมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มกีดขวางช่องทางด้านขวาคุณตีทองหล่อบอกว่าฝนตกหนักลมแรงด้วยสำหรับในพื้นที่การจราจรชะลอตัวจุดเกิดเหตุครับต้องผ่านพ้นจุดนี้ไปก่อนถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันขาออกยังใช้ได้ครับคุณตู่ระยองเพิ่มเติมอุบัติเหตุมิตรภาพมาให้แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะพี่ตู่ระยองบอกว่ามิตรภาพเป็นฝั่งขาออกช่วงแถวทับกวางที่จะมุ่งหน้าไปมกเหล็กสระบุรีบริเวณหลักกิโลเมตรที่16+200นะมีกระบะบรรทุกของเสียหลักพลิกตะแคงอยู่เลนขวาเราประสานงานสภ.แก่งคอยรับทราบและเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังไปตรวจสอบให้ขอบคุณทางสภ.แก่งคอยด้วยนะครับคุณตีทองหล่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมใช้ทางหลวงหมายเลข32นะครับ
1: ครับ
2: จากนครสวรรค์มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับพี
1: ่ครับ
2: ก็ตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาผ่านหลักกม.ที่59นะครับพี
1: ่ครับ
2: มีฝนตกค่อนข้างรุนแรงแล้วมีลมกระโชกทำให้ต้นไม้เนี่ยล้มขวางสองช่องทางขวาเลยครับพี
1: ่อ๋ออันนี้มันอยู่ในส่วนของสิงห์บุรีอยู่ไหมฮะหรือว่ามันอ่างทองแล้วหรือมันตรงไหน
2: น่าจะอยู่อ่างทองนะครับพี
1: ่อ่างทองแล้วใช่ไหม
2: น่าจะอยู่อ่างทองครับ
1: แต่แล้วมันตกหนักตั้งแต่ช่วงไหนมาพี่ตี
2: ตกหนักมาตั้งแต่สิงห์บุรีเลยครับพี่ยาวๆเลยครับแล้วมีหยุดช่วงนึงแล้วก็มาตกหนักอีกครับพี่
1: อ๋อเหรอเป็นต้นอะไรพอทราบไหม
2: มองไม่ขนาดเลยพ
1: ี่ไม่เป็นไร
2: แล้วเรานะครับพี่
1: แล้วรถ
2: ใหญ่ๆ
1: แล้วรถผ่านได้ไหม
2: ตอนนี้รถชะลอตัวนะครับพี่ที่ผมผ่านมาเนี่ยรถชะลอตัวยังไม่ถึงครึ่งกิโลยังไม่ถึง500เมตรครับพี่ชะลอตัวผ่านคร
1: ับ เท่ากับมันมี2จุดใช่ไหมที่มันล้มอ่ะใช่ไหมฮะ
2: มีกม58+500ครับเลยจากจุดแรกเนี่ยที่เจ้าที่อยู่แล้วเนี่ยไปอีก500เมตรเนี่ยจะมีอีกต้นนึงครับพี
1: ่อ๋อแต่ว่ารถยังผ่านได้ทั้ง2จุด
2: ใช่ครับรถยังผ่านได้ทั้ง2จุดครับ
1: ผ่านได้เลน
2: ไอ้กมที่58+500เนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
1: โอเคผ่านได้เลนไหนบ้างคุณตี
2: เลนซ้ายสุดกับเลนที่2ครับ
1: ผ่านได้2เลนซ้าย
2: ใช่ครับ2เลนซ้ายคร
1: ับ แล้วตอนนี้ฝนยังตกแรงอยู่ไหมครับ
2: ตอนนี้ผมถึงกม40แล้วครับพี่กม40เข้ายุทธยามาแล
1: ้
2: วอันนี้คือเมื่อช่วงกม40เนี่ยผมหันไปเห็นทางซ้ายเนี่ยประชาชนมุงดูอยู่ด้านซ้ายติดกับปั๊มเนี่ยน่าจะมีรถลงข้างทางไปผมเองก็ไม่จอดชะลอไม่ทัน
1: กม40ตรงนั้นปั๊มอะไรตรงนั้นปั๊มอะไร
2: มองไม่ทันเลยครับพี
1: ่บาง
2: จ่าครับพี่บางจ่าม
1: ี
2: ประชาชนมุงดูอยู่ครับ
1: ได้เดี๋ยวยังไงลองตรวจสอบ
2: เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบให้นิดนึงพี
1: ่แล้วตอนนี้ฝนยังตกลมยังแรงอยู่ไหม
2: ตอนนี้ระดับหนึ่งครับพี่ระดับหนึ่ง
1: เบาแล้วใช่ไหมเริ่มเบาแล้วนะ
2: เบาลงแล้วครับพ
1: ี่อันนี้อยู่ในส่วนของอยุธยาแล้วใช่ไหม
2: ตอนนี้ผมเข้ามาในเขตอยุธยาแล้วพี
1: ่ได้ครับเดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้ขอบคุณมากคุณตี
2: แจ้งเพื่อนสมาชิกระมัดระวังกันนิดนึงใช้เส้นทางเพราะว่าถนนลื่นแล้วก็น้ำขังเลนขวาครับเพิ่มแต่น้ำผมอยู่เลนขวาจำนวนมากก็ระวังกันนิดนึงคร
1: ับ แล้วรถเล็ก
2: หน้าโรงพยาบาลบางปะหันแล้วครับพี
1: ่แล้วรถเล็กยังผ่านได้ไหมไอ้ที่น้ำขังเนี่ย
2: ผ่านได้ปกติครับพี่แต่ว่าผมกลัวจะเขาเรียกว่าสไลด์น้ำครับพี
1: ่ระยะทางยาวไหมครับที่น้ำท่วมขังระยะทางยาวไหม
2: เป็นช่วงโค้งครับพี่ส่วนมากจะเป็นช่วงโค้งคร
1: ับ โอเค
2: ครับเลยให้เพื่อนสมาชิกระวังกันนิดนึง
1: ได้ครับ
2: พยายามใช้เลนที่3หรือเลนที่2ไว้ดีที่สุดครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณตี
2: ขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิว

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยาง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยาง
6: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
5: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
9: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: นายกพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ 3-4 สิงหาคมนี้ปูทางการค้าการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกกำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งปราบยาเสพติดค้าของเถื่อนบอกใครแย้มโดนจับหมดกลุ่มเห็นต่างยังต้องเดินหน้าพูดคุยคู่ขนานปราบปรามต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจครอบครัว2ตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตจากการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสที่ว่าผบ.ตร.สั่งดูแลสวัสดิการเต็มที่และดูแลรักษาอย่างดีที่สุดกำลังพลที่บาดเจ็บอีก4นายกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงตำรวจสภ.ตากใบเจ้าหน้าที่เร่งตรวจพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุต่อเนื่องล่าสุดคุมตัวบุคคลต้องสงสัยในบริเวณที่เกิดเหตุ4รายเพื่อซักถามตามขั้นตอนของกฎหมายรัฐมนตรียุติธรรมเรียกอธิบดีราชทัณฑ์คุ้มครองสิทธิ์คุมประพฤติถกด่วนกรณีผู้ต้องหาฆาตกรรมอำพราง5ศพสั่งกรมคุมประพฤติเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงด้านกันจอมพลังพาญาติเหยื่อ3ศพร้องกระทรวงยุติธรรมจี้ทบทวนปล่อยนักโทษอันตรายผบ.ตร.สั่งตรวจสอบกรณีการกล่าวอ้างผู้ต้องหาคดีฆ่าพี่น้องรัสเซียรับยาเสพติดจากตำรวจย้ำหากพบผิดดำเนินการเด็ดขาดทางวินัยอาญาอนุทินไม่หวั่นศึกซักฟอกมั่นใจไม่ต้องมีองครักษ์พิทักษ์เหตุรัฐบาลไม่ทำชั่วทำเลวจึงไม่ต้องกังวลโยนถามประชาชนพอใจการทำงาน3เดือนหรือไม่ย้ำจัดการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วอนุทินโพสต์ภาพนุ่งขาสั้นร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหลังดราม่าเนวินใส่ขาสั้นร่วมพิธีสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชถูกวิจารณ์ไม่เหมาะสมด้านเนวินเมินคำวิจารณ์โพสต์เฟซบุ๊กบอกเป็นสิทธิ์ส่วนตัวสะดวกสบายแบบนี้อนุทินชี้ไทยไม่ยอมรับรายงานของทอมแอนดูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติบอกยังไม่ได้ฟังข้อมูลฝ่ายไทยย้ำเจรจากัมพูชาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมั่นใจไทยมีจุดยืนชัดด้านสีหศักดิ์ย้ำท่าทีรัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยรายงานทอมแอนดูย้ำไม่ใช่มติ UNHRC ชี้รายงานต้องเป็นกลางเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงแต่ที่ผ่านมาไม่เคยถามไทยสูญเสียอย่างไรบ้างห่วงตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กัมพูชาเตรียมทำหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่ UNHRCชาวบ้านแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งเสริมพื้นที่ปลอดภัยหลังการสู้รบฝั่งเมียนมายังปะทุเป็นระยะวันนี้มีกระสุนปืนข้ามแดนตกใส่บ้านเรือนเสียหาย5หลังโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มกำลังดูแลและแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงกลุ่มผู้เสียหายบุกกระทรวงสาธารณสุขจี้ลบข้อมูลรักษาทิปในแอปหมอพร้อมและทางรัฐกวั่นกระทบสิทธิการรักษาและประกันภัยขีดเส้นตายกระทรวงสาธารณสุขเร่งสะสางปัญหาภายใน15วันหากไร้ความคืบหน้าเตรียมยกระดับฟ้องศาลและรองวุฒิสภาเอาผิดถึงที่สุดนักเรียนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้า127รางวัลจากเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติครั้งที่46ณประเทศสิงคโปร์เดินทางกลับถึงไทยท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น
10: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ดส
14: ์มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
15: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
14: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
16: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
17: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
18: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และรุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
19: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
15: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลัง17นาฬิกานะครับกรณีของคุณกอล์ฟเยาวราชแล้วฝากข้อมูลบอกว่าเห็นผู้ชายไปจอดรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปจอดกลางสะพานพระราม3เลยฝั่งขาเข้านะไปจอดอยู่ไหลทางซ้ายสุดแล้วก็นั่งค่อมตัวรถแล้วก็หันหน้ามองไปที่แม่น้ำนะฮะเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดเหตุอันตรายได้นะเราก็มีการประสานงานไปทางด้านของสน.บุคโลล่าสุดทางด้านของท่านร้อยตำรวจโทพิษณุนะฮะท่านรองสารวัตรจราจรสน.บุคโลก็ไปตรวจสอบให้แล้วนะไม่เจอนะทั้งคนแล้วก็รถจักรยานยนต์ไม่เจอนะครับขอบคุณทางท่านร้อยตำรวจโทพิษณุไวยสยะด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.บุคโลนะครับบอกว่าการจราจรก็ใช้การได้สำหรับขาเข้าส่วนขาออกก็เป็นปกติที่รถจะมากนะครับสำหรับในช่วงเย็นนี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ายังติดอยู่แล้วก็สาทรใต้แน่นแล้วนะก่อนถึงเซนหลุยมาแยกสาทรสุรศักดิ์ทางฝั่งพระราม4ก็ติดเหมือนกันนะ3ย่านไปสารแดงไปกลับเลยวิทยุนี่รถเยอะนะใต้ด่วนเพลินจิตนานาสุขุมวิทอโศกนี่เต็มพื้นที่พระราม1นะฮะรถก็มากเหมือนกันทั้งไปกลับ2ฝั่งเลยกรณีของคุณตีทองหล่อที่ท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับฝากเรื่องของฝนตกหนักลมแรงมากใช้สายเอเชียมาตั้งแต่สิงห์บุรีมาเลยมาจนถึงพระนครศรีอยุธยาเอาบอกว่าระหว่างทางเนี่ยช่วงหลักกิโลเมตรที่59นะครับสิงห์บุรีต่อเนื่องมาอ่างทองเนี่ยเอาบอกว่ามีต้นไม้ล้มต้นไม้ขนาดใหญ่แต่ว่ารถยังผ่านได้กม59นี่มีเจ้าหน้าที่แล้วส่วนกม58บก500จุดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะก็บอกว่ากีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวาฝนตกหนักมาตลอดเลยลมก็แรงด้วยแต่พอเข้ามาส่วนของพระนครศรีอยุธยาประมาณกม40ฝั่งตรงข้ามเห็นว่ามีอุบัติเหตุรถน่าจะลงข้างทางจุดนี้ฝนเริ่มเบาแล้วก็กรณีต้นไม้ล้ม2จุดจุดแรกมีเจ้าหน้าที่แล้วจุดที่2ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ทางทีมงานก็เลยแจ้งไปทางหลวงอ่างทองตอนนี้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวเข้าดำเนินการในจุดเกิดเหตุนะกรณีของคุณพันธ์นะที่บอกว่ามีไม้ตกหล่นอยู่เป็นไม้หน้า3อยู่หน้าไทยรัฐทีวีวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกอยู่ช่องทางหลักเลนกลางเลยฝากระวังด้วยนะครับเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ไปช่วยเก็บออกให้แล้วก็กรณีของคุณตู่ระยองเจ้าหน้าที่สภ.แก่งคอยรับทราบละที่มีอุบัติเหตุนะมิตรภาพฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่16บวก200เป็นรถปิกอัพบรรทุกของแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงอยู่เลนขวานะครับเราก็ประสานงานสภ.แก่งคอยไปคุณสมชัยบอกว่าพระราม2ฝั่งขาเข้าหน้าเซ็นทรัลมหาชัยมีรถบรรทุกตู้ทึบนะเขาบอกว่าเสียหลักแล้วก็ทำให้ด้านข้างตัวรถเนี่ยมันเปิดประตูรถอะแล้วของที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็ล่วงออกมาเต็มเลยนะฮะไม่ได้บอกว่าเป็นของอะไรนะแต่เขาบอกว่ามันตกหล่นอยู่กลางถนนเลยอ่ะอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายก็มีคนมาช่วยกันทำความสะอาดนะครับสิ่งของที่มันตกหล่นอยู่คุณสมชัยบอกว่ารถติดท้ายแถวยาวเลยครับพระราม2ขาเข้าหน้าเซ็นทรัลมหาชัยนะช่องทางหลักฝั่งซ้ายส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณตู่ระยองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับตอนนี้ใช้มิตรภาพขาออกอยู่ครับ
1: ถึงไหนแล้วครับพี่ตู
2: ่ถึงใกล้จะถึงหนองสาหร่ายแล้ว69แล้วเลยทางขึ้น M6 มาแล
1: ้
2: ว
1: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
2: รถน้อยคล่องตัวดีวันนี้วันจันทร์นะคร
1: ับ อ๋อครับ
2: ไม่แน่นเหมือน9วันอย่างที่คุณเสมาบอกมาหยุดยาวเมื่อวาน
1: วันนี้กลับมาทำงานแล้วไงตรงนู้นก็เลยโล่งเลย
2: ใช่วันนี้มาตั้งแต่นู้นมาเลยระยองมานี่โล่งเลย
1: ฮะ
2: ทุกวันจัง
1: ฝนอะไรมีไหมพี่ตู
2: ่ไม่มีครับไม่ได้แดดเลยเนี่ยได
1: ้ฮะฮะ
2: แต่ก็เจอนั่นแหละก็เจออุบัติเหตุ2เคสที่ผมแจ้งเข้าไปเนี่ย
1: ครับ
2: เคสหลังนี่ก็ตรงเลยตรงอะไรนะตำรวจหนองกวางทับกวาง
1: ทับกวาง
2: เลยตู้ทับกวางมาประมาณ500เมตรนะไปรถปิกอัพพลิกตะแคงอยู่เลนขวาพ้อมมาเลนกลางก็ถ่ายรูปไปให้ดูตอนแรกผมก็ว่ามันติดอะไรพอดีกล่าวว่าเดี๋ยวไม่นานเนี่ยดู GPS แล้วอยู่ข้างหน้านี่เงี้ยผ่านไปได้นิดเดียวก็เจอเหตุก็เลยแจ้งเข้ามา
1: ครับ
2: ก็คล่องตัวดีนะเลยจุดเกิดเหตุมาวันนี้ขึ้นมาทางโรงปูนมาทางโรงปูนแล้วก็มาทางโมกเหล็กปากช่องตอนนี้เลยทางขึ้นเอ็มคูมาแล้ว
1: ครับ
2: จะถึงหนองสาหร่ายแล้วเดี๋ยวก็จะถึงที่หมายปลายทางนะ
1: ครับ
2: ก็ยังคล่องตัวดีครับรถน้อย
1: ครับทั้งสองฝั่งเลยเน
2: า
1: ะ
2: ทั้งสองฝั่งเลย
1: ครับ
2: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับพี่โต
2: ครับขอบคุณคุณเสมาและเจ้าหน้าที่หลังไมค์นะที่ให้ออก
1: ยินดีครับ
2: ไมค์ด้วยครับ
1: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณต้นรักบอกขอทางด่วนหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะฮะแล้วก็คุณปัญญาพี่ปัญญาสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณพรสวรรค์พี่ปัญญาเพิ่มเติมแจ้งวัฒนาฝั่งขาออกจากหน้าห้างขึ้นสะพานพระราม4มุ่งหน้าไปฝั่งถนนชัยพฤกษ์ยังใช้งานได้ค่ะขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาให้ด้วยว่าแดดจ้ามากนะฮะคุณพรสวรรค์รายงานจากเขตสะพานสูงครับขนาดนี้ฝนไม่มีแดดจ้าเลยครับขอบคุณคุณพรสวรรค์แล้วก็พี่ปัญญาด้วยนะครับที่เพิ่มเติมทั้งเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรมาให้นะฮะก็พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะครับกลุ่มใหญ่เนี่ยตรงราชบุรีตรงเพชรบุรีตรงสมุทรสงครามนี่หายไปแล้วนะโอ้น่าจะสลายไปละก็จะมีเพชรบุรีประปายแถวชะอำแถวท่ายางอันนี้น่าจะลงอ่าวไทยแล้วก็มีแถวกาญจนบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ก็พัดขึ้นไปข้างบนน่ะถ้าไปก็น่าจะไปทางอยุธยานะก็ไม่น่าจะโดนทางฝั่งนนท์นี่อาจจะเป็นละอองโปรยๆนี่อาจจะมีสิทธิ์เหมือนกันนะแต่ว่าเขาพัดแบบเฉียดๆขึ้นไปอ่ะนะฮะใกล้เคียงก็น่าจะเป็นนนท์แถวไซน้อยอ่ะแล้วก็พัดขึ้นไปทางลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยานะถ้าจะเฉียดอีกหน่อยก็น่าจะปทุมอ่ะลาดหลุมแก้วนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะอยู่แถวสระบุรีแถวอ่างทองไปทางด้านของสระบุรีนะครับอ่ะมาแล้วตามที่หลายท่านบอกว่าอยากให้ทางด่วนนะสภาพการจราจรเป็นยังไงตอนนี้คุณวิทยาภักดีโชติครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะสวัสดีครับพี่วิทยาครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังยศร้อยทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผมบททางพิเศษตอนนี้ก็ยังไม่มีฝนนะฮะ
1: อ๋อครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องการจราจรหลายท่านเรียกร้องมาแล้วฮะพี่วิชยาเชิญเลยครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับครับผมก็รายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้นะครับจากทางด้านของดินแดงนะครับออกไปทางด้านของบางนานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนเพชรบุรีไปนะครับทางราบอนไก่ต่อเนื่องไปถึงช่วงบริเวณทางขึ้นท่าเรือไปช่วงนี้มีประมาณนะครับแต่การเคลื่อนตัวนั้นก็ยังไปกันได้เรื่อยๆนะครับไม่หยุดนิ่งครับผ่านพ้นช่วงทางลงอ่างลงไปแล้วเนี่ยถึงจะทำความเร็วกันได้ดีนะครับจนถึงท่อบางนาไปเลยนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับก็เริ่มมีประมาณนะครับในช่วงของบริเวณขึ้นอ่างลงเข้ามานะครับตัวนั้นเข้ามาที่ท่าเรือแล้วก็เบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงท่าเรือด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปนะครับมุ่งหน้าไปที่ดินแดงนะครับเริ่มมีโรมานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางราบอนไก่ไปนะครับตัวนึงไปถึงช่วงของมักกะสันนะครับผ่านมักกะสันลงดินแดงคล่องตัวดีนะครับถ้าเรือไปที่สะพานพระราม9เริ่มมีรถโรม่านะครับตั้งแต่ช่วงเชิญขึ้นสะพานพระราม9ไปนะครับตัวนึงไปถึงช่วงกลางสะพานนะครับผ่านกลางสะพานออกไปที่สุขสวัสดิ์ไปนะครับน้องก็ไปกันได้ดีนะครับทางเลือกหนึ่งที่จะไปลงที่สุขสวัสดิ์นะครับขึ้นทางเชื่อมตรงเลยทางลงสุทุบดิบไปเนี่ยก็จะมีป้ายที่จะไปทางด้านของทะลงสุขสวัสดิ์นะครับก็ขึ้นสะพานทศมรายชันไปเช่นนี้ทางไปและกลับอย่างคล่องตัวดีนะครับส่วนทางพิเศษศิรานะครับจากวังโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของพญาไทนะครับในช่วงของบริเวณอุรุพงศ์ไปแต่เนื่องไปถึงช่วงพญาไทเริ่มมีปรมานะครับฟังกับกันนะครับพญาไทไปทางด้านของระบังโคร่นะครับเหนือทางขึ้นด่วนจันไปนะครับก่อนขึ้นสะพานพระรามเก้าเริ่มมีโรมานะครับพญาไทไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณมักกะสันต่อเนื่องไปที่ด่านเก็บข้ามทางอโศก3ช่วงนี้มีปรมานะครับผ่านพ้นช่วงด่านอโศกสามไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางของศรีนครินทร์ก็ไปกันได้ดีนะครับฟังกับการนะครับศรีนครินทร์เข้ามาที่พญาไทนะครับตั้งแต่ช่วงหลังด่านอโศกสี่ไปเนี่ยก็เริ่มมีรถมากนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงด่านพญาไทเลยนะครับพญาไทไปทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับเหนือคลองประปากับแพร่เพชรหนึ่งกับแพร่เพชรสองช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับผ่านช่วงเหนือบกสไปแล้วเนี่ยเริ่มจะใช้ความเร็วกันได้ดีนะครับหลังด่านประชาชื่นต่อเนื่องไปที่ทางลงแครายวันนี้เริ่มมีรถมากนะครับก็จะขวารถทางตรงเป็นบางครั้งนะครับสำหรับทางด้านของรถที่จะมุ่งหน้าไปที่แจ้งวัฒนะนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัฐนะครับตั้งแต่ช่วงอานรงค์มาก็มากันได้ดีนะครับแล้วก็ช่วงทางขึ้นพระราม92ไปต่อเนื่องไปถึงช่วงถลงประชาธิปไตยวันนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับส่วนทางลงจริโชติสะสมก็ลงประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับตั้งแต่ช่วงของเหนือเมืองใหม่เข้ามานะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณทาง ด้านบางพลีเข้ามาเนี่ยก็เริ่มมีรถมากนะครับแล้วก็ช่วงตรงวงแหวนที่จะเข้าไปทางด้านของทางหลวงไม่เลขเก้าแล้วก็ไปทางด้านของด่านเก็บข้ามทางบางแก้วก็เริ่มมีรถมากต่อเนื่องจากพื้นราบด้วยนะครับอย่างลงกระดิช้าทางพิเศษกัญจนานะครับขึ้นด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกัญจนาร่วมตรงปู่เจ้าก็ยังมีรถมากอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงทางขึ้นปากหนาไปแล้วเนี่ยเริ่มจะใช้ความเร็วกันได้ดีนะครับจนถึงด่านเก็บข้าม
0: ท้ายนะครับ
1: ครับ
0: ยังไงก็ระมัดระวังกันหน่อยเพราะรถใช้ความเร็วนะครับ
1: ครับ
0: ครับขณะรายงานนี่ผมก็มาถึงสะพานที่จะข้ามทางรถไฟแล้วขาเข้าคล่องตัวนะครับขาออกวันนี้เคลื่อนตัวออกไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาก็ยังนับว่าใช้การได้ดีครับ
1: ครับ
0: ครับจบรายงานตรงสะพานข้ามทางรถไฟครับ
1: วันนี้ไม่มีฝนใช่ไหมพี่โมเด็ก
0: ยังมีแดดอยู่ครับ
1: โอเคขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขออภัยนะครับเกิดขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะฮะในช่วงเวลานี้ก็ติดตามทาง FM 100ไปพลางๆก่อนนะครับสำหรับใครที่รับชมผ่านทาง YouTube นะก็มาเปิดฟังทางวิทยุผ่านทางแอปน่าจะยังมีเสียงอยู่นะทางแอปของ JS100 ของเรานะครับก็ดาวน์โหลดได้นะฟรีนะทั้งระบบปฏิบัติการ iOS ก็ Android มีฟังก์ชันเยอะนะแล้วก็มีฟังวิทยุออนไลน์ได้ด้วยนะครับมีรังสิตนครนายกนะก็บอกว่าท้ายแถวไม่ถึง1กิโลนะตอนนี้ก็ใช้การได้แทบจะเหมือนกับปกติทุกวันเลยนะครับขอบคุณคุณเอกชัยด้วยก่อนหน้านี้เพิ่มเติมมาให้บอกว่ายังผ่านได้แค่1เลนขวาเท่านั้นยังผ่านได้แค่1ช่องทางแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยไม่ได้สะสมเหมือนช่วงสายช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่คุณมด X เพิ่มเติมราชพฤกษ์มาให้ฝากระวังด้วยนะครับสำหรับกรณีชายสูงอายุที่เข็นรถจักรยานอยู่เลนซ้ายนะครับอยู่บริเวณช่วงต่างระดับบางรักน้อยที่ข้ามถนนรัตนาธิเบศรนะครับเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวนิดหน่อยเพราะว่าต้องคอยระวังคอยเบี่ยงหลบกันแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับบริเวณจุดดังกล่าวก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะแถวนั้นมีแดดนะไม่ได้มีฝนด้วยนะครับแล้วก็อุบัติเหตุมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่16บวก200นะครับที่บอกว่าเป็นรถกระบะบรรทุกของมาแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงด้วยตนเองเนี่ยของที่บรรทุกมาไม่ได้ตกหล่นนะล่าสุดทางสภ.แก่งคอยดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับแต่ว่ากรณีของสภ.เมืองสมุทรสงครามเนี่ยที่บอกว่าหน้าเซ็นทรัลนะฮะเป็นสมุทรสาครขออภัยนะครับหน้าเซ็นทรัลมหาชัยเนี่ยสภ.เมืองสมุทรสาครเนี่ยเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังช่วยกันตรวจสอบที่เกิดเหตุอำนวยการจราจรด้วยแล้วก็มีน้องๆพนักงานมาช่วยกันเก็บของที่ตกหล่นเพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในที่เกิดเหตุนะฮะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ประมาณสัก3

0: ณเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เพิ่มเติมความระมัดระวังบริเวณจุดดังกล่าวด้วยลดความเร็วแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามสัญญาณมือของทางเจ้าหน้าที่นะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางจนกว่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จนะฮะเขาบอกว่าถ้าเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จก็จะเปิดการจราจรให้โดยเร็วที่สุดอ่ะขอบคุณทางสภ.เมืองสมุทรสาครด้วยนะครับสำหรับอุบัติเหตุพระราม2ขาเข้าที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกตู้ทึบแล้วเขาฝาด้านข้างตัวรถอ่ะมันเปิดออกด้านท้ายรถอ่ะของมันก็จะกระจายตกออกมาเต็มเลยแต่ไม่ได้แจ้งมานะว่าของที่ตกมาเนี่ยมันเป็นอะไรนะเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกว่ามันกระจายเต็มถนนเลยอ่ะแล้วรถเนี่ยมันผ่านได้ช้าแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็กำลังช่วยส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าพี่ชัยรัตน์ครับ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
1: ์รายงานจราจรเมื่อสักครู่ผมอยู่แถวบางว่านี่แหละครับผม
0: ครับ
1: พอดีไปรับงานในแถวเพชรเกษมซอย18วัดอะไรนะศาลางามที่มีตลาดน้ำ
0: เป็นไงบ้างอ่ะจราจร
1: ตอนมันเล็ก
0: เ
1: ออกดรับงานก็ต้องไปรับออกมาเป็นชาวจีนแล้วก็มาลงที่สถานีบางไทซอยเล็กๆเวลารถมีสวนมาก็ออกลำบากก็ได้อยู่ถ้าเพชรเกษมไอ้แยกข้าพระเนี่ยไม่มีปัญหานะเกษมา
0: ครับ
1: แคบจะไม่มีรถติดไฟแดงแต่ว่าฟังข้าพระไปบางว่านี่รถติดนะ
0: ครับ
1: หางแถวนี่ก็ผมว่าเกือบจะชนแยกแล้วแหละตอนนี้เพราะว่ารถมันเยอะ
0: ครับ
1: เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญผมมาเข้าถนนพานิชทน
0: ครับ
1: พอดีมาได้ลูกค้าที่สถานีท่าพระตอนนี้จะไปที่สายหนึ่ง
0: ครับผม
1: เข้ามาพานิชทนต่อเนื่องบางแวกตอนนี้ยังไม่ได้ถึงราชพฤกษ์เลยรถติด
0: ติดเนา
1: ะแต่ว่าฟังบางแวกที่มาจากราชพฤกษ์ต่อเนื่องไปจรัญในฝั่งนี้สบายเลย
0: ครับผม
1: ปากซอยเพื่อนสมาชิกฟังอยู่เข้ามาได้เลยวิ่งถึงปากซอยไม่มีรถติดแต่ถ้าออกไปจราจรรถเยอะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมมาถึงแค่บางแวก27เองยังมองไม่เห็นไฟแดงเลยไม่รู้ว่าอนาคตจะออกได้กี่นาทีผมพิสัย
0: ครับผม
1: ตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาแล้วได้ยางใหม่มา4เส้นแล้วตอนนี
0: ้
1: ไปพวกไปไหนมาเลยวิ่งยาวๆไปถึงนู่นเลยถ
0: ึ
1: งกันทีหน้า
0: ครับผม
1: บอกผู้พันด้วยอย่าไปกินมากนมอ่ะเดี๋ยวฟันผุ
0: ฝนไม่มีแล้ววันนี้นะ
1: ไม่มีครับยังไม่เจอฝนเลยครับคุณเสมา
0: ครับผมครับผม
1: ขอจบรายงานถนนบางแวกที่จะมุ่งหน้าเวลาจะพึกขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม

0: ม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โอ้เร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
9: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
10: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
9: เขาจะกินปิ้งย่าง
10: แต่เขาจะกินชาบู
9: ปิ้งย่าง
10: ชาบู
9: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
10: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีรับแจ้งหลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสาทรพระราม4สุขุมวิทอโศกเพชรบุรีนะครับราชเทวีประตูน้ำพระราม1เพลินจิตที่บอกว่าการจราจรค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ด้านของงามวงวานฝั่งขาออกพหลโยธินนะครับมุ่งหน้าไปทางของเสนาเกษตรก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าราชพฤกษ์ครับคุณธันวรินทร์พี่ธันวรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับถึงไหนแล้วครับ
1: เมื่อกี้มาจากกำแพงแม้นตัดกระลำพึกเข้าราชพฤกษ
0: ์อ้าวทำไมวันนี้มาทางนั้นน่ะ
1: วันนี้ไปหาลูกค้าทางนั้น
0: อ๋ออ่าอ่าอ่า
1: ทำงาน
0: นะไปหาลูกค้าอยู่แถวไหนฮะ
1: แถวกำแพงแม้นนี่แหละ
0: คิดนาน นะ
1: กำแพงแม้น
0: 30เท่าไหร่อ่ะเอาดีๆนะพี่นะกำแพงแม้นผมรู้จักนะเพื่อนผมเยอะนะพี่แถวนั้นน่ะกำลัง
1: เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ
0: เอาดีๆพี่ธันวรินทร์พี่
1: จริง
0: เอ้าอ่ะแล้วไงตั้งไง
1: จริงๆ
0: อ่ะแล้วไปราชพฤกษ์อ่ะราชพฤกษ์
1: แล้วก็เข้ามากำลังรู้รถเยอะพอตัดเข้ามาราชพฤกษ์รถก็ยังแน่นๆเลยจากฟูดวิลล่ายาวๆมาเลย
0: หรอ
1: เนี่ยรถแน่นตอนเนี้ย
0: ครับ
1: แต่เมื่อกี้ถามคุณสุภชัยวันว่ามีฝนไหมเขาบอกว่าไม่น่าจะมีแต่เมื่อกี้แดดแรงนะแต่ตอนนี้เมฆแดดไปหมดแล้ว
0: ไปเชื่อสุภชัย
1: ก็อยู่ตรงประมาณเส้นตัดทางรถไฟตลิ่งชัน
0: อ๋อครับ
1: รถก็แน่นทุกช่องทางเลย
0: อืมฮะแต่ฝนไม่มีนะ
1: ฝนน่าจะไล่มาแล้วแหละ
0: อืมเห็นมีทางนู้นอะทางอยุธยาทางอะไรนั่นอ่างทองสระบุรีนะพัดไปทางนู้นอ่ะแล้วก็แถวนครปฐมมันพัดไปทางแบบ อยุธยานะมันไม่ได้พัดลงมาทางนนท์ถ้าโดนนี่น่าจะเป็นแถวไซน้อย
1: แต่เมฆอ่ะเมฆมืดๆมาเลยตะกี้เห็นทางจากนครปฐมแล้วแหละคือทุ่งมณฑลด้านนู้นอ่ะเมฆดำๆเข้ามาละ
0: คือถ้ามันจะโดนนนท์นะมันจะโดนแถวไซน้อยอ่ะ
1: งั้นก็เลยบ้านพี่ไปแล้ว
0: ใช่กำนันแมนนี่เขารู้สึกจะมี30ซอยนะเขาไม่มีซอย30กว่านะกำนันแมน
1: ไม่ใช่เดี๋ยวสิไม่ใช่กำนันแมนออกไปวัดสิงห์เลี้ยวซ้ายอ่ะเรียกว่าอะไรล่ะ
0: เอกชัยเอกชัย
1: เอกชัย37
0: เออรอดฟังอยู่นะฟังอยู่นะ
1: รอดเอกชัย37
0: โอเคเอกช
1: ัยอย่าให้เจอนะ
0: ทำไมจะแถมกาแฟให้แก้วนึงเหรอหรือไง
1: โอ้ยป๋ายังบ่นอยู่เลย
0: เหรอแล้วเป็นไงป๋ายังเข้าออกบ้านได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยเขาเปิดฝั่งหนึ่งแล้วนี
1: ่ก็เปิดฝั่งหนึ่งแต่บ้านป๋าอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไง
0: ครับผม
1: บ้านป๋าต้องอยู่ฝั่งที่จะออกมา
0: ฝั่งที่เขาปิดอยู่ฝั่งที่เขาปิด
1: ใช
0: ่
1: ใช่ใช
0: ่เป็นกำลังใจให้ครับแต่ราชพฤกษ์วันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะพี่ธรรมรีนะใช้ได้นะขาออกอ่ะใช่ปะรถอาจจะเยอะซะหน่อยก่อนถึงโรงเรียนนะ
1: แต่รถเยอะใช่แต่ตั้งแต่เช้าเลยนะตอนขาเข้าเมื่อเช้ามาคิดว่าออกเช้าแล้วทำไมรถเยอะจัง
0: วันแรกไงหลังจากที่เขาหยุดยาว
1: ม
0: าอาจจะตื่นตัวก็ได้นะเพราะก่อนหน้านี้เขาหยุด
1: มาเป็น
0: ใช่
1: กลับมาเป็นสภาพปกติ
0: ใช่
1: อ๋อย้อนหลังไปนิดนึงเมื่อกี้ราชพฤกษ์ก่อนถึงฟูฟิล่
0: า
1: ตรงปั๊มเชล
0: ล์
1: ก่อน KFC อ
0: ่
1: ะมีรถสำล้อจอดเสียอยู่ในช่องทางด่วนเลนซ้าย
0: ช่องหลักเลนซ้ายอ่ะ
1: แต่ไม่เห็นคนขับ
0: แล้วรถมันติดไหมพี่หรือว่ามันเลยตรงนี้ไปมันก็ยังติดอยู่ไหม
1: มันก็รถเยอะอย่างเงี้ยอยู่แหละ
0: อ๋อครับผม
1: แต่เขาจอดแบบติดใต้ซ้ายของช่องทางด่วนเลย
0: ได้
1: แต่ไม่เห็นคนขับอ่ะไม่รู้ว่าเขาไปไหน
0: แต่ไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมครับ
1: เป็นรถสาม
0: เขาไม่ได้แบบโดนชนอะไรโอเคครับ
1: ไม่คันเดียวน่าจะรถเสียมากกว่าสำล้ออ่ะรถสำล
0: ้
1: อ
0: ได้ครับเดี๋ยวยังไงลองแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูให้ครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมขอบคุณมากพี่ธันวริน
1: ตอนนี้ยังไม่พ้นสวนผักเลยรถกระดึบไป
0: ข้างหน้านี่มืดมาเลยป่ะเห็นฝนป่ะ
1: ใช
0: ่น่าจะถึงบ้านก่อนแหละน่าจะถึงบ้านก่อนแหละ
1: ไม่แน
0: ่เอาใจช่วยผมว่าผมรอดแล้ววันนี้ผมไม่เปียกหรอก
1: เดี๋ยวมาดูกัน
0: เงียบนี่เหมือนสาบแช่งอยู่ในใจอ่ะเมื่อสักครู่จังหวะที่พี่เงียบไปอ่ะผมรู้นะพี่สาบแช่งผมอยู่ผมรู้นะพี่คิดอะไรอยู่พี่จะบ่นผมตั้งแต่กำนันแม้แล้วใช่ไหม
1: ใครจะมากล้า
0: ขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัย
1: โอเคค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธันวลินฮะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: งานจราจรสพคลองหลวงนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดช่องทางการจราจรนะเป็นงานก่อสร้างวางท่อเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมคือเริ่มไปแล้วนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนวันที่1วันเสาร์ที่ผ่านมาสิงหาคม2569เป็นต้นไปจนถึง30พฤศจิกายน2569โดยมีความจำเป็นจะต้องปิดช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินในช่องทางคู่ขนานด้านฝั่งขาออกบริเวณทางลงสะพานต่างระดับคลองหลวงถึงหน้ารั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอ้ยาวพอสมควรนะครับเนี่ยช่วงกลางวันปิดเบี่ยงจราจร1ช่องทางซ้ายช่วงกลางคืนปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางซ้ายเป็นถนนพหลโยธินขาออกนะครับในช่องทางคู่ขนานถ้าช่วงกลางวัน1เลนซ้ายคู่ขนานถ้าช่วงกลางคืน2เลนซ้ายคู่ขนานไปจนถึงนู่นเลยครับ30พฤศจิกายน2569นะฮะตั้งแต่ทางลงตรงสะพานต่างระดับคลองหลวงไปจนถึงหน้ารั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะสำหรับจุดนี้ก็ฝากนะเผื่อเวลาการเดินทางแล้วกันหรือว่าใช้ช่องทางหลักไปก็จะสะดวกหน่อยนะครับสำหรับใครที่ใช้ช่องทางหลักนะฮะก็การจราจรก็จะมีหนาแน่นในช่วงเร่งด่วนรอบเย็นแบบนี้แถวนั้นก็มีโรงงานนะครับมีสถานศึกษามหาวิทยาลัยนะฮะก็มีชุมชนด้วยนะครับการจราจรก็จะขับข้างในเร่งด่วนเย็นนะรังสิตปทุมรังสิตปทุมไปต่างระดับรังสิตติดนะฮะไปทางด้านของพหลนี่ติดนะส่วนด้านของรังสิตนครนายกนี่เป็นปกติในช่วงเย็นนะคลอง4คลอง3นี่จะมีปัญหารถเยอะไปกลับเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคุณพัทละนะครับข้อมูลเพิ่มเติมคุณรพีคุณอภิชาติเพิ่มเติมมาในช่วงเย็นนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมกันแจ้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องจราจรหรือว่าข้อมูลเรื่องฝนฟ้าอากาศแจ้งวัฒนารถติดนะหน้าศูนย์ราชการเข้าออกหลัก4ก็บอกว่าหนาแน่นแล้วก็งามวงวานตอนนี้เต็มพื้นที่ละไปกลับเลยแต่ถนนสามัคคีฝั่งที่มาจากประชาชื่นรถเยอะนะครับที่จะมุ่งหน้าใต้ด่วนต่อเนื่องไปเลี่ยงเมืองปากเกร็ดส่วนฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้ดีกว่าติวันนนแยกแครายชะลอตัวไปกลับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแล้วก็ฝั่งขาออกสนามบินน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับที่ชะลอตัวกันอยู่ด้านบนสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรพิบูลสงครามฝั่งที่จะเข้าแยกพิบูลสงครามเนี่ยท้ายไม่ค่อยมีใช้ได้นะแต่ฝั่งที่จะไปวัดเขมาฝั่งที่จะไปสะพานพระราม5เนี่ยฝั่งนี้ติดนะวงสว่างลงมาจากสะพานพระราม7รถเยอะนะครับมุ่งหน้าไปรัชดาประชานุกูลแน่นเต็มพื้นที่ส่วนฝั่งที่มาจากโค้งสันอาญาก็เต็มพื้นที่ครับหัวแถวก็อยู่วงสว่างครับผ่านพ้นประชานุกูลไปยังติดอยู่นะด้านเนี้ยลาดพร้าวเข้าออก5แยกชะลอตัวฝั่งกลับการชะลอตัวรัชดาลาดพร้าวแถวโชคชัย4มุ่งหน้าเลียบด่วนไป101ฝั่งนี้ก็รถเยอะเหมือนกันแยกนิด้าเสรีไทยชะลอตัวไปกลับนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นทั้ง2ฝั่งขอบคุณคุณ AA ด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์รามกำแหงแถวช่วงตัดพระราม9รถเยอะแล้วนะแล้วก็พระราม9ฝั่งขาออกตอนนี้ก็มีชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุเชิงทางขึ้นสะพานกับรถหลักกิโลเมตรที่22ฮะมีรถบรรทุกไปเกิดอุบัติเหตุชนขอบทางตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะก็บอกว่าการจราจรติดขัดในที่เกิดเหตุนะครับย้ำอีกครั้งนึงถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าอุบัติเหตุอยู่เชิงทางขึ้นสะพานกับรถบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่22นะครับที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกไปเสียหลักชนขอบทางตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเคลื่อนย้ายนะการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดหนาแน่นสำหรับในพื้นที่นะครับพัฒนาการมาจากคลองตันมุ่งหน้าไปถาวรทวัฒน์ต่อเนื่องไปสี่พัดค่อนข้างติดนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ศรีนครินทร์จากฝั่งตรงข้ามธัญปาที่จะมุ่งหน้าไปสี่พัดข้ามทางรถไฟเข้าไปสีกรีธาต่อเนื่องลำสันลีก็จะติดขัดหนาแน่นสำหรับในพื้นที่นะครับพัฒนาการมาจากคลองตันมุ่งหน้าไปถาวรทวัฒน์ต่อเนื่องไปสีพัดค่อนข้างติดนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ศรีนคริน

0: ครับแยกนรินทรสารแดงไปวิทยุสีลมก็แน่นนะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ด่วนไปทางด้านของแยกนราลมไปทางด้านของสารแดงดูท้ายจะสั้นกว่าสุรวงศ์รถเยอะฮะสี่พญาดูยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะแล้วก็พระราม4สะพานเหลืองสามย่านสารแดงวิทยุนี่ไปกลับเลยราชดำริมุ่งหน้าไปราชประสงค์นี่กลายเป็นว่าฝั่งนี้ดีขึ้นนะฮะเขาจะไปติดตรงประตูน้ำแต่ฝั่งที่จะมาสารสินเนี่ยฝั่งที่จะมาสารแดงพระราม4เนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งเนี้ยท้ายแถวยาวขึ้นนะเจริญผลบรรทัดทองชะลอตัวนะครับพระราม1แน่นนะช่วงราชประสงค์เฉลิมเผ่าแล้วก็ปทุมวันผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องหลานหลวงก็แน่นเหมือนกันพิษณุโลกเคลื่อนตัวได้นะยมราชทั้งฝั่งพระราม6อุรุพงษ์ช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับทางฝั่งของเพชรพระรามเพชรบุรีไปทางด้านของประตูน้ำค่อนข้างติดนะฮะแล้วก็ทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีก็ยังเคลื่อนตัวช้าไปกลับเลยอโศกมนตรีหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรแล้วก็ดินแดงมาจากแยกพระรามเก้ามุ่งหน้าไปบทแม่พระประชาสงเคราะห์ฝั่งนี้รถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กรณีอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานกับรถหลักกิโลเมตรที่22นะครับที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกชนขอบทางล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะเพิ่มเติมกลับมาให้ตอนนี้อยู่ขั้นตอนระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็รังสิตนครนายกตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะก็บอกว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะการจราจรแถวคลอง10คลอง11จะมีปัญหาแถวคลอง3คลอง4นะครับเป็นปกติในช่วงเร่งด่วนเย็นคุณนิตยาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อยู่ช่วงไหนของบรมครับ
2: อยู่ช่วงจะถึงสาย2อ่ะค่ะ
0: ครับขาเข้าขาออกคร
2: ับขาออก
0: ขาออกเนาะเป็นรถอะไรอะครับ
2: มองไม่เห็นนะคะเพราะว่าวิ่งมาทางช่องทางด่วนนะคะแต่จุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงเลนขวาของคู่ขนานจะเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังโบกรถให้หลบกันอยู่นะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ตรงทางที่จะเลี้ยวเข้าพุทธมณฑลสาย2พอดีเลยค่ะ
0: อืมครับครับ
2: เห็นรถเนี่ยติดยาวมาตั้งแต่ตรงต่างระดับฉิมพลีมาแล้วค่ะ
0: โอ้โห
2: ติดยาวมาเลยในช่องทางคู่ขนานติดยาวมากก็เกิดอะไรขึ้นแต่พอดีว่าใช้ Google ตลอดก็จะขึ้นเขาก็จะขึ้นเตือนว่ามีอุบัติเหตุ
0: โอ้เรื่องก็เป็นกิโลเหมือนกันนะ
2: เกิดขึ้นใช่ใช
0: ่ติดยาว
2: ใช่ใช่ก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าใครจะวิ่งไปทางสาย3สาย4ให้ใช้ทางด่วนไปเลยโล่งมาก
0: โอเคแล้วข้างหน้ามันยังผ่านได้ไหมหรือว่าเขากักรถไว้อยู่คือผ่านไม่ได้แล้วตอนนี้
2: เขากักไว้อยู่อะค่ะมันก็เลยแบบค่อนข้างจะแบบว่าบีบตัวคือไม่สะดวกที่จะผ่านนะคะ
0: แต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วใช่ไหมฮะ
2: มีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยยืนโบก
0: เดี๋ยวเราตามให้ว่าเป็นเหตุอะไรเนาะ
2: ค่ะได
0: ้ไม่มีฝนไม่มีอะไรใช่ไหมครับตรงนู้น
2: ไม่มีเลยค่ะปกติทุกอย่างอากาศดี
0: แล้วฝั่งกลับกันเป็นยังไงบ้างเนี่ย
2: ฝั่งกลับกันก็คล่องตัวนะคะแล้วก็วันนี้ช่องทางด่วนโล่งมากทุกทีนี้มันกลับกันนะคะทุกทีช่องทางด่วนเนี่ยจะติดแล้วช่วงเวลานี้แต่วันนี้เนี่ยกลายเป็นคู่ขนานติ
0: ดได้ครับจะยังไงประสานงานเดี๋ยวตามต่อ
2: ค่ะก็ถ้าใครจะวิ่งไปสาย4อะไรพวกนี้ออกช่องทางด่วนไปเลยค่ะโล่งมาก
0: โอเคขอบคุณมากเลยคุณนิตยาที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ค่ะยินดีค่ะ
0: เดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณนิตยาด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกช่วงตัดพุทธมณฑลสาย2ในช่องทางคู่ขนานครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับคุณ AA มาปิดท้ายให้ในช่วงนี้นะเดี๋ยวติดตามจส.100กันต่อนะครับเคารพธงชาติกันก่อนช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100ครับ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: ดไลฟ์เม
1: ทเลือกไลฟ์เมท Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมทเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: 15ถึง16สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Passวาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Path Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับผม
1: วันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำแต่ว่าในกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องฝนหนักเข้ามานะฮะหนักๆเนี่ยจะอยู่ที่สายเอเชียก่อนหน้านี้ทางหลวงหมายเลข32ไล่มาตั้งแต่สิงห์บุรีมาทางด้านของอ่างทองแล้วก็มาพระนครศรีอยุธยาก็เริ่มเบาลงแต่ว่ามีผู้ใช้เส้นทางเขาแจ้งว่ามีต้นไม้ล้มกม59แล้วก็อีกจุดนึงก็คือกม58บวก500มีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเราประสานงานให้ทั้ง2จุดจุดแรกเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ก่อนที่เราจะแจ้งไปส่วนจุดที่2เนี่ยเราก็ประสานงานตามให้นะครับกีดขวางช่องทางด้านขวาผ่านได้2เลนซ้ายแล้วก็กม40นะครับที่พระนครศรีอยุธยาเขาบอกว่ามองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นอุบัติเหตุรถตกข้างทางแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะเขาบอกมีเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็ฝนเบาลงละแถวนั้นก็ใช้ที่ปัดเบอร์1ละก่อนหน้านี้ลมแรงแล้วก็มีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ด้วยตั้งแต่ช่วงโรงพยาบาลบางปะหันน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆก็ฝากระวังด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มซาลงละกลุ่มฝนเนี่ยดูทิศทางลมเนี่ยเขาจะพัดเฉียดๆทางด้านของไซน้อยนนทบุรี
2: uh-huh.
1: มาจากทางด้านของนครปฐมบางเลนเนี่ยจะพัดขึ้นไปทางด้านของพระนครศรีอยุธยาก็น่าจะไปซ้ำอีกช่วงหนึ่ง
2: uh-huh.
1: นะครับไปทางด้านของลาดบัวหลวงแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านของบางไซไปทางด้านของบางปะอินพระนครศรีอยุธยาอีกกลุ่มนึงจะอยู่ที่สุพรรณบุรี2พี่น้องนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงกระจายตัวอยู่ที่สระบุรีเป็นจุดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องไปที่สระบุรีนะครับ uh-huh. ก็เป็นกลุ่มฝนลักษณะกระจายตัวแต่ว่าถ้าเป็นโดยรอบไม่ว่าจะเป็นฝั่งทนไม่ว่าจะเป็นฝั่งพระนครกรุงเทพชั้นในเนี่ยยังไม่ได้มีกลุ่มฝนดับแจ้งเข้ามาณขนาดนี้นะรังสิตนครนายกวันนี้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลังไมค์นี่สอบถามเข้ามาเรียกได้ว่าโอ้โหคือเกือบจะเส้นทางนี้แบบแจ้งกันเข้ามาตั้งแต่ช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายมาช่วงเย็นเนี่ยกลายเป็นว่าเย็นเนี่ยดีขึ้นนะจุดที่เขามีงานทำเกี่ยวกับเรื่องของผิวจราจรใหม่เป็นรังสิตนครนายกฝั่งขาออกช่วงคลอง10ไปคลอง11เขาจะอยู่เลยคลอง10ไปแต่อยู่ก่อนถึงคลอง11นะฮะถ้าเป็นหลักกิโลก็ประมาณกม24ถึง25ระยะทางที่เขาปรับที่เขาขูดผิวเนี่ยคือมันไม่ยาวประมาณ200เมตรแต่ว่ามันติดเนื่องจากว่ามา3แล้วเหลือแค่เลนเดียวนะครับเหลือแค่เลนเดียวก็ปิดไป2เลนซ้ายวิ่งได้1ช่องทางขวาก็บอกใช้เวลาประมาณเดือนนึงนะฮะเป็นงานก่อสร้างเปลี่ยนผิวจราจรนะสำหรับจุดดังกล่าวก็ต้องขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสภ.ธัญบุรีท่านก็คอยเพิ่มเติมให้นะว่าจุดนี้การจราจรเป็นยังไงแต่ว่าปรากฏว่าพอช่วงเย็นก็ตามที่ท่านสารวัตรบอกเลยคือช่วงเย็นเร่งด่วนเย็นมันไม่ค่อยมีปัญหาจุดเนี้ยจะมีปัญหาพรุ่งนี้เช้าได้แหละนะเพราะวันนี้ตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่คือติดยาวมากนะเขาบอกว่าท้ายแถวนี่ประมาณกิโลครึ่ง2กิโลอยู่ตลอดเลยสำหรับจุดนี้แต่พอเข้าเร่งด่วนเย็นปุ๊บกลายเป็นว่าดีขึ้นนะจุดดังกล่าวแล้วก็ล่าสุดคุณเอกชัยผ่านมาเขาบอกว่าจุดนี้ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังผ่านได้เลนเดียวเหมือนเดิมแต่ก็การจราจรก็ถือว่าท้ายแถวมันสั้นลงเยอะเลยนะทาง BEM แจ้งเบี่ยงจราจรต่างระดับพญาไทแล้วก็อีกจุดนึงก็คือก่อนเข้าด่านประชาชื่นส่วนของทางพิเศษศรีรัตน์นะเป็นงานซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณต่างระดับพญาไททั้ง2ฝั่งนะบริเวณต่างระดับพญาไททั้ง2ฝั่งและอีกจุดนึงก็คือบริเวณก่อนเข้าด่านประชาชื่นอันนี้เฉพาะฝั่งขาออกตั้งแต่วันนี้นะครับคืนนี้4ทุ่มไปจนถึงตี5ทำแบบเนี้ย3สิงหาไปจนถึง30กันยา69ช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี5พระราม2ฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้มีเรื่องของอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้ทึบคือเสียหลักแล้วประตูท้ายรถมันเปิดคราวนี้สิ่งของที่บรรทุกมาคือยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่มันตกลงมาเกลื่อนถนนเลยหน้าเซ็นทรัลมหาชัยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็มีพวกพนักงานเนี่ยนะครับออกมาช่วยกันล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บสิ่งของที่ตกหล่นอยู่เป็นพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรสาครการจราจรรถติดนะอยู่ในช่องทางหลักด้านซ้ายเขาบอกว่าเดี๋ยวเร่งให้ถ้าเสร็จปุ๊บก็จะรีบเปิดเลยเพราะว่ารถมันสะสมกันนะครับสภ.คลองหลวงฝากประชาสัมพันธ์นะมีการปิดช่องจราจรเป็นงานก่อสร้างวางท่อก็เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา1สิงหา69เป็นต้นไปจนถึง30พฤศจิกายน2569มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรถนนพหลโยธินในช่องทางคู่ขนานนะครับตั้งแต่บริเวณทางลงตรงสะพานต่างระดับคลองหลวงตรงบางขันนะไปจนถึงรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะช่วงกลางวันจะปิดคู่ขนาน1เลนซ้ายช่วงกลางคืนจะปิดคู่ขนาน2เลนซ้ายนะฮะถนนเทพรัตน์รับแจ้งมาเมื่อสักครู่ตอนเย็นๆก็บอกว่าฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานกับรถหลักกิโลเมตรที่22มีอุบัติเหตุรถบรรทุกไปชนขอบทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างรอรถยกมาดำเนินการที่เกิดเหตุแต่ว่ารถติดนะไม่มีคนเจ็บแล้วก็อุบัติอีกจุดหนึ่งเพิ่งรับแจ้งตอน5โมงกว่าๆจะ6โมงนี่เองรายล่าสุดนะฮะก่อนหน้านี้บรมฝั่งขาออกก่อนถึงตัดพุทธมณฑลสาย2 เขาบอกบริเวณช่วงทางโค้งตัดพอดีเลยในช่องทางคู่ขนานติดขัดยาวมากเจ้าหน้าที่เขาต้องกักรถไว้เป็นการชั่วคราวแต่ว่าผู้แจ้งเนี่ยเขาไม่ทราบว่ามันเป็นอุบัติเหตุลักษณะอะไรนะขอบคุณทางคุณนิตยาที่เพิ่มเติมให้หน้าใหม่ด้วยก็คือยังไม่ถึงที่เกิดเหตุแต่ว่าเห็นแล้วแหละไกลๆว่าเจ้าหน้าที่เขากักรถไว้ชั่วครู่หนึ่งในช่องทางคู่ขนานก่อนถึงตัดสาย2ติดขัดมาก คุณนิตยาเขาก็เลยแนะนำบอกว่าให้ไปวิ่งช่องทางหลักวันนี้ช่องทางหลักใช้กันได้ดีเลยไม่มีปัญหาส่วนฝั่งกลับกันส่วนทางเข้ามาขาเข้าอย่างเคลื่อนตัวได้นะช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:21 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรครับผมพัฒน์อภิธนการครับสวัสดีคุณผู้ฟัง JS100 Radio ทุกท่านนะครับที่ออนกันอยู่ทาง YouTube นะครับรวมไปถึง Radio ออนไลน์นะครับในแอปพลิเคชัน JS100 นะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทางวิทยุFM 100ทุกท่านด้วยนะครับช่วงเย็นครับมาดูรายการตั้งแต่18:00 นถึง24:00 นนะครับ6ชั่วโมงเต็มๆตรงนี้การจราจรในช่วงเย็นวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นทำงานวันแรกหลังจากที่หยุดยาวกันไปนะครับหลายเส้นทางก็เรียกได้ว่ายังมีปัญหาตกค้างกันอยู่นะครับจากอุบัติเหตุด้วยจากเรื่องของปริมาณรถด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปคุณผู้ฟังเดินทางอยู่เส้นทางไหนก็ช่วยกันเพิ่มเติมช่วยผมจัดรายการรายงานข้อมูลการจราจรเข้ามานะครับอัปเดตกันได้ที่หมายเลขโทรฟรีครับดอกจัน1808นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาทาง X ก็ได้นะครับ @js100radio หรือทาง LINE @js100 นะครับมีฝนตกหรือเปล่านะโดยเฉพาะใครที่อยู่ทางด้านของนครปฐมบางเลนนะเวลานี้เนี่ยฝนก็ยังตกอยู่นะคุณผู้ฟังแล้วก็ทางด้านของนนทบุรีไซน้อยอันเนี้ยก็มีฝนนะครับที่ไปตกอยู่ทางนั้นด้วยนะแต่ว่าไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นหางๆนะแล้วก็การเคลื่อนตัวเนี่ยไปทางด้านของพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับฝนตกระดับปานกลางเลยนะแถวๆบางเลนเนี่ยทางด้านของพระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวงตรงเนี้ยใครที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมเรื่องของความระมัดระวังด้วยนะครับซึ่งส่วนเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมีแจ้งเข้ามาล่าสุดทาง LINE @js100 นะครับฉลองกรุงนะฮะคุณผู้ฟังขาออกนะครับบริเวณหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีรถเก๋งชนกันกับรถจักรยานยนต์และขวางช่องทางขวาที่เกิดเหตุมีคนเจ็บด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกสมพรกุลหงส์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.บางยี่ขันครับเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับผมสวัสดีครับผม
0: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
1: ช่วงนี้นะครับช่วงนี้บรมขาออกตลอดสายลงจากสมเด็จสมบัติต้องเดินไปที่ข้อ49นะครับบรมขาออกเรื่องมากติดกันปริมาณรถหนาแน่นครับผมเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องไม่มีเหตุม.18 ม.40ในทางกลับกันบรมขาเข้ารถน้อยคล่องตัวครับผมหน้ามีเส้น49
0: ครับ
1: ครับผม
0: ครับก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นไหมครับดูจากแนวโน้ม
1: ก็ดีต่อเนื่องครับผมดีต่อเนื่องตลอดครับผมจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นตามลำดับครับผมเพราะว่าช่วงนี้มีช่องไฟตลอดบรมขาออกเนี่ยจะผ่านหน้าเซ็นทรัลออกไปเนี่ยมีช่องไฟตลอดทางครับผมไม่มีเหตุว่า18 ว.40 ครับผม
0: นะฮะฝนมีบ้างไหมครับรองสารวัตรทางนั้น
1: ฝนก็
0: มีลงเม็ดมาอะไรไงบ้างไหม
1: ไม่มีฝนตกครับผมไม่มีฝนตกแต่ว่ามีเมฆค
0: ือ
1: ม
0: ี
1: ใหม่คร
0: ับ
1: ผม
0: นะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เดี๋ยวติดตามกันอาจจะตกในช่วงค่ำๆหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับขอบคุณมากครับรองสารวัตร
1: ได้ครับนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณรองสารวัตรจราจรสน.บางยี่ขันด้วยนะครับร้อยตำรวจเอกสมพรกุลหงส์ครับคุณโยมพยายามแจ้งมาทาง SOS ในแอปพลิเคชัน JS 100นะครับมีอุบัติเหตุเจริญกรุงครับช่วงก่อนถึงไปรษณีย์กลางรถเก๋ง2คันนะชนกันแล้วก็มีรถเมย์75ด้วยนะสาย75ขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณนิตยาครับแจ้งอุบัติเหตุบรมขาออกก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย2เล็กน้อยมีอุบัติเหตุนะครับยังไม่ทราบคู่กรณีเห็นขวางอยู่ช่องทางคู่ขนานนะครับที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วช่องทางคู่ขนานเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนช่องทางด่วนยังเคลื่อนตัวได้นะครับท่านใดใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะว่าตอนนี้ล่าสุดเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังคุณนิตยาแจ้งมาเมื่อช่วงสัก 17:59 นะครับก่อน 6:00 นนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับใครที่ใช้เส้นทางโดยเฉพาะทางด้านของพระราม2ที่มีกรณีของอุบัติเหตุนะครับรถบรรทุกตู้ทึบเสียหลักแล้วของที่บรรทุกมาเนี่ยคือเรายังไม่ทราบนะว่าของที่บรรทุกมาเนี่ยเป็นอะไรแต่ร่วงหล่นกระจายเต็มถนนเลยนะครับก็กีดขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยครับเป็นฝั่งขาเข้านะครับช่วงหน้าเซ็นทรัลมหาชัยในช่องทางหลักนะเลนซ้ายนะครับเนี่ยพยายามจะดูเหมือนกันว่าเป็นอะไรเหมือนเป็นลักษณะเป็นแพ็คๆนะฮะคือของนี่ตกหล่นอยู่บนถนนเป็นรถบรรทุกตู้ทึบโอ้ลักษณะเหมือนขวดน้ำอะนะเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยฮะเหมือนเป็นขวดน้ำพลาสติกอะน้ำที่เป็นแพ็คอะนะฮะเนี่ยเขาเสียหลักนะครับแล้วประตูท้ายรถเนี่ยก็เปิดคือของที่บรรทุกมาเนี่ยเป็นน้ำดื่มเป็นแพ็คเนี่ยก็กระจายเต็มถนนนะเดี๋ยวต้องรอความคืบหน้านะครับพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรสาครนะฮะท่านใดใช้เส้นทางนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลการจราจรได้นะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจโทบุญส่งเสียมเถื่อนสารวัตรจราจรสน.บุพารามนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณท่านครับ
1: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สารวัตรครับ
2: ในพื้นที่ช่วงนี้ตอนเย็นก็จะเป็นด้านฝั่งขาออกเมืองจากฝั่งพระนครเข้ามาฝั่งธนบุรีนะครับสะพานพระปกเกล้านะครับปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับก็จะมาบรรจบก็จะมีสะพานพุทธมาบรรจบกับตรงวินเล็กนะครับแล้วก็แนวเรื่อยๆการก่อสร้างทำให้การจราจรชะลอตัวตรงทางลงสะพานพระปกเกล้านะครับแล้วก็จะมีรถที่เส้นทางเพิ่มมากขึ้นนะครับจากที่เคยไปทางสะพานก็จะออกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาไปออกพระยาไปออกวงเวียนใหญ่นะครับของช่องทางคือ2ก็คือตรงวงเวียนเล็ก1จุดแล้วก็ตรงแยกบ้านแสงจุดที่จะเลี้ยวไปอิสรภาพนะครับไปออกลาดยาซึ่งจะเป็นเส้นทางเลี่ยงเนื่องจากตรงแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ยังติดการจราจรอยู
1: ่ครับ
2: นะครับส่วนถนนสายอื่นๆขาประชาธิปกขาเข้าเมืองจากวงเวียนใหญ่มาแยกบ้านแขกเปิดช่องทางการจราจร3เลนนะครับก็น้อยคล่องตัวนะครับในถนนสายอื่นถนนอิสรภาพถนนลาดย่า
1: ครับ
2: ประมาณว่าน้อยใหญ่คล่องตัวที่สุด
1: ครับ
2: ด้านยาก็รถปานกลางยังเคลื่อนตัวได้นะครับตอนนี้เพิ่มรถสัญญาณไฟแยกมันแขกจุดที่จะเข้ามาแขกนะครับก็ตอนนี้ยังมีปริมาณมากอยู่นะครับก็ชะลอตัวตรงสภาพมันแขกในแนวบริเวณการก่อสร้างครับ
1: ครับ
2: ครับผมครับผม
1: มีรถเสียมีอุบัติเหตุบ้างไหมครับ
2: อุบัติเหตุไม่มีรถเสียก็มีตรงแต่ตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาตรงนั้น
1: ครับ
2: ครับครับผม
1: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนนะครับสารวัตรจราจรสน.บุพผารามด้วยนะครับการจราจรทางด้านของศรีนครินทร์เนี่ยรถยังเยอะนะครับเดี๋ยวดูขาเข้าก่อนขาเข้าเนี่ยมีประมาณ3จุดที่รถแน่นเริ่มตั้งแต่ลงจากข้ามคลองสำโรงนะครับท้ายซอยประดาเนี่ยรถหนาแน่นนะครับมาทางด้านของลาซานแบริ่งคือแบริ่งเนี่ยถ้าเลยแบริ่งไปก็จะเคลื่อนตัวได้ไปทางลาซานเนี่ยไม่ติดนะครับขาเข้าไปทางสีเอี่ยมเคลื่อนตัวได้นะจะไปชะลออีกทีนะครับช่วงพัฒนาการนะครับพัฒนาการตรงอ่อนนุชเนี่ยรถมากแต่เคลื่อนตัวได้นะครับตรงเข้าแยกพัฒนาการเนี่ยรถจะหนาแน่นซ้ายเข้าไปพัฒนาการขาเข้าเนี่ยไม่ติดนะแต่ว่าส่วนใหญ่รถจะไปเข้าทางหน้าของพระราม9นะครับข้ามทางรถไฟหัวหมากเนี่ยตรงนี้จะติดหน่อยลงอุโมงค์รถหนาแน่นเหมือนกันนะครับอุโมงค์พัฒนาการเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็มีปริมาณรถมากนะครับช่วงข้ามทางรถไฟหัวหมากแล้วก็มาชะลออีกทีเข้าแยกลำสาลีนะครับท้ายยาวนะครับลำสาลีเนี่ยท้ายอยู่ต่างระดับสีกรีธาเลยถือว่ายาวนะส่วนฝั่งกลับกันด้านขาออกจะมาติดเนี่ยช่วงข้ามสีเอี่ยมนะครับคือมีชะลอตั้งแต่สะพานข้ามพาราไดซ์นะครับตรงนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้านะครับลงอุโมงค์สีอุดมนะหรือว่ารอสัญญาณไฟเนี่ยนะครับก็ปริมาณรถมากลงอุโมงค์เนี่ยรถจะหนาแน่นหน่อยแล้วก็ติดช่วงข้ามสะพานสีเอี่ยมนะครับคือต้องเลยทางด้านของสีด่าน24แถวๆก่อนถึงแมคโครนะฮะคือถ้าผ่านแมคโครศรีนครินทร์ไปก็จะคล่องตัวมาทางศรีเทพาไปการไฟฟ้าปากน้ำเนี่ยไม่ติดเลยนะครับกิ่งแก้วนะครับเทพรักษ์ด้านขาออกจะมีช่วงเข้าแยกคลองขุดเนี่ยรถมากนะครับมีท้ายสะสมอยู่โรงพยาบาลบางนา5ส่วนด้านขาเข้านะครับเทพรักษ์ก็จะมาติดตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลบางนา5คือติดรถที่จุดกับรถตรงซอยขจรวิทย์นะฮะตรงนี้แล้วก็ทางด้านของกิ่งแก้วนะครับดูการเคลื่อนตัวเนี่ยไม่มีปัญหานะครับถือว่าใช้การได้นะครับจากฝั่งคลองขุดไปเทพรัตน์เคลื่อนตัวได้ดีนะฮะแต่จะมีมาชะลอเทพรัตน์ช่วงสะพานกลับรถนะครับแถวๆตลาดกิ่งแก้วตรงเนี้ยแต่ก็ไม่หนักเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังยังพอเคลื่อนตัวตามกันได้ท้ายแถวยังไม่ยาวนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเมกะบางนาขาเข้านะครับจะมีโพพันกันเล็กน้อยนะจุดบริเวณวงแหวนตอนออกเนี่ยที่จะวนซ้ายมาทางด้านของเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้ามีชะลอตัวนะครับตั้งแต่ช่วงทางเบี่ยงของวงแหวนตอนออกนะครับแล้วก็ชะลอตัวช่วงผ่านหน้าห้างเมกะบางนาไทยวัสดุส่วนฝั่งกลับกันบริเวณหน้าโลตัสราม2เนี่ยก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับสุขุมวิทด้านขาเข้านะครับสำโรงไปบางนาเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับจะมีติดตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟแยกแบริ่งแยกลาซานเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปชะลอช่วงเข้าแยก62แต่ดูภาพรวมถือว่าเคลื่อนตัวได้นะจากบางนาไปอุดมสุขหนาแน่นนิดนึงนะแต่ว่าจะไปติดช่วงเข้าแยก62นะครับถ้าเลยไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ข้ามคลองพระโขนงลงมาทางตัดกับพระราม4ยังต่อเนื่องไปเอกมัยได้นะครับส่วนฝั่งกลับการขาออกทองหล่อมาทางอโศกขาไปคลองหล่อมาทางเอกมัยเนี่ยรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าต้องเลยตัดกับทางพระราม4ไปก่อนนะครับข้ามคลองพระโขนงลงอ่อนนุชเคลื่อนตัวได้นะครับ62มาทางด้านของบางนาเนี่ยก็ยังตามกันได้นะครับสำหรับทางด้านของฝั่งขาออกของสุขุมวิทนะก็ยังดีกว่าทางศรีนครินทร์นะเพราะศรีนครินทร์เนี่ยจะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงลงอุโมงค์ศรีอุดมนะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งด้วยครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เห็นสาเหตุของสีนครินทร์ขาออกแล้วครับมีอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังช่วงบริเวณถึงก่อนถึงแยกสีนุชเล็กน้อยเนี่ยมีรถบรรทุกชนกันกับรถตู้นะครับขวางช่องทางที่2จากขวารถเคลื่อนตัวช้านะครับเหมือนเหตุเพิ่งเกิดด้วยสีนครินทร์นะครับด้านขาออกบริเวณก่อนถึงแยกสีนุชเล็กน้อยมีรถบรรทุกชนกับรถตู้ขวางช่องทางที่2จากขวาครับขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจโทรัตติพงษ์พิมพัฒน์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับในพื้นที่มักกะสันเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
2: ถนนเพชรบุรีขาเข้าจากแยกเอกมัยมุ่งหน้าพร้อมพงษ์อโศกเพชรเข้านี่ปริมาณรถดีครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ
1: ครับ
2: ได้ตลอดไม่มีใจสะสมครับ
1: ครับ
2: ส่วนถนนเพชรบุรีขาออกจากแยกมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าอโศกเพชรพร้อมพงษ์จะหนาแน่นช่วงแยกมิตรสัมพันธ์มาทางโรงเรียนเซนต์ดอมินิกแล้วก็ข้ามแยกอโศกเพชรเข้าพร้อมพงษ์นะครับ
1: ครับ
2: ตลอดตัวเลี้ยวขวาเข้าซอยพร้อมสีเยอะครับแต่ท้ายแถวไม่ถึงมิตรสัมพันธ์นะครับท้ายแถวอยู่ประมาณทางท่องเที่ยวครับ
1: ครับ
2: รถก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆได้ช้า
1: ๆ
2: ยังใช้ความเร็วไม่ได้แล้วก็ประสบเพชรมุ่งหน้าออกพระราม9รถปริมาณมากอยู่ครับเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยเป็นบางครั้งแต่ก็ยังถือว่าเคลื่อนได้ตลอดครับไม่หยุดนิ่งนานก็เข้ากลางซอยอโศกก็ยังเป็นรอบๆอยู่ครับหนาแน่นช่วงจากใต้ทางด่วนที่มุ่งหน้าอโศกเพชรเนื่องจากเข้ากลางซอยยังเป็นรอบๆครับ
1: ครับ
2: ก็พระราม9ขาออกมุ่งหน้ารามก็เคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับรถหนาแน่นแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดมีตลอดตัวทางเลี้ยวซ้ายลงรามคำแหงครับแล้วก็พระราม9ขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับตอนนี้จากจตุรทิศลงมาจากบึงมักกะสันลงจากจตุรทิศพระราม9ขาออกก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
1: ครับภาพรวมก็ถือว่าดีนะครับโดยเฉพาะเพชรบุรี
2: ครับครับ
1: เดี๋ยวจะดีขึ้น
2: ทางร่วมทางแยกก็เคลื่อนตัวได้ตลอดก็ไม่หยุดนิ่งนะคร
1: ับ คร
2: ับ แต่ว่ารถยังมีปริมาณอยู่ครับ
1: นะฮะมีอุบัติเหตุมีตกค้างอะไรยังไงบ้างไหมครับ
2: ตอนนี้ไม่มีครับไม่ได้รับแจ้งนะครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับรองสารวัตร
2: ครับครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจโทรัตติพงษ์พิมพัฒน์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันด้วยนะครับเห็นขาเข้าดีมากเลยนะเพชรบุรีเนี่ยนะครับคลองตันมาทางทองหล่อไปพร้อมพงมาใช้ได้นะครับคุณผู้ฟังยังก็จะมีเริ่มหนาแน่นช่วงเข้าทางด้านของอโศกเพชรเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าใช้การได้ดีนะขอบคุณในพื้นที่สน.มักกะสันด้วยครับ

0: 09จราจร Traffic News
1: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ต่อเนื่องกันในส่วนของเส้นทางนานาเข้ามาทางอโศกเนี่ยปริมาณรถมากนะครับมีสะสมตั้งแต่ซอย5ครับนะฮะแล้วก็ในซอยสุขุมวิท19นี่ก็รถเยอะนะวัฒนาเนี่ยนะครับส่วนฝั่งกลับกันนะครับเพลินจิตเข้าไปใต้ทางด่วนนะต่อเนื่องไปทางราชประสงค์เนี่ยถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีชะลอช่วงแถวๆชิดลมเข้าราชประสงค์นะครับพระราม1จากเฉลิมเผ่านะครับโอ้ทางเจริญผลนะฮะมาทางปทุมวันเนี่ยต่อเนื่องเฉลิมเผ่ามาทางราชประสงค์เนี่ยรถแน่นนะครับอันนี้จะเป็นจุดประจำมีท้ายสะสมแถวๆโลตัสนะครับเนี่ยแถวๆทางด้านของเทคโนปทุมวันตรงเนี้ยทางด้านของฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางราชประสงค์นะครับส่วนพญาไทนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้นะคุณผู้ฟังจากสามย่านผ่านหน้า MBK มีชะลอช่วงจุฬาซอย12ตรงเนี้ยนะครับที่รถจะเยอะนิดนึงนะฮะส่วนด้านกลับกันที่จะออกไปทางด้านของสามย่านเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของราชดำริผ่านสารสินออกมาทางด้านของพระราม4เนี่ยโอ้รถเยอะเหมือนกันนะสารสินนี่เต็มๆนะครับแล้วก็กระทบวิทยุนะฝั่งที่จะต่อเนื่องมาทางด้านของสารสินมาทางพระราม4นะครับแยกวิทยุรถแน่นพระราม4ด้านขาออกมีชะลอตั้งแต่เนี่ยช่วงก่อนเข้าแยกสามย่านสะพานไทยญี่ปุ่นนี่ก็ยังรถปริมาณมากอยู่นะครับลงมาต่อเนื่องสะพานไทยเบลเยียมมาทางด้านของบ่อนไก่เนี่ยก็จะเริ่มคลี่คลายมาทางคลองเตยจะไปติดอีกทีช่วงเข้าแยกเกษมราษฎร์นะครับส่วนด้านกลับกันพระราม4ขาเข้าเนี่ยถือว่าดีนะครับคล่องตัวนะพระราม4ขาเข้าใช้การได้นะครับสีลมนะก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับสีลมจากทางด้านของสารแดงต่อเนื่องมาทางคอนแวนนะครับมาทางแยกนรารมเนี่ยเต็มอย่างต่อเนื่องนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงแยกสารแดงเลยนะครับแล้วก็มีกระทบถนนคอนแวนกระทบนราธิวาสนะครับสาทรใต้ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับมีท้ายสะสมอยู่นะครับแถวๆทางด้านของหน้าโรงแรมบัญญัตรีนะครับยังหนาแน่นต่อเนื่องนะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินคล่องตัวนะครับทั้งสองด้านเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีครับนะก็เดี๋ยวกลับมาพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงแสงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปตรวจสอบการจราจรนะครับในพื้นที่ของสน.บางซื่อนะครับพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำนะครับสารวัตรจราจรสน.บางซื่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมสารวัตรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี
1: ้ตอนนี้พื้นที่พหลออกรถยังมีปริมาณเยอะอยู่นะแต่พหลเข้ารถโล่งช่องตัวกินน้ำ

0: พักเมื่อสักครู่เหมือนจะหมดแล้วแต่ออมสินออกมาเต็มเลยออมสินไม่รู้วันนี้เลิกงานช้า
1: ก
0: ็ออกมาก็ตอนนี้ทำให้อินธรรมระเริ่มมีปริมาณละพระราม6ปีครับแต่ลงสะพานดำไม่ดีเพราะว่าเหลือเลนเดียวชวนตัวตรงให้ยะลาเท้ามุ่งเฉยพ่วงดีครับผมจากกำแพงไปให้ยะลาเท้าก็ดีเดินตรงเลี้ยวขวาตะโกไปขึ้นด่วนหมอคิดรถยังมีปริมาณอยู่แต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีลงปูนดีหมดทุกด้านยกเว้นลงสะพานดำนิดนึงที่ยังเข้าสะพานไม่ค่อยดีครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ทุกจุดไม่หยุดนิ่งเคลื่อนตัวตามจังหวะสัญญาณไฟได้ครับผม
1: ครับผมเดี๋ยวแนวโน้มน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอย่างนั้นน้องสารวัตร
0: ก็มันจะเวลามันประมาณทุ่มหนึ่ง
1: ทุ่มหนึ่งครับผมใกล้ละ
0: เวลาทุ่มหนึ่งทุกจุดจะเคลียร์หมดแต่ยกเว้นจากพระโอษฐ์ยุทธิน5มาสะพานควายนิดหน่อยกันนั้นเอง
1: อ๋อครับ
0: ครับผม
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับครับครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณฟังกรณีของอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะฮะเชิงทางขึ้นสะพานกับรถกิโลเมตรที่22ที่มีรถบรรทุกชนขอบทางอยู่ระหว่างรอรถมาเคลื่อนย้ายอะครับยังอยู่นะเพราะว่าเห็นการจราจรเนี่ยจะมีชะลอช้าอยู่นะครับช่วงกม22เนี่ยนะครับก็บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกลับรถกิโลเมตรที่21นะฮะคือรถคันนี้เขาเสียหลักแล้วก็ไปปีนขอบแบรีเออร์ครับเนี่ยฮะภาพเราขึ้นให้ดูทาง YouTube JS100 Radio นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายสะสมประมาณ3กิโลนะครับผมเข้าไปดูการเคลื่อนตัวล่าสุดเนี่ยก็ตอนเนี้ยไม่ถึง3กิโลแล้วมีชะลอประมาณสักเกือบ700เมตรดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็คือช่องทางหลักเนี่ยเหมือนจะขวางเลนซ้ายนะฮะลักษณะคือตัวรถเขาไปค่อมอยู่บนแบรีเออร์ระหว่างคู่ขนานกับช่องทางหลักช่องทางหลักก็ไม่ติดขออภัยตรงเนี้ยจะเป็นระหว่างเลนที่จะขึ้นสะพานกลับรถจะเสียไป1ประมาณ1ช่องทางด้านซ้ายเลยนะครับแต่ว่าคู่ขนานเนี่ยวิ่งได้นะครับคู่ขนานเนี่ยไม่มีผลกระทบนะเท่าที่ดูคือชะลอนิดหน่อยนะครับตรงเนี้ยมีเคลื่อนตัวช้านะครับอาจจะแบบชะลอดูกันด้วยนะเพราะว่าลักษณะรถเขาเนี่ยมาค่อมอยู่บนแบรีเออร์ครับแต่ใครที่วิ่งช่องทางคู่ขนานเลนขวาเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขาเกยมานะคือไปค่อมอยู่บนแบรีเออร์แล้วก็มีบางส่วนเช่นล้อรถเนี่ยคือเป็นรถยาวอะครับเป็นรถยาว22ล้อเนี่ยแล้วมันค่อมแล้วทีนี้ใครที่วิ่งเลนขวาแล้วตอนนี้มืดแล้วด้วยนะหรือถ้าไม่เห็นเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวไปชนได้นะครับก็ต้องรอการเคลื่อนย้ายนะครับแต่ว่าชะลอนิดเดียวเท่านั้นนะฮะในช่องทางคู่ขนานช่องทางหลักก็วิ่งได้นะครับไม่ติดเท่าที่ดูเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ถ้าเลยจุดนี้มานี่ก็คล่องตัวนะครับนะมาทางกิ่งแก้วต่อเนื่องมาทางด้านของตัดกับวงแหวนตัวออกจะมีมาชะลอตัวนิดนึงนะช่วงหน้าไม่กลับบางนาเป็นจุดทางร่วมนะที่มีรถมาจากทางวงแหวนตะวันออกแล้วก็ทางด้านของบางพลีสุขสวัสดิ์ด้วยนะครับส่วนเดี๋ยวดูนิดนึงนะล่าสุดนี่มีรับแจ้งเข้ามานะครับอ๋อเป็นกรณีของอุบัติเหตุศรีนครินทร์นั่นแหละอันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าเหตุน่าจะเพิ่งเกิดด้วยนะฝั่งขาออกนะฮะบริเวณก่อนถึงแยกศรีนุชเล็กน้อยนะครับอุบัติเหตุศรีนครินทร์ที่มีรถบรรทุกชนกับรถตู้นะครับขวางช่องทางที่2จากขวาล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับทางสน.ประเวศให้แล้วนะครับการเคลื่อนตัวก็จะมีปริมาณรถยังไม่ถึงกับติดนะเท่าที่ผมดูเนี่ยช่วงแยกศรีนุชนะครับก่อนถึงแยกศรีนุชเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะจะมีชะลอนิดหนึ่งช่วงเข้าแยกนะครับแต่ด้านกลับกันเนี่ยรถยังเยอะนะครับเข้าแยกศรีนุชแต่ก็เคลื่อนตัวได้จะไปชะลอช่วงเข้าแยกพัฒนาการนั่นแหละศรีนครินทร์ตัดกับพัฒนาการลงอุโมงค์ยังเคลื่อนตัวได้ช้าข้ามทางรถไฟหัวหมากถ้าเลยไปก็จะไปชะลออีกทีช่วงเข้าแยกลำสาลีท้ายยังอยู่บริเวณต่างระดับศรีกรีฑาด้านขาเข้ามุ่งหน้าลำสาลีของศรีนครินทร์ลาดพร้าวฝั่งขาออกนะครับมีชะลอตั้งแต่ช่วงโชคชัย4มาทางแยก64แยก80นะครับท้ายยังอยู่บริเวณต่างระดับศรีกรีฑาด้านขาเข้ามุ่งหน้าลำสาลีของศรีนครินทร์ลาดพร้าวฝั่งขาออกนะครับมีชะลอตั้งแต่ช่วงโชคชัย4มาทางแยก64แยก80

ปัญหานะบนยกระดับรามกำแหงทั้งเข้าและออกเนี่ยถือว่าคล่องตัวนะครับนะทางด้านของแยกรามในฝั่งที่มาจากทางคลองตันต่อเนื่องเข้าแยกรามปริมาณรถมากมีชะลอตั้งแต่ช่วงข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7หนาแน่นเหมือนกันนะครับด้านฝั่งขาออกของรามกำแหงนะช่วงผ่านแยกรามนะครับแต่ว่าบนยกระดับข้ามแยกรามทั้ง2ด้านพระราม9ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับคุณฟังมีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุศรีนครินทร์ด้านขาออกบริเวณก่อนถึงแยกศรีนุชเล็กน้อยที่มีรถบรรทุกชนกับรถตู้ขวางช่องทางที่2จากขวานะครับสน.ประเวศเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่ารถทั้ง2คันเนี่ยเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางด้านซ้ายแล้วนะครับรอประกันก็อย่างที่บอกคือรถไม่ค่อยติดเพราะว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมาว่าเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางด้านซ้ายแล้วนะครับการจราจรถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับแต่อย่าเพิ่งไปชะลอดูเพราะตอนนี้ทัศนวิสัยมันมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่ารถจะเยอะเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับเข้าออกทางด้านของแยกศรีนุชนะครับนะดูการเคลื่อนตัวของทางฝั่งนนทบุรีกันบ้างนะครับงามวงวานด้านขาออกแยกเกษตรไปบางเขนต่อเนื่องพงเพชรรถหนาแน่นนะครับผ่านหน้าเรือนจำเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับท้ายเนี่ยยังอยู่บริเวณช่วงอุโมงค์แยกเกษตรนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงลงอุโมงค์ประเสริฐมนุกิจเกษตรนวมินเข้ามาเนี่ยจากลาดปลาเขามาทางแยกเกษตรเคลื่อนตัวได้กลับการขาออกนะครับแยกเกษตรลาดปลาเขาไปสุคนทสวัสดนะเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีไปชะลอช่วงผ่านแยกอเวนิวก็มีสะสมนะครับนะท้ายนี่ยังอยู่แยกลาดปลาเขาตามรอบไฟนะครับไม่ได้ติดเพราะว่ามีสาเหตุแต่ว่าแค่ปริมาณรถมากส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะดูทั้ง2ด้านนะครับด้านขาออกดูจะมีปริมาณรถหนาแน่นกว่านะครับมีชะลอตั้งแต่หน้าศูนย์ราชการนะครับมาทางใต้ทางด่วนงามมุงใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะนะครับจะเริ่มหนาแน่นตั้งแต่เนี่ยปากทางเข้าเมืองทองนะครับมาทางด้านของหน้าห้างเซ็นทรัลส่วนฝั่งกลับกันจากห้าแยกปากเกร็ดมาทางหลัก4ถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีชะลอเล็กน้อยช่วงหน้ากระทรวงยุติธรรมนะเข้าแยกหลัก4สะพานข้ามแยกหลัก4ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเช่นเดียวกับทางด้านของวงเวียนบางเขนนะครับก็มีปริมาณรถหนาแน่นเหมือนกันนะมีท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามกับราชภัฏพระนครนะฮะส่วนรามินทราทั้งเข้าออกเนี่ยถือว่าไม่มีปัญหานะครับคล่องตัวดีนะฮะภาพรวมในช่วงนี้หลายเส้นทางก็เริ่มดีขึ้นนะครับสำหรับปริมาณรถก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยก็น่าจะมีบางเส้นทางที่เริ่มกลับเข้าสู่นะภาวะปกติด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้สวัสดีทักทายหลายๆท่านทาง YouTube ด้วยนะครับมีทางคุณเจรทีปทักทายเข้ามาคุณพักคีนี่บอกว่าเรดาร์มีกลุ่มฝนนนทบุรีพัดมาทางปทุมธานีด้วยพี่จุกระปี่อยากติดตามให้กำลังใจมาตลอดขอบคุณนะครับส่งอีโมจิ2นิ้วสู้ๆมาด้วยนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณอิสระนะครับสวัสดีครับดีเจอบอุ่นช่วงค่ำอบอุ่นนี่คือเสียงใช่ไหมไม่ใช่ก่อนแล้วอบอุ่นนะอันนั้นตัวใหญ่เนาะนะฮะทักทายคุณวิชัยวิเศษศักดิ์ด้วยนะครับส่งหัวใจนะครับมาให้ด้วย5ดวงขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยทักทายยามเย็นเข้ามาครับนะแล้วก็ขอบคุณคุณ AA ด้วยนะครับก็แวะเข้ามาทักทายนะครับบอกสวัสดีหล่อใหญ่อยู่เป็นเพื่อนกันไม่เกิน3ทุ่มนะอย่าเพิ่งรีบนอนสิอยู่ถึงเที่ยงคืนได้ไหมฮะมีอ้อนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเข้ามาทักทายพวกเราได้นะครับทาง YouTube เข้ามาพิมพ์ทักทายทางไลฟ์แชทเดี๋ยวนี้เข้าทางแอปพลิเคชัน JS 100ง่ายมากนะครับเรามีอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับใช้งานง่ายๆนะคุณผู้ฟังดาวน์โหลดได้เลยทาง App Store หรือ Play Store พิมพ์ค้นหา JS100 JS 100นะครับนะเราเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลในช่องทางโซเชียลก็จะมี YouTube นะมี Facebook TikTok Instagram นะครับ X นะฟังออนไลน์นะทางวิทยุออนไลน์ก็ได้เข้ามาทาง YouTube ก็พิมพ์ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ18 นาฬิกากับ 57 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ

ตรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 19นาฬิกากับ9นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับโรงงานเขตบ่อทองนะครับเมื่อช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานซึ่งมีความคืบหน้านะครับบอกว่าบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นโรงงานที่นอนนะครับที่บ่อทองชลบุรีแล้วก็เพลิงเนี่ยยังลุกไหม้รุนแรงนะครับควันนี่ดำเลยครับพวยพุ่งขึ้นมาโอ้โหดำมากนะครับคุณผู้ฟังใครที่ดูภาพทาง YouTube Live นะครับ JS100 Radio น่ากลัวมากคุณผู้ฟังครับโอ้เนี่ยมันดำทะมึนเหมือนเป็นภูเขาควันเลยนะครับแล้วแสงเพลิงนี่พวยพุ่งสูงด้วยนะครับคือมองเห็นไกลเขาบอกว่าข้ามอำเภอเลยอ่ะพิกัดจุดดังกล่าวเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตท.บ่อทองตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เร่งระดมกำลังสกัดกั้นป้องกันการลุกลามไปยังปั๊มน้ำมันข้างเคียงนะครับเนี่ยฮะโอ้โหควันนี่ดำมากเลยนะครับเนี่ยมองเห็นก็บอกข้ามอำเภอเลยเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกชุติพัฒน์ชลทานครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ่อทองนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรสัญญาณหลุดไปนะครับแหมก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับโหน่ากลัวจริงคุณผู้ฟังเนี่ยฮะคือเราได้เห็นภาพบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะลักษณะเหมือนเป็นโกดังอะครับโกดังติดกันหลายโกดังเลยนะครับเนี่ยฮะเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมีความเสียหายด้วยนะครับคือมันถูกความร้อนเนี่ยแล้วก็โครงสร้างนี่คือเหมือนมันเอ็นเอียงไปเลยนะฮะเนี่ยครับควันนี่ดำมากเลยนะฮะแล้วรัศมีของเพลิงไหม้เนี่ยเป็นวงกว้างเหมือนกันนะเหตุเกิดที่เราได้รับแจ้งเนี่ยเมื่อช่วง18นาฬิกา30นาทีช่วงนั้นนี่ก็ยังไม่มืดนะเดี๋ยวไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกชุติพัฒน์ชลทานนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ่อทองสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับครับสวัสดีครับผม
0: ครับรองสารวัตรเหตุการณ์ล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: อ๋อตอนนี้ดับเพลิงกำลังช่วยกันดับอยู่นะครับครับ
0: ยัง
1: อยู่ระหว่างควบคุมครับตอนนี้ไฟยังไม่ดับครับผม
0: มันมีลุกลามเพิ่มเติมมากขึ้นไหมครับเนี่ยณเวลานี
1: ้อ๋ออ๋อก็ยังครับยังครับ
0: อ๋อ
1: ยังอยู่ภายในโรงงานอยู่ครับ
0: คือจุดที่เกิดเหตุนี่เป็นโรงงานอะไรยังไงครับตรงนี
1: ้เป็นโรงงานผลิตฟองน้ำสำหรับทำที่นอนนะ
0: โอ้ครับ
1: ครับผม
0: ลักษณะเขาเป็นเหมือนโกดังที่ติดกันต่อเนื่องกันหลายๆโกดังเลยใช่ไหมเท่าที่เห็นในภาพเน
1: ี่
0: ย
1: ครับผมครับเข้าใจครับ
0: มีคนงานอยู่ภายในโกดังไหมครับ
1: ก็คือขณะที่เริ่มไฟเริ่มไหม้นะคนงานก็หนีออกมากันหมดแล้วครับคือขณะตอนนี้ไม่มีพนักงานอยู่ในโรงงานแล้วครับ
0: อ๋อไม่มีติดค้างนะ
1: ไม่มีครับ
0: เบื้องต้นมีใครบาดเจ็บไหมครับ
1: ไม่มีครับผม
0: คนงานนี่ประมาณเป็นหลักร้อยได้ไหมครับเนี่ย
1: ครับร้อยกว่าคนครับ
0: โอ้เกิดเหตุสักช่วงกี่โมงได้ครับรองสวัสดิ
1: ์เห็นก็ว่าประมาณ6โมงนะ18นาฬิกาครับผมประมาณนั้นครับ
0: ข้างเคียงกันเห็นบอกว่ามีปั๊มน้ำมันด้วยอยู่ไกลกันแค่ไหนครับเนี่ย
1: อ๋อปั๊มน้ำมันอ๋ออยู่คนละฝั่งถนนครับ
0: คนละฝั่ง
1: คร
0: ับ
1: ตอนสองคนก็ไม่น่าถึงครับ
0: ครับแล้วข้างเคียงกันมีบ้านเรือนประชาชนติดกันไหมครับ
1: อ๋อบริเวณข้างโรงงานมีอยู่ครับ
0: โอ้ห่างกันแค่ไหนครับรองสวัสดิ์
1: แต่คาดว่าน่าจะเอาอยู่นะตอนนี้ครับ
0: ต้องมีการอพยพไหมครับสำหรับประชาชนที่อยู่บ้านข้างเคียง
1: อ๋อยังครับยังครับผม
0: ทั้งหมดนี่เขามีประมาณกี่โกดังได้ครับรองสวัสดิ
1: ์อ๋อมันเป็นราคารวมๆกันนะครับครับผม
0: ครับเห็นมีโครงสร้างมีผิดรูปไปด้วยใช่ไหมมีถล่มลงมาไหมครับ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพอดีติดงานอีกแป๊บนึงครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับรองสวัสดิ์
1: ครับผมก็ดีครับ
0: เดี๋ยวให้ท่านปฏิบัติงานก่อนนะครับเพราะว่ายังควบคุมเพลิงไม่ได้นะแต่ว่าเหมือนกับล้อมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดนะฮะเนื่องจากแสงเพลิงและกลุ่มควันนี่มันหนาแน่นมากนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เชื้อเพลิงนี่ก็เป็นที่นอนนะฮะเป็นฟองน้ำที่นอนอ่ะโอ้โหเพลิงนี่ไปไวมากนะครับแต่คนงานนี่คือออกมาได้หมดนะไม่มีใครตกค้างแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวเราตามกันต่อนะสำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานที่บ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับขอบคุณทางร้อยตำรวจเอกชุติพัฒน์ชลทานนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ่อทองด้วยคุณพันธ์นะครับคุณพันธ์สวัสดีครับคุณพันธ
2: ์ส วัสดีครับพี่พัดผมใช้วงเดินขาข้าววิ่งจากหนองแคมุ่งหน้าวังน้อยแล้วก็จะประตูน้ำไปยินครับผม
3: ครับ
2: ฝนตกอัดเบอร์สองพี
3: ่โอ
2: ้การจราจรไม่มีปัญหาครับแต่ว่าขาออกตรงบางปะอินเนี่ยมุ่งหน้าไปสายเอเชียรถเยอะนะครับ
3: ครับ
2: คู่ขนานครับคู่ขนานมุ่งหน้าสระบุรีนี่ไม่มีปัญหาครับเลนด่วนครับผมแต่ไฟเนี่ยผมแจ้งไปนานแล้วพี่ไม่สว่างสักทีครับตรงต่างระดับบางปะอินนะครับ
3: อ่าฮะครับ
2: ที่มันเป็นต้นเสาใหญ่ๆครับพี่ไม่ดอกดาวกระจายครับ
3: ดับทุกต้นเลยหรือเปล่า
2: ติดดับหมดเลยครับดับทุกต้นเลยครับ
3: อืมครับ
2: ตั้งแต่วิ่งมาจากที่ว่าโรงงานอะไรที่ว่าโรงงานเบียร์ที่ว่านั่นแหละครับมาขึ้นไปบางปะทองนี่มืดตึ้มเลยนะครับ
3: อืมโอ้แล้วฝนตกด้วยเน
2: า
3: ะ
2: โรงงานเบียร์ใหญ่ครับใช่แล้วผมข้าประสานกรมไอ้นั่นแหละกรมทางหลวงไปก็จากหินกองมาวังน้อยก็ไม่ติดนะพี่มืดตึ้มเลย
3: อืมครับ
2: ต้นเสานี่ไม่น่าเอาไว้แน่นอนต้นจริงๆอ่ะเสาน่าจะก่อนเอาไปขาย
3: มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังบ้างไหมคุณพันธ
2: ์ไม่มีพี
3: ่
2: มันตกแบบปัดมือสองไม่แรงก็เลยครับมันก็สู้เดียวก็หยุดอ่ะพี
3: ่ครับ
2: แต่ว่าจากแจ้งเพื่อนมาชี้ถนนมันลื่น
3: ม
2: ันตกใหม่ๆมันตกไม่แรงด้วยพี
3: ่ครับ
2: ตอนนี้ผมอยู่หน้านวนครครับผม
3: ตกไหมตรงนวนครนะครับ
2: ไม่เป็นไรตกอยู่ครับมันหยุดแล้วพี
3: ่
2: แต่มันก็ยังลองอยู่นะ
3: ถนนยังลื่นอยู่ใช่ไหมครับตรงนั้น
2: ครับใช่ใช่แต่ว่าจากต่างระดับบางปะอินเนี่ยมุ่งหน้ามาทางนวะมาทางนี้ไฟสว่างดีครับผมเกาะทางครับพี
3: ่ครับ
2: เนี่ยตรงต่างระดับนี่ผมแจ้งไปหลายปีหลายเดือนแล้วครับไม่ใช่หลายปีสี่เดือนได้แล้วมั้งพี่ผมแจ้งไป
3: เดี๋ยวเราแจ้งประสานเพิ่มเติมไป
2: กองก็แจ้งบ่อยครับมีกอง
3: ครับ
2: มุ่งหน้าบางน้อยครับผม
3: อ๋อพหล
2: เขาเรียกอะไรตั้งระดับอะไรตรงนี้พี่วัดตั้งระดับสัญญาหรือเปล่าครับมันเขียนป้ายว่าเรือสายสัญญาบุรีครับ
3: อืมตรงนั้นด้วยเหรอ
2: ตรงนั้น
3: คร
2: ับนั่นมืดตึ๊บเลยครับผม
3: อ๋อพหลขาเข้าใช่ไหมเข้าออกตรงนั้น
2: ใช่ใช่ใช่ครับขาเข้าแล้วก็วิ่งมารถขึ้นทางด่วนเยอะนะพี่สายเก้าครับรถเบี่ยงซ้ายขึ้นทางด่วนเยอะ
3: ครับ
2: ครับพหลโยธินเบี่ยงซ้ายขึ้นทางด่วนเยอะสายเก้าม
3: อเตอร์เวย์สายเก้านี่ก็ฝนตกนะเนี่ยเท่าที่ดูกล้อง
2: ฝนตกหยุดครับฝนตกหยุดแล้วนี้
3: ใช่
2: ผมมาถึงนี่แล้วตลาดไทยก็ไปปล่อย
3: ครับ
2: แต่ในเมืองไม่ตกบ้างพี่ฟัด
3: ยังไม่มาก็จะเนี่ยตกคือเป็นฝนที่มาจากนครปฐมนี่แหละเพราะว่าเขาเคลื่อนไปทางอยุธยาบางเลนบางไซแล้วก็เนี่ยไปทางบางปะอินเนี่ยตอนนี้ตกอยู่บางปะอินเนี่ย
2: ใช่ใช่มาทางปทุมเนี่ยครับมาทางสามโค้งนี่ว่
3: าใช่
2: เสนาธิการเนี่ยครับผม
3: ครับตกระดับปานกลางเหมือนกัน
2: ตรงข้ามโรงพยาบาลแต่ว่าสถานีนี้ก็ไม่มีผลนะพี่วัด
3: อ๋อครับ
2: ผม
3: เดี๋ยวแนวโน้มต่อไปนี่น่าจะไปทางวังน้อยด้วยนะเท่าที่ดูเนี่ย
2: ไปทางนู้นแหละครับใช่
3: ไปทางวังน้อย
2: เ
3: น
2: ี่ย
3: ครับ
2: ปั่นเบอร์สองมาตลอดครับ
3: อืม
2: ครับผมพอดีไปส่งลูกค้าที่หินกองมา
3: อ๋อครับได้ขอบคุณมากเลย
2: ร้อยกว่าบาทพี่วัดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทอ
3: ะไรนะครับ
2: มิเตอร์ขึ้น777บาทรับจากเปารัด
3: ครับระยะทางมันไกลด้วยเนาะ
2: ครับผม
3: ครับได้
2: ครับ
3: ขอบคุณมากครับคุณพานมีอะไรเพิ่มเติมกันนะข้างหน้านะครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ผมสวัสดีครับฝนตอนนี้ตกคือตอนแรกเนี่ยอยู่ทางเดี๋ยวก่อนนะบางไทรแล้วตอนนี้ลอยคือลมเนี่ยทิศทางมาทางวังน้อยนะฮะตอนนี้ที่ยังตกอยู่ก็คือบางปะอินครับมีผลกระทบต่างระดับบางปะอินที่คุณพันรายงานแล้วก็วงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยตั้งแต่บางปะอินเข้ามาในฝนเยอะนะรถวิ่งกันเร็วด้วยนะครับถนนนี่เปียกลื่นเลยล่ะลดความเร็วกันหน่อยนะครับเท่าที่ดูกล้องเนี่ยรถวิ่งกันเร็วมากนะคือยังตกปอบแปะอยู่นะครับน่าจะระดับเบอร์1เบอร์2ที่ปัดน้ำฝนนะเนี่ยครับเขาเคลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านของตอนออกเฉียงเหนือนะฮะแต่พื้นที่กรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิประมาณ31องศาเซลเซียสในกรุงเทพความชื้นสัมผัส 72% ใครเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ทั้งพระนครศรีอยุธยาตรงเนี้ยนะทางเมืองประอินเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางด้านของนครปฐมนนทบุรีปทุมธานี มีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีตกหนักบางแห่งด้วยนะกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมจังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานะครับคาดว่ากลุ่มฝนจะปกคลุมบริเวณจังหวัดนนทบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาอีกมากกว่า1ชั่วโมงนะครับคาดว่าจะปกคลุมอีกมากกว่า1ชั่วโมงนี่นะฮะก็เป็นการรายงานพยากรณ์อากาศฝนในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลช่วงเวลา 18:00 น.เราจะเห็นกลุ่มฝนด้านบนนะครับคุณผู้ฟังที่ดูจากเรดาร์การเคลื่อนตัวเนี่ยเขาชี้ลูกศรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะยังไงใครที่เดินทางกันอยู่เพิ่มความระมัดระวังส่วนทาง สุพรรณบุรีทางอู่ทองทั้ง2พี่น้องนี่ก็ยังตกระดับเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางคือเป็น2กลุ่มที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอเรดาร์เนี่ยนะก็ไม่น่าจะมีผลกระทบถึงกรุงเทพเพราะว่าดูแนวโน้มของฝนทั้ง2กลุ่มเนี่ยเขาเคลื่อนขึ้นนะฮะตะวันออกเฉียงเหนือไปทางเคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะเพราะฉะนั้นก็กลุ่มเนี้ยก็ไม่มีผลกระทบในกรุงเทพอยู่แล้วแต่ที่นี้กลุ่มใหม่ที่จะมีก่อตัวขึ้นอาจจะต้องติดตามกันเพราะว่าเท่าที่ดูแนวโน้มนะตอนนี้ยังไม่มีนะทางราชบุรีนี่ก็ยังไม่มีฝนทางสมุทรสาครนี่ก็ยังไม่มีฝนนะฮะชลบุรีก็ด้านตะวันออกนี่ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนเลยนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมไปต่อไปนะครับย้ำนะคุณผู้ฟังเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับถนนลื่นบางจุดมืดไฟส่องสว่างไม่เพียงพอเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับระมัดระวังให้มากๆมอเตอร์เวย์ M6 มีรับแจ้งทางไลน์ครับมีอุบัติเหตุด้านขาออกนะบริเวณก่อนถึงบริเวณทางลงขามทะเลสอก่อนถึงโฮมโปรโคราชนะครับมีรถปิกอัพบรรทุกทุเรียนเสียหลักตกจากถนนมอเตอร์เวย์ M6 โอ้เนี่ยครับในภาพที่เราเห็นนี่ทุเรียนนี่เทลงมานะครับโอ้โหบรรทุกมาเยอะเลยนะเนี่ยนี่บริเวณทางลงนะครับมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงขามทะเลสอก่อนถึงโฮมโปรโคราชปิกอัพบรรทุกทุเรียนเสียหลักตกจากถนนมอเตอร์เวย์ M6 ยังไม่ทราบว่ามีคู่กรณีหรือไม่นะเนี่ยครับตกลงมานี่สภาพรถเสียหายหนักเลยนะครับตกจากด้านบนมาถึงพื้นราบเลยครับทุเรียนนี่เกลื่อนถนนเลยคือรถพวกนี้เดินทางเขาใช้ความเร็วสูงมากนะเท่าที่สังเกตเห็นเนี่ยผมลงใต้เนี่ยรถขนส่งทุเรียนเนี่ยบางคันนี่เทินขึ้นไปสูงมากนะครับเทินขึ้นไปสูงจริงๆแล้ววิ่งด้วยความเร็วการควบคุมรถหนีไม่ง่ายนะครับจุดที่เป็นทางโค้งอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหอันตรายมากนะครับเหตุนี้เกิดตั้งแต่ช่วง 18:00 น.แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าอันตรายทีเดียวนะมอเตอร์เวย์ M6 เขาจำกัดความเร็วนะครับให้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังเฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นแล้วก็ต้องควบคุมความเร็วให้ไม่เกินด้วยนะครับยิ่งเป็นรถบรรทุกพวกสิ่งของบรรทุกผลไม้มาเนี่ยนะน้ำหนักที่บรรทุกมานี่มันก็เรียกได้ว่ามีผลเหมือนกันนะบวกกับความเร็วถ้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันเป็นอันตรายนะครับซึ่งรถบรรทุกทุเรียนคันนี้เนี่ยเสียหลักเขาบอกว่าตกลงมาแต่ไม่สูงมากนะเมื่อสักครู่ที่เราเห็นในภาพเนี่ยเป็นลักษณะของต่างระดับกับพื้นราบที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ก็ประมาณเท่าผมประเมินด้วยสายตานะก็สูงเกิน3เมตรได้มั้งเนี่ยแล้วลักษณะตรงนั้นเหมือนเป็นทางโค้งด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นทางโค้งต่างระดับคือเป็นเหมือนเชิงทางลงนะครับสังเกตจากลูกศร นะคือโค้งซ้ายนะครับแล้วรถเนี่ยตกลงมาจากด้านบนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายนะครับ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับใช่ความสูงก็ประมาณสักตึก2ชั้นนะเห็นจะได้นะเนี่ยโอ้ถือว่าสูงนะถือว่าสูงคือเห็นสภาพรถนี่เสียหายครับเสียหายหนักเลยแหละและทุเรียนที่เขาบรรทุกมาเนี่ยคือแทนที่จะเดินทางต่อไปได้กลายเป็นว่าเนี่ยปลายทางก็ไปไม่ถึงนะครับแล้วก็สินค้าที่บรรทุกมาก็เสียหายเอาเป็นว่าใครที่ต้องขนส่งใครที่ต้องเดินทางต้องนำสินค้าไปส่งปลายทางเนี่ยลดความเร็วกันเถอะครับนะบางทีผมเห็นเนี่ยวิ่งแช่ขวาเลยนะอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะที่ขับรถลงใต้มานี่คือแบบทั้งเส้นทางเลยอ่ะคือพี่ก็วิ่งแช่ขวาเลยทั้งที่เป็นพี่เป็นรถกระบะแล้วทีนี้รถใหญ่รถบรรทุกเนี่ยบางคันนี่ก็โอ้โหคือแข่งกันนะคือเข้าใจแหละครับก็ต้องบรรทุกนำส่งสินค้าไปถึงปลายทางให้เร็วที่สุดแต่เร็วที่สุดของคุณเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันกลายเป็นไปไม่ถึงที่แล้วของที่บรรทุกมาก็เสียหายก็ทำให้เรียกได้ว่าอาจจะต้องมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นไหมสำหรับความเสียหายเรื่องของสินค้าที่เราบรรทุกมาเนี่ยมันไปไม่ถึงปลายทางเนี่ยนะใจเย็นๆครับเดินทางกันลดความเร็วกันหน่อยเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองรวมไปถึงสินค้าที่คุณบรรทุกมาด้วยนะครับมีเพิ่มเติมมาเนี่ยคือลักษณะของเหตุเนี่ยอาจจะบรรทุกหนักบรรทุกมาหนักเกินนะครับแล้วเกิดปัญหายางแตกเนี่ยแล้วเสียหลักกลายเป็นตกข้างทางของกระจายเกลื่อนเลยเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะอันนี้เป็นทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 นะครับด้านขาออกบริเวณก่อนถึงโฮมโปรโคราชนะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันว่าจะเคลื่อนย้ายได้เมื่อไหร่นะครับเอาล่ะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลครับ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
5: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์ครับก็กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำดิฉันเห็นแฟนรายการคุณพัชบอกเสียดายทุเรียน
3: นั่นสิโอ้ยเยอะเลยคุณวัฒนพร
5: นะคะ
3: ไปไม่ถึงปลายทาง
5: มันเกิดความเสียหายนะคะค่ะก็ต้องระมัดระวังแล้วค่ะมาติดตามข่าวนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะโดยช่วงเวลาก็คือ 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นของจาการ์ตานะคะซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยทำเนียบที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อเดินทางถึงค่ะประธานาธิบดีบราโวโวซูเบียนโตนะคะแห่งอินโดนีเซียค่ะได้ให้การต้อนรับนะคะโดยผู้นำทั้งสองได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการประกอบด้วยการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศการยิงสลุด19นัดและก็ตรวจแถวกองฐานเกียรติยศนะคะจากนั้นก็ได้พบปะทักทายกับเยาวชนที่มารอต้อนรับนะคะและก็แนะนำคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะมีการถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าธงชาติของทั้งสองประเทศนะคะพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก็สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นความไว้วางใจและก็ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ตอกย้ำความสำคัญการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีนะคะและก็เจตนาร่วมของทั้งสองประเทศในการต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหลังเสร็จพิธีต้อนรับนะคะนายกรัฐมนตรีไทยและก็ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็จะเข้าหารือกลุ่มเล็กค่ะต่อด้วยการหารือทวิภาคีเต็มคณะและก็จะร่วมกันเป็นสักขีพยานเพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญจำนวน2ฉบับแล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมกันของทั้งสองประเทศนะคะ
3: ครับ
5: มาดูเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในช่วงวันที่1มกราคมจนถึง1สิงหาคมนะคะ2569ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมนะคะ18,510,243 คนลดลงไป 3. 19% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะคะสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วนะคะ 896,214 ล้านบาทโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมสูง5อันดับแรกค่ะก็คือ1ประเทศจีนนะคะ 3,078,486 คนตามมาด้วยมาเลเซียนะคะ 2,373,537 คนแล้วก็อินเดียค่ะ 1,376,433 คนตามมาด้วยรัสเซีย 1,100,847 คนแล้วก็เกาหลีใต้นะคะ 679,064 คนค่ะในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่26จนถึง26กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมนะคะภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีการชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้ค่ะที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวนะคะปัจจัยสำคัญก็มาจากข่าวสารความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบกับการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารนะคะของสายการบินในเส้นทางอินเดียโดยเส้นทางอินเดียไทยลดลง 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและเส้นทางอินเดียมาเลเซียก็ลดลง 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลนะคะโดยเฉพาะตลาดยุโรปก็ยังคงขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางการบินเพิ่มได้แก่เส้นทางดูไบแบงคอกนะคะแล้วก็อัมสเตอร์ดัมสุวรรณภูมินอกจากนี้การปิดภาคเรียนฤดูร้อนนะคะหรือว่าซัมเมอร์ฮอลิเดย์ของเกาหลีใต้ก็ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวค่ะเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 19.85% จากสัปดาห์ก่อนนะคะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้ขยับขึ้นมาจากอันดับ5ค่ะ
3: ครับ
5: ภาพรวมประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามานะคะจำนวน 567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อน 17,086 คนหรือว่า 2.92% คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ยนะคะ 81,445 คนต่อวันนะคะเมื่อแยกจำนวนตามกลุ่มตลาดก็พบว่ากลุ่มตลาดระยะใกล้มีจำนวนนักท่องเที่ยว 362,773 คนลดลง 4.34% จากสัปดาห์ก่อนขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลมีจำนวนนักท่องเที่ยว 204,539 คนลดลง 0.31% สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกของสัปดาห์นี้ได้แก่จีนนะคะ 106,854 คนลดลง 2.32% มาเลเซียค่ะ 58,682 คนลดลง 9.50% อินเดีย 32,639 คนลดลง 8.92% เกาหลีใต้25,778 คนนะคะอันนี้บวกเพิ่มอย่างที่บอกว่าขยับอันดับขึ้นเป็นอันดับ4นะคะบวกเพิ่มไป 19.85% แล้วก็ไต้หวันค่ะ 21,610 คนลดลง 8.27% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะคะแล้วก็สัปดาห์ถัดไปคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะมีแนวโน้มเดินทางมาที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยมีแรงสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและเกาหลีใต้เข้ามาช่วยเพิ่มเติมแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรเหมือนเดิมนะคะกรุณาช่วยเหลือและดูแลให้เขาประทับใจดีกว่านะคะ
3: ครับผม
5: นะข่าวร้ายๆก็จะได้เลือนหายไปบ้างนะคะมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะข้าราชการท้องถิ่นวันนี้นะคะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะท่านก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบอกว่าออกหมายเรียกผู้ต้องหา13รายให้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมี13คนเนี่ยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว5เพียง5เท่านั้นเองนะคะเหลืออีก8ค่ะซึ่งก็ได้มีการทำเรื่องการขอเลื่อนการเข้าพบนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยคาดว่าอดีตอธิบดีจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้นะคะ ขณะที่ผู้ต้องหาที่ขอเลิกอีเจ็ดลายให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างการประสานงานกับทนายความซึ่งการเป็นการขอเลื่อนเข้าพบเป็นครั้งแรกและคาดว่าจะทยอยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนได้ในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะคะสำหรับผู้ต้องหา5รายที่เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้วประกอบด้วยข้าราชการที่ถูกตรวจพบภายในบ้านพักในวันเกิดเหตุที่เจ้าที่เข้าชาร์จนะคะจำนวน4รายและเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1รายก็คือคุณเรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เคยเข้าให้การในฐานะพยานมาแล้วโดยการเข้าพบครั้งนี้นะคะเป็นการมารับทราบข้อกล่าวหาในฐานะผู้ต้องหาค่ะซึ่งคุณเรืองเดชก็ยังคงยืนยันคำให้การเดิมนะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วและก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มในระยะนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าขณะนี้พยานหลักฐานปรากฏชัดเจนแล้วว่ามีเจ้าพนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดโดยข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาแต่ละรายก็จะลดหลั่นกันไปตามพฤติการนะคะมีทั้งข้อหาร่วมกันกระทำความผิดและข้อหาเป็นผู้สนับสนุนนะคะทั้งนี้เมื่อพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบปากคำเสร็จสิ้นก็จะดำเนินการส่งสำนวนทั้งหมดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เป็นผู้พิจารณาว่าปปช.จะมอบหมายให้ทางตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้ดำเนินการต่อหรือว่าทางปปช.จะเป็นผู้ไต่สวนเองโดยคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนให้ปปช.ได้นะคะทั้งหมดภายในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ค่ะ
3: ครับ
5: ก็ขยับไปนิดนึงนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าผู้ที่13คนมา5เหลืออีก8นะคะก็ต้องรอค่ะถ้าเกิดว่าไม่มาออกหมายเรียกครั้งที่2นี่ก็ตามลำดับนะคะถ้าครั้งที่2ไม่มาก็อันนี้หมายจับนะคะ
3: ครับ
5: ก็ตามขั้นตอนมาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้บ้างคุณพัดวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่ 1,621.90 จุดลดลง 1.74 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่74,735.15 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ค่ะหุ้นแกว่งตัวในแดนลบเป็นสัดส่วนใหญ่นะคะโดยทำจุดสูงจุดต่ำสุดไว้ที่ 1,610.63 จุดแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,628.49 จุดนะคะหุ้นไทยวันนี้แกว่งอยู่ในกรอบนะคะโดยภาคเช้าเนี่ยลงไปค่อนข้างมากนะจากแรงขายหุ้นกลุ่มน้ำมันแต่ต่อมาดัชนีก็กลับตัวขึ้นมานะคะไซเวในกรอบบวกและลบแต่ก็ไม่มากค่ะรับแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มพลังงานประกอบกับเม็ดเงินส่วนหนึ่งก็โลเทชันไปที่กลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มไฟแนนซ์ก็เลยทำให้ดัชนีวันนี้ปิดลบไปเล็กน้อยนะคะวันนี้ลบไป 1.74 จุดนะคะสำหรับหุ้นไทยส่วนหุ้นจีนค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ก็ปิดลบนะคะหลังจากผลสำรวจของเอกชนบ่งชี้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมของจีนชะลอตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,809.66 จุดนะคะลดลง 22.60 จุดค่ะส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดบวกนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านและกล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านจะมีขึ้นจริงๆแล้วเขาบอกว่ามีขึ้นบ่ายวันนี้นะคะก่อให้เกิดความหวังค่ะว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายนะคะและนำไปสู่การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องรอดูนะคะคุณพัชว่าจะเป็นยังไงดัชนีหางเส็งวันนี้ปิดที่ 26,009.40 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 124.97 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ปิดลบนะคะนิเกอิร่วงลงมากกว่า 2% ในช่วงสั้นๆเนื่องจากว่านักลงทุนวิตกกังวลว่าการแข็งค่าอย่างรวดเร็วของเงินเยนอาจจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มผลประกอบการและก็การดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างๆนะคะก็เลยทำให้นิเกอิวันนี้ปิดที่ 63,754.90 จุดค่ะลดลงไป 607.00 12จุดนะคะส่วนราคาทองคำในประเทศคุณพัฒน์วันนี้นะคะปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด15ครั้งค่ะโดยเป็นปรับลบไป8แล้วก็บวกไป7ครั้งปิดตลาดลบอยู่150บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,850 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,050 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ62,580.48 บาทและก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,850 บาทนะคะส่วนราคาทองคำตลาดโลกนะคะโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,055 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.35 บาทนะคะส่วนเงินบาทวันนี้ค่ะปิดตลาดเย็นนี้นะคะอยู่ที่ระดับ33.34 ถึง 33.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะใกล้เคียงจากช่วงเช้าตอนเปิดตลาดเปิดที่ 33.31 ถึง 33.32 บาทต่อดอลลาร์ค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะอยู่ในกรอบ 33.30 ถึง 33.37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทแล้วก็เงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาควันนี้แข็งค่าตามทิศทางที่ดอลลาร์อ่อนนะคะถ้าดอลลาร์อ่อนบาทแล้วก็เงินในภูมิภาคแข็งนะคะระหว่างวันเงินบาทยังไร้ปัจจัยใหม่ๆค่ะในภาพรวมตลาดยังรอผลการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งตลาดมองว่าเป็นข่าวดีนะคะที่อาจจะเป็นปัจจัยให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นได้ขณะที่สหรัฐและญี่ปุ่นค่ะก็ช่วยกันพยุงค่าเงินเยนส่งผลให้เงินเยนแข็งค่านะคะและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อเงินบาทในทางอ้อมให้แข็งค่าด้วยนะคะคืนนี้ตลาดรอดูเรื่องของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมจาก S&P Global ของสหรัฐนะคะทางด้านนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.15 ถึง 33.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกคุณพัทวันนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่มีข่าวก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเราเรียกว่าวันต่อวันแล้วกัน
3: ครับผม
5: ครึ่งวันต่อครึ่งวันแล้วกันนะก็เรื่องที่ว่าสหรัฐบอกว่าจะหยุดเรื่องของการโจมตีอิหร่านแล้วก็ข่าวอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเจรจาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกวันนี้ตอนนี้เลยนะคะล่าสุดดิฉันรีเฟรชล่าสุดให้เลยเวสเท็กซัสค่ะลดลงไป5เหรียญ62เซนนะคะราคาขายอยู่ที่ 79.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์นะคะเบรนท์ลงไป4เหรียญ87เซนค่ะก็ราคาขายอยู่ที่ 83.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะอันนี้ก็เป็นราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะดิฉันก็รอน้ำมันตลาดไทยเนี่ยนะครับว่าจะลงเท่าไหร่นะคะเขาลงกัน5เหรียญ4เหรียญไทยก็น่าจะลงมากกว่าบาทนะ
3: ครับผม
5: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะเจ้าที่ท้องถิ่นสเปนค่ะเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์นะคะเมื่อวานนี้บอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย72คนจากเหตุการณ์ผู้อพยพเข้ามาในเขตปกครองตนเองเซลตานะคะของสเปนค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือมีผู้อพยพประมาณ 60,000 คนว่ายน้ำคุณคิดดูดิว่ายน้ำอ้อมด่านน่ะ
3: ข้ามชาย
5: เน
3: ี่ย
5: โอ้ก็คือคุณเราเนี่ยถ้าพ่อแม่มาแล้วลูกจะไปไหนอะคะก็ต้องมานะคะก็ว่ายน้ำอ้อมด่านชายแดนมาจากโมร็อกโกซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีผู้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว67รายนะคะแล้วก็ล่าสุดเจ้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก5ค่ะบริเวณชายฝั่งในวันอาทิตย์นะคะอย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในเมืองหน้าด่านของสเปนในแอฟริกาเหนือเดินทางกลับโมร็อกโกด้วยความสมัครใจภายใน48ชั่วโมงทำให้สถานการณ์ทั่วไปในเมืองกลับเข้าสู่ความสงบโดยยังมีเจ้าที่ตำรวจและก็ทหารสเปนที่ลาดตระเวนตามท้องถนนมีการจับกุมผู้อพยพ9คนใกล้กับโครงการที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งใกล้กับท่าเรือเซลตานะคะแล้วก็ทยอยส่งกลับนะคะผ่านชายแดนค่ะทางการสเปนกล่าวโทษกลุ่มอาชญากรว่าเป็นผู้ปล่อยข่าวลือคุณดูสิเป็นการคือได้ข่าวมาข่าวลือว่าเขาเปิดด่านเนี่ยก็รีบมากันใหญ่เลยนะคะทางการสเปนบอกว่าเป็นกลุ่มอาชญากรเป็นผู้ปล่อยข่าวลือนะคะว่าศาลฎีกาสเปนมีคำตัดสินผ่อนปรนการเข้าเมืองเพื่อให้ผู้อพยพสามารถเข้าเมืองได้ง่ายตามที่ผู้อพยพจำนวนมากเปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยรับทราบข่าวว่าสเปนเปิดด่านชายแดนแล้ว ในปี2564นะคะมีผู้อพยพประมาณ 10,000 คนข้ามพรมแดนเข้ามายังเมืองเซลตาโดยใช้ประโยชน์จากการที่มาร็อกโกผ่อนปรนมาตรการควบคุมชายแดนเพื่อกดดันสเปนเมื่อวันอังคารที่4ในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้นะคะสหภาพยุโรปจะมีการจัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตามที่สมาชิก22ประเทศออกจดหมายเปิดผนึกร่วมกันเรียกร้องให้มีการประชุมเร่งด่วนเพื่อตกลงแนวทางการตอบสนองที่รวดเร็วและประสานงานกันเพื่อป้องกันการข้ามพรมแดนโดยไร้การควบคุมเพิ่มเติมค่ะไม่งั้นจะมีอีกนะคะแล้วก็พอมีเนี่ยมันก็ต้องคือมันอันตรายอ่ะว่ายน้ำข้ามด่านนี่มันไม่ใช่แค่สระว่ายน้ำนะคุณ
3: มันไม่ไหวมันไกลมากมันคลื่นด้วยอะไรด้วย
5: ใช่ใช่ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ที่นำมาฝากค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยครับคุณวัฒนาพรครับ
5: สวัสดีครับ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: แกไปเที่ยวทะเลกัน
12: ไม่เอาอ่ะ
11: งั้นไปคาเฟ
12: ่ไม่อยาก
11: ไปกินหมูกระทะ
12: กลัวอ้วน
11: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
13: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
14: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: คุณฟังครับมีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์ด้านขาเข้านะครับบางนาตราดนี่นะฮะเชิงทางขึ้นสะพานกลับรถกิโลเมตรที่22ที่มีรถบรรทุกไปชนขอบทางแล้วไปเกยอยู่บนแบเรียร์นะครับระหว่างช่องทางคู่ขนานกับเลนของสะพานกลับรถเนี่ยนะฮะล่าสุดเมื่อช่วง 19:47 นจสร้อยรถสอบถามไปกับทางสพบางเสาธงล่าสุดนี้ตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าตั้งแต่19:30 เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทางสพบางเสาธงด้วยนะครับมีรับแจ้งทาง LINE @js100 นะครับอุบัติเหตุลำลูกกาด้านขาออกบริเวณก่อนถึงห้างโลตัสคลอง2ครับมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางขวามีบาดเจ็บ5รายนะครับชาย3รายหญิง2รายมีเด็กด้วยนะเจ้าหน้าที่นำส่งคนเจ็บไปยังโรงพยาบาลแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ารถเก๋งขับย้อนสอนออกมาจากซอยโลตัสการจราจรนี่ติดขัดนะครับสะสมถึงทูปาเตมีเลยนะครับเพิ่มเติมล่าสุดจากทางคุณศักดิ์นะบอกว่ามีจักรยานยนต์ใน2คันนะครับชนกับรถเก๋ง1คันขวางช่องทางขวานะครับแต่ว่ารถเก๋งเนี่ยหันหน้าไปทางฝั่งขาเข้าสวนเลนกับรถคันอื่นไม่แน่ใจว่ารถเก๋งเนี่ยนะไม่แน่ใจว่ารถเก๋งเนี่ยเลี้ยวผิดออกมาจากโลตัสหรือเปล่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเจริญนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ตามหารถแท็กซี่ของคุณพ่อนะสวัสดีครับคุณเจริญ
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
0: ครับคุณเจริญเล่าให้ฟังหน่อยเห็นบอกว่าเป็นรถของคุณพ่อใช่ไหมที่หายไปรถแท็กซี่คันนี้
1: ใช่ครับผมก็เลยติดตามสอบถามแฟนแล้วก็แฟนก็สอบถามพ่อรวบรวมข้อมูลมาเพื่อจะเตรียมแจ้งเขาจสร.ก็คือนั่งรถจากทางพระขนงมาเข้าวัดยางครับแล้วพอดีพ่อเขาหากระเป๋าตังค์ไม่เจอก็เลยให้แท็กซี่เราแป๊บนึง
0: พ่อเนี่ยนั่งรถแท็กซี่มา
1: ใช
0: ่
1: จากพระขนงมาวัดยางครับก็ประมาณเท่าเหล็กๆก็ประมาณ40-50กว่าบาทอะไรประมาณนี้แหละแต่พอดีเหมือนคล้ายๆว่าพ่อบอกว่าให้เขารอแป๊บนึงพอดีหากระเป๋าตังค์ไม่เจอแต่ตอนนี้เจอแล้วแต่ทีนี้พ่อจะเข้าไปหยิบของเพื่อจะนั่งแท็กซี่ต่อทีนี้แท็กซี่ก็เหมือนกับเขาจะเห็นว่าเป็นคนแก่สูงวัยอายุประมาณ67-68อะไรเนี่ยครับแกก็คงจะเห็นบอกแท็กซี่กดงานแล้วก็ไปเลยทีนี้พ่อมีความประสงค์ที่ว่า
0: อ
1: ยากจะให้เขากลับมาเอาค่าแท็กซี่ไงครับ
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: เกรงใจเขาที่เขารอนาน
0: ค่าโดยสารเท่าไหร่อ่ะ
1: ค่าโดยสารน่าจะอยู่ประมาณ50-60ครับนั่งรถมาตั้งแต่บ่าย 2ประมาณถึงวัดจางก็ประมาณ3 โมงจากที่ผมได้รับข้อมูลมานะฮะแต่พรุ่งนี้เราน่าจะส่งเลขทะเบียนจากกล้องวงจรปิดวัดจางครับส่งให้ทางจสร.ครับก็เห็นใจเขาครับเขาจะรอคุณพ่อนานแล้วคุณพ่อก็เลยอยากจะจ่ายตังค่าแท็กซี่ครับอะไรเงี้ย
0: ครับเราเห็นทะเบียนรถไหมครับ
1: โดยสังเกตที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วแกบอกประมาณ93หรือ39ผมไม่มั่นใจแต่ว่าต้องรอจากภาพกล้องวงจรปิดยืนยันอีกทีครับ
0: ถ้า
1: เลยเบื่อเพราะพ่อบอกว่าเห็นเขาฟังจสร.ด้วย
0: ระหว่างทางที่คุณพ่อนั่งมาใช่ไหม
1: พ่อจริงเลยว่าดีมากเลยแท็กซี่ฟังจสร.อยู่ตลอดบางครั้งมีอะไรก็ช่วยเหลือกันคนไทยอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ได้พูดคุยกันมาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับมีการพูดคุยกันนิดนึงเพราะพ่อเขาอายุมากแล้วครับ
0: ครับถ้าพี่โชเฟอร์ฟังอยู่นี่จะให้ไปรับค่าโดยสารยังไงดี
1: ก็คือให้ไปที่วัดยางกดสอร้อยอยู่ตลอดบางครั้งมีอะไรก็ช่วยเหลือกันคนไทยอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ได้พูดคุยกันมาด้วยใช่ไหมครับ
1: ได้ครับมีการพูดคุยกันนิดนึงเพราะเขาอายุมากแล้วครับ
0: ครับถ้าพี่โชเฟอร์ฟังอยู่นี่

0: เพราะว่าเขาอยากจะจ่ายเงินค่าเสียเวลาด้วยครับ
1: เอางี้ง่ายที่สุดก็เดี๋ยวให้ทางผู้ขับขี่แจ้งมาที่จอสร้อยดีกว่านะประสานเข้ามาที่จอสร้อยก่อนเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะนัดหมายให้ประสานงานให้ที
0: แล้วทางทางก็เกิดได้ผู้นี้จะน่าจะได้ทะเบียนจากน้องแฟนเขาเรียกทะเบียนแท็กซี่อย่างนี้ผมจะส่งให้จอสร้อยก็คือตรงมาแจ้งเลยครับ
1: ได้เลยเพิ่มเติมได้เลยเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองใช่ไหมครับคุณเจริญ
0: เขียวเหลืองครับได้จากพระหนองมาวัดยางครับผม
1: เอ็นดูคุณพ่อจังเลยนะน่ารักมากๆเลย
0: พ่อเขามีน้ำใจมากครับคุณพ่อเขาเป็นคนที่แบบรู้ว่าแท็กซี่รอนานก็ไม่คิดว่าแท็กซี่เขาคงรีบกดงานไปหรือว่าเขาเห็นว่าพ่อไม่มีตังค์แต่ว่าพ่อพยายามบอกว่าพ่อเขาหากระเป๋าตังค์ไม่เจอแต่ตอนนี้เจอแล้วคือพยายามจะตอบแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนขับรถขอสมกเกษียณแล้วฮะ
1: ก็เห็นใ
0: จครับคร
1: ับ
0: ผม
1: ครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวเราถ้ามีคลิปหน้าเดี๋ยวเราประสานไปทางคุณเจริญอีกทีนึงก็ให้ทางผู้ขับขี่แจ้งมาทางนี้ดีกว่านะครับ
0: ได้ครับ
1: ได้เลยขอบคุณมากๆคุณเจริญนะครับ
0: สวัสดีครับดีใจครับ
1: ขอบคุณแทนคุณพ่อด้วยนะครับนะฮะขอบคุณครับยังไงฝากทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่ด้วยนะครับก็ถ้าฟังอยู่นะน่าจะจำกันได้คุณพ่อของคุณเจริญเนี่ยนั่งรถมาตอนบ่าย2ถึงประมาณสักเกือบบ่าย3นั่นแหละนั่งจากพระโขนงมาลงที่วัดยางนะครับเขาอยากจะจ่ายค่าแท็กซี่ให้นะครับติดต่อเข้ามาทางนี้ก่อนได้ครับดอกจัน1808หรือ1137ติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราประสานงานต่อให้นะครับขอให้ฟังอยู่นะขอให้พี่ฟังอยู่ด้วยยังไงโทรเข้ามานะครับว่าจะยังไงดีนะเขาก็ตั้งใจจะให้ค่าโดยสารนั่นแหละนะครับเนาะก็เดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมเรื่องของทะเบียนกันด้วยเดี๋ยวขอไปดูกล้องวงจรปิดรายละเอียดกันก่อนนะครับส่วนช่วงนี้ครับทิ้งท้ายกันที่เรื่องที่สำคัญนะคุณผู้ฟังเรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้ก่อนสายนะครับเมื่อของหวานทำร้ายลูกนะครับคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่ครับเคยแอบคิดไหมเด็กกับขนมหวานยังไงก็เป็นของคู่กันหรือเวลาที่เราเห็นเด็กอ้วนจำม่ำเนี่ยรู้สึกยังไงบางคนบอกโอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าครับถ้าใครกำลังคิดแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะความรักที่เรายอมตามใจอาจทำให้ลูกหลานเนี่ยติดหวานและกลายเป็นภัยเงียบทำลายสุขภาพของลูกๆเราโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าให้กินนิดเดียวคงไม่เป็นไรแท้ที่จริงแล้วแค่น้ำอัดลมขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวนี่แหละหรือขนมกรุบกรอบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยนะน้ำตาลนี่ก็พุ่งพรวดทะลุโควต้าที่เด็กควรจะได้รับต่อวันไปไกลลิบเลยนะครับและความหวานที่สะสมทุกวันนี้แหละนะคือตัวการหลักนะครับที่แอบทำร้ายลูกของเราใน5เรื่องใหญ่ๆเลยนะครับเรื่องแรกก็คือทำให้ลูกอิ่มทิพย์กินข้าวยากพอกินขนมหรือน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารลูกก็จะรู้สึกอิ่มปลอมนะฮะทีพอถึงเวลาที่ต้องกินข้าวก็งองแงไม่อยากกินทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ครับเรื่องที่สองก็คือขัดขวางความสูงความหวานเนี่ยนะที่มากเกินไปจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแถมยังอาจทำให้กระดูกปิดเร็วลูกก็เลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติด้วยครับเรื่องที่สามครับสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็จะพุ่งปรี๊ดเลยนะครับแต่แป๊บเดียวครับก็เกิดอาการน้ำตาลตกครับคราวนี้แหละครับลูกก็จะเริ่มซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวนทั้งวันเลยครับเรื่องที่4นะครับฟันผุลามไปยันฟันแท้ด้วยฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวก็หลุดไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียสามารถช้อนชัยลงลึกครับไปทำลายหน่อฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาได้เลยนะฮะเรื่องสุดท้ายครับลงอ้วนลงพุงพ่วงกับเบาหวานด้วยน้ำตาลที่กินไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมันสะสมทำให้ลูกน้ำหนักเกินและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่หลายเท่านักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีอย่างเราที่ต้องช่วยปกป้องดูแลลูกๆของเราให้รู้เท่าทันนะครับอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสสครับขอบคุณทางสสสด้วยนะครับ19:58 น.พักกันก่อนครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางงีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น

0: ันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 นตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีนางสาวอองชิวเย็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮอริเทจ SG เฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็นที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนี้นิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในค่ายกักกันการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่ากงกลางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตีจึงตั้งฐานทัพและสร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อการโจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก การเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการแสดงถึงสิงคโปร์ถูกโจมตีและอำนาจจักรวรรดิอังกฤษถูกทำลายซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมาลายูอย่างรวดเร็วเนื่องจากอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเฉลยศึกผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนตัวสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษแม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศีลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในทอดพระเนตรโบสถ์เซนจอร์จำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลาโถงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนา นอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนใหญ่และเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพบทนี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิดและไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเวลา 15:30 นาทีส่งนำไปทัศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี 2559 ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนต่างๆเช่นเส้นทางของสกุลเงินสิงคโปร์แสดงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสกุลเงินสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุทางประวัติศาสตร์และธนบัตรหายากในตู้กระจกนิรภัยเช่นเปลือกหอยเบี้ยเหรียญแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี 2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้ชมตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของธนบัตรมูลค่า10และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไประบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินที่ครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางการเงินพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชนการสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงินเฟ้อการป้องกันการฉ้อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาว แนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506ที่ป้อมปราการชางีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพส่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและถ่ายทอดบทเรียนที่สะท้อนถึงความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงระบบการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดิน
2: วันนี้เวลา 13:57 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณทาราฮอลล์ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครซึ่งกลุ่มศิลปินร่วมสมัยและศูนย์การค้าไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการนำเสนอผลงานศิลปะและประติมากรรมที่สะท้อนเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอุทิศพระองค์ทำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพจนเป็นที่ประจักษ์และสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินอีกทั้งทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงประสบกรณิกรชาวไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยได้อย่างภาคภูมิใจสำหรับนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสิริขัตยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินเป็นการจัดแสดงศิลปะที่ล้ำค่าและเป็นประโยชน์ในเชิงศึกษาจำนวน5แขนงได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและนวัตกรรมศิลปะภาพยนตร์ดิจิตอล3มิติ 3D ดิจิตอลอาร์ตผ่านการนำเสนอผลงานโดยศิลปินชั้นแนวหน้าระดับประเทศอาทิผลงานจิตรกรรมพระบรมสาธิสลักษณ์จากศิลปินแห่งชาติเช่นอาจารย์จักรกภัณฑ์โปสยกฤตและอาจารย์ปัญญาวิจินทนสารพร้อมด้วยผลงานประติมากรรมอันประณีตโดยนายวัชราประยูนคำและนายณทีทับทิมทองรวมถึงการจัดแสดงงานภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์บนธนบัตรไทยโดยนายพินิจพันธประวัติและภาพผลงานชิ้นเอกที่แปลกใหม่ผ่านภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติโดยนายชูศิษฐ์วิจารณ์โจรกิจที่นำผลงานศิลปกรรมไทยมาผสมผสานเทคโนโลยีให้ลดแลนเสมือนจริงทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมชมและร่วมสนับสนุนงานอันทรงคุณค่าได้ณบริเวณชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามจนถึงวันที่8สิงหาคม2569โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายผลงานจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จ ระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100 วันเวลา11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพลินจันเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุวราชรังสฤทธิ์รวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมแปลว่าทำอันประเสริฐทำอันยิ่งทำที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน8 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมปิฎกเป็น1 ใน 3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้วยความเสสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติจึงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจโดยวันนี้ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน60 ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2569จากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบให้แก่เด็กชายฮาปีฟฮีนะอายุ10 ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22 กรกฎาคมที่ผ่านมาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเด็กชายฮาปีฟไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวเด็กชายฮาปีฟเป็นล้นพ้น
2: ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่วนที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงแห่งเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน40ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงแห่งเก่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและในช่วงบ่ายที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่กำลังพล4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้น
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปบำรุงขวัญกำลังใจและเชิญพวงมาลาพระราชทานไปแสดงความอาลัยในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: วันนี้ที่บ้านเลขที่79ทับ1หมู่ที่7ตำบลเจ้เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569และญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามณกุโบข้างมัสยิดอิลยาตูอิสานิยะแล้วจากนั้นที่วัดนภารามวัดใหม่จังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของดาบตำรวจวิทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษส่วนที่โรงพยาบาลตากใบจังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีคำและดาบตำรวจพนกิจศรีนกิจจาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569และที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลานายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อและสิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: มูลนิธิโครงการหลวงเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นพัฒนาศึกษาและวิจัยพันไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถสำหรับปีนี้มูลนิธิโครงการหลวงประสบความสำเร็จในการวิจัยปรับปรุงสายพันธุ์กุหลาบที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2561โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่ากุหลาบควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่อาทิชาและกาแฟรูปแบบใหม่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยคงกลิ่นอายความเป็นโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ของชาวไทยบนยอดดอยเช่นชาชุดพิเศษชุดชาคู่ผู้เอ๋อสู่ผู้เอ๋อดิบชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแผ่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาววายพีโอนี่และชาอุหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวผ่านศิลปะแห่งการดื่มชาเป็นต้นทั้งยังมีทีบุ๊กชาเขียวกลิ่นกุหลาบที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในบรรจุชาเขียวคุณภาพมีกลิ่นหอมของกุหลาบควีนสุธิดาโดดเด่นที่บรรจุภัณฑ์เป็นรูปแบบหนังสือเพื่อสื่อถึงองค์ความรู้และความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยงานโครงการหลวง57จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์คณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางลดารัตน์จันทร์อ่อนและคณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสส.ชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีรวมทั้งนายสุรเดชอยู่วัฒนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหาร วลา 14:30 นจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปส่วนมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคารามวัดทองธรรมชาติวัดฉัตรแก้วจงกรณีวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมวัดศรีสุขสถาพรราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นเวลา 17:00 นบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดบริษัทซีสกายอินเทอร์เทรดดิ้งจำกัดบริษัทสุขศรีวงศ์จำกัดชมรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นและบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครและวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีส่วนมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นบริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมทัศน์สิทธิ์ลัคนทินวงศ์และคณะมูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ป1999จำกัดและบริษัทในเครือรวมทั้งภาครวมไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแคอำเภอชนะจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ำและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดยประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจะได้รับแจกข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถจากมูลและนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่บริเวณประตูอนงคลีลาโดยจะแจกไปจนถึงวันที่4สิงหาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมาโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามาแต่แค่เหนียวเลย

0: ฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: เล็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
7: 1330วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
8: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดแล้วตัวสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
7: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
8: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
8: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: คุณแฟนครับช่วงนี้นะครับเดือนสิงหาคมนี้นะครับ MES Park ชวนมาเที่ยวครับนะมาเที่ยวชม2นิทรรศการนะครับภาพถ่ายสุดพิเศษเลยนะครับแห่งปีที่มีเฉพาะที่ MES Park พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับนะเท่านั้นนะฮะเดือนสิงหาคมนี้นะครับ MES Park เขาชวนมาเที่ยวชม2นิทรรศการก็เรียกได้ว่าเป็นนิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษเลยนะครับเป็นนิทรรศการภาพถ่ายจากฐานรากนะครับสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Legacy to Future นะครับ 1-14 สิงหาคม2569นะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ68ปีการไฟฟ้านครหลวง MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยครับพาทุกท่านย้อนเวลาไปที่จุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าไทยครับผ่านภาพถ่ายจริงในอดีตและเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์การใช้ไฟฟ้านะครับในประเทศไทยจนมาเป็น MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนเมืองมหานครสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับคุณฟังครับนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้15สิงหาคมถึง15กันยายน2569นี้นะครับร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์สุดทรงคุณค่านะครับในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเมื่อวันที่15สิงหาคม2568นะครับพร้อมชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการด้วยครับปักวันในปฏิทินแล้วเตรียมมาสัมผัสเรื่องราวผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของจริงด้วยตัวท่านเองนะครับในเดือนสิงหาคม2569นี้ครับที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับสามารถกดติดตามเพจ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดรอบการเข้าชมและกิจกรรมพิเศษเร็วๆนี้นะครับที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยครับเปิดให้เข้าชมวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นมีรอบนำชมทุก30นาทีด้วยครับสามารถตรวจสอบคิวหรือจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ measpark.mea.or.th นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณทางด้านของ MEA ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจตรีพานุพลศักดิ์สารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นะครับเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่มีรถบรรทุกทุเรียนตกมาจากมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยนะฮะสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมล่าสุดนี้ตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับสารวัตร
1: ที่กรณีรถทุเรียนที่ลงมาจากทางโค้งกม196นะครับก็คือจะลงมาจากวงM6 ลงมาที่204ครับมุ่งมุ่งหน้าไปทางปากคลองไทยตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนย้ายรถครับมีผู้บาดเจ็บ3รายนะครับก็ไม่เจ็บมากเพราะว่าคาดเบลครับอาจจะเป็นลักษณะปวดที่คอครับก็ไปการดามคอแล้วก็ผู้ภัยก็ส่งไปที่โรงพยาบาลมหาราชครับ
0: ครับ
1: ณปัจจุบันครับก็มีเจ้าที่ตำรวจของทางหลวงแล้วก็ทางผู้ภัยนะครับช่วยกันนะครับเรื่องจุดดังกล่าวนะครับก็เป็นทางทุกขนานจากทางที่ม้วนลงจากเอ็น6ครับรถของประชาชนที่จะใช้สัญจรก็เลยไม่มีครับไม่มีการสัญจรติดขัดครับ
0: ครับผมครับสาเหตุนี้มาจากอะไรครับ
1: ก็อาจจะเป็นลักษณะรถเสียหลักหรือว่าการขับปีนะครับที่เข้าโค้งลงมาแล้วก็มีการมาทุกทุเรียนอาจจะเป็นรถหนักด้วยครับตอนนี้ยังไม่สัมภาษณ์หรือว่าสอบถามผู้บาดเจ็บครับที่เป็นพ่อนะครับ
0: ประมาณน้ำหนักที่เขาบรรทุกมานี่เท่าไหร่ครับเป็นกี่ตันเป็นตันไหม
1: อ๋อไม่น่าสูงครับแต่ก็กระจายเยอะ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นได้ครับแต่ก็ไม่น่าจะถึงหลายตันครับครับ
0: ล่าสุดมีการเก็บหมดหรือยังครับสำหรับทุเรียนตรงนี
1: ้ตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วครับตามรายงานของทีมงานที่ปฏิบัติหน้างานนะครับ
0: โอ้ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับผู้ใช้ทางครับเนื่องจากไม่ใช่ทางผ่านหรือเป็นทางกลับรถโดยตรงครับ
0: อ๋อคือข้างล่างนี่เป็นจุดกลับรถ อย่างนั้นหรือเปล่า
1: ฮะไม่ใช่ครับเป็นทางเหมือน
0: ทางคู่ขนาน
1: เหมือนข้างๆคู่ขนานกับทางก้นหอยที่วนลงมาจากเอ6นะครับ
0: ต้องมีการปิดการจราจรยังไงไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีรถประชาชนผ่านครับ
0: ครับมีทรัพย์สินทางราชการเสียหายอะไรบ้างไหมครับ
1: ก็เป็นการเลนครับการเลนของเบลเลอร์ข้างๆนิดนึงครับข้างบนนะครับครับผม
0: เห็นเหมือนไปโดนเสาไฟด้วยไหมครับเพราะว่าเห็นรถเสียหายอยู่ข้างเสาไฟ
1: ใช่ครับแล้วก็มีเสาไฟด้วยครับที่ว่ารถไปจอดนิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ร้อยเวรก็ไปที่เลนข้างๆนิดนึงครับข้างบนนะครับครับผม
0: เห็นเหมือนไปโดนเสาไฟด้วยไหมครับเพราะว่าเห็นรถเสียหายอยู่ข้างเสาไฟ
1: ใช่ครับแล้วก็มีเสาไฟด้วย

0: แต่ว่าคาดเดียวกันทุกคนครับก็น้องเนี่ยน้องคนลูกชายเนี่ยก็อายุประมาณ12ขวบครับ
1: มีเด็กด้วย
0: มีเด็กครับเป็นลูกชายครับส่วนพ่อก็อายุ53ขวบ53ปีครับ
1: อ๋ออีกรายนี่ผู้หญิงผู้ชายครับ
0: ผู้หญิงครับก็คือเป็นภรรยาครับอายุ44ปีครับ
1: พ่อแม่ลูกเลย
0: ใช่ครับใช่ครับเดินทางมาด้วยกันครับ
1: ครับเอ๊ะตรงนี้มันเป็นทางลงแล้วเป็นโค้งด้วยใช่มั้ยครับสารวัตร
0: ใช่ครับเป็นทางวนลงครับลงมาที่จะมาลงพื้นราบนะครับ
1: ต
0: รงจากเส้นทางครับ
1: ครับตรงนี้ที่ต้องใช้ความระมัดระวังยังไงเป็นพิเศษด้วยใช่มั้ยครับเพราะว่าเป็นทางโค้งลง
0: ใช่ครับเพราะทางโค้งทางลงที่เป็นลักษณะการโค้งแล้วก็ถ้าเราลงจุดดังกล่าวนะครับก็ขอความร่วมมือหรือว่าให้ผ่อนความเร็วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ชินทางหรือว่าขับลักษณะที่ไม่ล้าหรือว่าร่างกายไม่พร้อมอาจจะมีผลในการที่การแล้วมันก็สภาพรถได้ครับถ้าเกิดเบรกไม่ดีอะไรเงี้ยเขาอาจจะให้รถอาจจะเสียหลักนะครับแล้วก็หล่นลงมาลักษณะนี้ได้ครับ
1: ครับประกอบกันเนาะหลายปัจจัยเลยนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มาก
0: ๆใช่ครับผมความพร้อมของร่างกายเป็นหลักแล้วก็สภาพรถด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ผมไว้ครับ
1: ตอนนี้รถก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุใช่ไหมครับสารวัตร
0: ตอนนี้ก็คือกำลังนำไปที่หน่วยครับหน่วยสามครับผม
1: ครับผมก็น่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด
0: ไม่น่านานครับเพราะว่าเกิดตั้งแต่ตอน6โมงเย็นแล้วครับ
1: ครับ
0: คร
1: ับ ก็ไม่มีผลกระทบกับการจราจรแต่อย่างใดนะครับ
0: ครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยนะครับสารวัตร
0: ครับผมครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณพันตำรวจตรีพานุพลศักดิ์สารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นะครับก็บาดเจ็บ3รายนะเป็นพ่อแม่ลูกนะครับเป็นรถบรรทุกทุเรียนก็เสียหายหนักเหมือนกันนะดูจากสภาพรถนะครับต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังเดินทางไปที่ไหนเส้นทางที่เราจะคุ้นชินหรือไม่คุ้นชินก็ตามนะครับอย่าประมาทนะความเร็วเนี่ยสำคัญนะครับเรื่องของระบบรถระบบเบรกยางรถทุกอย่างมาประกอบกันหมดนะประกอบกันหมดมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอยากให้ทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆล่าสุดมีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับทาง LINE @JS100 สุขุมวิทสายเก่าบริเวณใต้ BTS การเคหะมีจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งบาดเจ็บ1รายเป็นหญิงเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าด้านนี้เป็นฝั่งขาเข้าครับสุขุมวิทสายเก่าใต้ BTS สถานีการเคหะเนี่ยนะฮะลำลูกกาขาออกก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุนะครับสักพักใหญ่ๆแล้วนะก่อนถึงห้างโลตัสคลอง2มีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางขวาบาดเจ็บ5รายล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามานะครับจากทางร้อยตำรวจโทประพัฒน์โพธิภูประเสริฐรองสารวัตรสอบสวนสภ.คูคตนะฮะบอกว่าเหตุเกิดตั้งแต่ 19:30 นเก๋งชนกับจักรยานยนต์3คันมีคนเจ็บมากกว่า3รายตอนนี้รอตรวจสอบอีกครั้งล่าสุดนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยรถเก๋งลักษณะเหมือนขับย้อนสอนมาคนขับเป็นชายอายุประมาณ30ปีไม่ได้รับบาดเจ็บต้องรอการสอบสวนอีกครั้งถึงสาเหตุล่าสุดเคลื่อนย้ายแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 20:00 นคุณพันธ์ให้ข้อมูลมานะครับบอกว่าพหลโยธินขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานแต่ว่าเลยจากต่างระดับคลองหลวงมา900เมตรมีรถเมไฟฟ้าครับจอดเสียช่องทางซ้ายของช่องทางหลักทำให้รถเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนคู่ขนานไม่ติดนะฮะแล้วก็วิภาวดีนี่ก่อนหน้านี้บริเวณแยกลาดพร้าวการจราจรติดขัดวิภาวดีด้านขาเข้านะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดล่าสุดเนี่ยดูดีขึ้นแล้วนะครับสำหรับการจราจรตรงนั้นเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีและผบ.ตร.สั่งตรวจสอบกรณีผู้ต้องหาคดีฆ่าพี่น้องรัสเซียรับยาเสพติดจากตำรวจย้ำหากพบผิดดำเนินการเด็ดขาดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกเปิดฉากการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติก่อนร่วมโต๊ะกำหนดทิศทางความร่วมมือแห่งอนาคตคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: วันนี้ที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการโดยมีนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยผู้นำทั้งสองเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีการหารือถึงเจตนาร่วมของทั้งสองประเทศในการต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านอาทิความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการผลักดันความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนพร้อมยกระดับการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผู้นำทั้งสองยังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและในช่วงค่ำประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะยศวัฒน์พงประภาสรายงาน
2: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาฆ่าสังหาร5ศพรับยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยผู้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบและตรงไปตรงมาพร้อมกำชับเด็ดขาดหากผลการตรวจสอบว่ามีข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือรับผลประโยชน์จริงจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีการละเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจโดยรวมนายบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกพร้อมด้วยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายพิชัยเลิศพงอดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมซักซ้อมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคของนายชาลิปชัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมเพื่อประกอบการนำเสนอชื่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกการประเมินจะครอบคลุมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสำคัญ8แห่งได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและแนวคูเมืองกับกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งชูจุดเด่นของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ผู้คนดำรงวิถีชีวิตอยู่การรวมพลังซักซ้อมของทุกภาคส่วนถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์สะท้อนความพร้อมสูงสุดของนครหลวงแห่งล้านนาในการเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
4: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับสส100ครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้ทักทายหลายๆท่านเลยนะครับสวัสดีทางคุณกู๊ดมิวครับทาง YouTube JS100 Radio ด้วยนะครับนะฮะบอกว่านี้ต้มน้ำใบเตยใส่น้ำตาลแช่ตู้เย็นนะถ้าน้ำตาลไม่เยอะนี่ก็ได้อยู่นะเรื่องของสุขภาพนะครับสดชื่นเลยนะครับแล้วก็ทักทายเข้ามาเพิ่มเติมบอกว่ารังสิตคลอง10รังสิตนครนายกนะฮะอุณหภูมิ28องศานะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณคุณกู๊ดมิวด้วยนะครับแล้วก็มีทางคุณพิชัยนะฮะอันเนี้ยแจ้งเรื่องของสัญญาณไฟใช่ไหมเขาบอกว่าไฟแดงนานเป็น10นาทีเลยไฟเขียวไม่ถึงนาทีคือถ้าเป็นเรื่องของสภาพการจราจรหมายถึงว่าจุดไหนที่อาจจะมีอุปสรรคการเดินทางอะไรแบบนี้ผมอยากจะให้ประสานมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับแจ้งกับทางทีมงานดีกว่าเพื่อการประสานไปทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างคุณจำเนียนก็เช่นเดียวกันนะเห็นบอกว่าแยกนราธิวาสสัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถแต่ว่าณเวลานี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับอันนี้แจ้งมาช่วงก่อน3 ทุ่มนะครับก่อน3 ทุ่มผมเข้าไปดูการเคลื่อนตัวเนี่ยถ้าดูทางด้านของสาทรใต้เนี่ยตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะฮะจะเหลือปริมาณรถที่เข้าทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์มีท้ายประมาณถนนปั้นนะครับก็ใกล้จะหมดปัญหาแล้วนะฮะขาเข้าสาทรเหนือไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้แล้วสีลมก็คล่องตัวนะครับทั้ง2ด้านเลยสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินไม่มีปัญหาโดยรอบวงเวียนใหญ่ประชาธิปกนะครับรถคล่องตัวลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไม่ติดแล้วนะครับที่ยังเหลือตกค้างกันอยู่ก็จะมีรอบในนี่แหละนะพระราม1ปทุมวันราชประสงค์ชิดลมเพลินจิตราชดำรินะครับเข้าไปประตูน้ำราชปรบแนวก่อสร้างแยกมักกะสันตรงนี้นะฮะที่ยังมีตกค้างกันบ้างเพชรบุรีด้านขาออกช่วงเข้าแยกราชเทวีนะครับพญาไทต่อเนื่องเข้าแยกราชเทวีนะฮะก็ยังมีตกค้างกันอยู่บ้างอโศกมนตรีตอนนี้ดีแล้วนะครับเหลือวิทยุต่อเนื่องมาทางด้านของเพลินจิตเนี่ยยังมีปริมาณรถตกค้างอยู่บ้างนานาเข้าอโศกนะครับสุขุมวิทขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีช่วงเข้าแยกอโศกที่รถปริมาณมากเคลื่อนตัวช้านะครับนะส่วนเส้นทางอื่นก็ดูค่อนข้างดีคล่องตัวนะครับรัตนาธิเบศรเข้าแครายไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าช่วงหน้าเอสพลานาดดูเหมือนมีปริมาณรถมากอยู่นะครับในช่องทางหลักนะกับการเคลื่อนตัวได้นะครับรัตนาธิเบศรขึ้นพระนั่งเกล้าไม่มีปัญหาแล้วก็ทางด้านของงามวงวานขาออกก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับแจ้งวัฒนะหมดปัญหาแล้วครับณตอนนี้ศรีนครินทร์ที่ก่อนหน้านี้รถเยอะช่วงเข้าแยกลำสาลีตอนนี้หมดปัญหาครับกับการด้านขาออกก็คล่องตัวหลายเส้นทางดีขึ้นนะในตอนนี้นะครับมีคุณพัชสินแจ้งมานะครับว่ารถเยอะหน่อยนะช่วงทางลงทางด่วนงามวงวานนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเท่าที่เข้าไปดูก็ไม่มีปัญหาแล้วนะหลายเส้นทางก็เรียกได้ว่าคล่องตัวฝนก็หยุดไปแล้วนะครับเท่าที่ดูฝนทางด้านของบางปะอินพระนครศรีอยุธยาเนี่ยตรงนี้หยุดไปแล้วนะครับดูจากหน้าจอเรดาร์เนี่ยแถวๆสระบุรีนะครับมีตกบ้างเล็กน้อยนะตอนนี้นะครับแก่งคอยสระบุรีแล้วก็ถนนมอเตอร์เวย์สาย9วงแหวนตนออกที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาล่าสุดเข้าไปดูทางกล้องนะครับกล้อง CCTV ของทางกรมทางหลวงเนี่ยถนนแห้งแล้วนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับการเดินทางด้วยนะครับเราดูหน้าจอทางเรดาร์ตรวจอากาศณเวลานี้ก็มีตกเล็กน้อยนะครับแถวๆสระบุรีแก่งคอยแนวโน้มน่าจะสลายตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีกลุ่มใหม่ก่อตัวนะตอนนี้ พื้นที่กรุงเทพไม่มีฝนนะครับคุณฟังเรื่องของลักษณะอากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงระยะเวลา7วันนี่นะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาติดตามเพิ่มเติมกันแต่ว่าเดี๋ยวขอไป เพิ่มเติมกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะครับโรงงานที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีกันหน่อยว่าล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างคุยกับทางร้อยตำรวจเอกชุติพัฒน์ชลทานนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ่อทองสวัสดีอีกครั้งครับรองสารวัตรครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับล่าสุดควบคุมเพลิงได้หรือยังครับ
1: ควบคุมได้แล้วครับ
0: ครับใช้เวลานานไหมครับในการควบคุมเพลิงเนี่ย
1: ก็ประมาณนึงครับนานอยู่ครับตอนนี้มันยังมีอยู่คือตอนแรกมันดับหมดแล้วล่ะแล้วตอนนี้มันมีปะทุขึ้นมาตรงที่เขาเก็บถังแก๊สอ่ะครับก็เหลืออยู่ส่วนนั้นที่ยังมีอยู่บ้างนิดหน่อยครับครับผมครับ
0: เล็กน้อยนะครับสรุปแล้วมีคนเจ็บหรือว่าคนงานที่ติดค้างอยู่ไหมครับ
1: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีนะ
1: เบื้องต้นยังไม่พบครับผมครับ
0: สาเหตุนี้มีใครพอจะเพิ่มเติมได้ไหมครับคนที่เห็นเหตุการณ์ผู้แจ้งอะไรเงี้ย
1: ก็ยังครับเดี๋ยวต้องรอปตท.มาตรวจที่เกิดเหตุอีกทีนึงครับ
0: เสียหายแค่ไหนครับ
1: ก็อาคารทั้งหลังครับ
0: เป็นโกดังใช่ไหม
1: ใช่ครับโกดังขนาดใหญ่ครับผม
0: ครับเขาปลูกเหมือนกับปลูกติดกันมัน
1: ใช่ครับ
0: สักกี่น่าจะกี่หลังได้นะครับจากจำนวนทั้งหมด
1: มันเป็นหลังใหญ่หลังนึงครับแต่ว่าเนื้อที่มันกว้างครับมันเป็นส่วนๆเงี้ยครับ
0: พื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่เป็นพื้นที่ที่เขาเก็บตัวฟองน้ำใช่ไหมที่ใช
1: ้ทำที่นู่นคือเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดจากข้างหลังครับตรงนั้นมันก็มีในส่วนที่เก็บฟองน้ำด้วยแหละแต่ว่าอาคารมันหลังใหญ่ครับมันเสียหายทั้งหลังเลย
0: ครับเฉพาะในพื้นที่ของโกดังไม่ได้ลุกลามไปด้านนอกอย่างไรใช่ไหม
1: ไม่ครับไม่ครับ อยู่ในพื้นที่โรงงานครับ
0: ครับเจ้าของนี่เป็นคนไทยไหมครับเนี่ย
1: อ๋ออันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ครับผม
0: ทางเจ้าของนี่มาที่เกิดเหตุไหมครับ
1: พอดีตอนที่มันอยู่ช่วงชุลมุนนะครับผมยังไม่พบครับเจ้าของครับผมครับผม
0: ตอนนี้ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้อยู่ไหมครับ
1: เลี้ยงไว้อยู่ครับ
0: ครับแต่ใช้รถดับเพลิงนี่ก็น่าจะจำนวนหลายคันเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ครับพื้นที่ใกล้เคียงครับ
0: ครับมีอุปสรรคในการเข้าไปควบคุมเพลิงไหมครับพื้นที่แคบไหมอะไรยังไงตรงนี
1: ้อ๋อก็ได้ครับได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานครับ
0: ครับผมเรื่องของกลิ่นเป็นยังไงบ้างครับมันมีกลิ่นของสารเคมีอะไรยังไงออกมาบ้างไหมครับ
1: มันก็มีกลิ่นไฟนะครับแต่ว่าสารเคมีอะไรยังไม่ปรากฏครับ
0: ครับท้ายที่สุดต้องมีการอพยพชาวบ้านยังไงไหมครับ
1: ไม่ได้ย้ายครับไม่ได้อพยพครับ
0: นะครับก็ควบคุมเพลิงได้แล้วเดี๋ยวสอบสวนเรื่องของสาเหตุกันต่อไปกันนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆครับรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกชุติพัฒน์ชลทานนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ่อทองก็ใช้เวลาควบคุมเพลิงพอสมควรเหมือนกันนะฮะก็เสียหายเยอะนะครับอย่างที่เราเห็นภาพตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีอาคารนะครับของโกดังเนี่ยก็มีความเสียหายเนื่องจากถูกความร้อนเนี่ยนะฮะเนี่ยคือช่วงที่ไฟลุกไหม้เนี่ยมันโหมลุกอย่างหนักเลยนะครับอุณหภูมิสูงมากๆนะครับเนี่ยก็เป็นลักษณะของฟองน้ำโฟมที่ใช้บรรจุที่นอนนะฮะเนี่ยโกดังของโรงงานนี้ที่อำเภอบ่อทองนะครับจังหวัดชลบุรีแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีคนงานก็อพยพออกมาได้ทันนะฮะก็หลักเป็นร้อยรายเหมือนกันเนี่ยครับแล้วก็ไม่ได้ลุกลามไปที่บริเวณบ้านเรือนประชาชนนะฮะส่วนที่กังวลก็คือปั๊มน้ำมันก็อยู่ตรงกันข้ามนะครับกับจุดที่เกิดเหตุก็ไม่ได้มีผลกระทบนะฮะแต่ช่วงนั้นเนี่ยหลายคนก็เห็นกลุ่มควันที่พวยพุ่งสูงเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามองเห็นแบบจากที่ไกลๆได้อย่างชัดเจนว่ามีเหตุเพลิงไหม้แน่นอนเพราะกลุ่มควันนี่หนามากนะครับลอยขึ้นสูงแล้วควันดำเลยนะเกิดเหตุเมื่อช่วงสัก 18:30 น.ก็เลยว่าช่วงนั้นก็ยังไม่มืดนะครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้เรียกได้ว่ารุนแรงเหมือนกันนะครับแต่ยังโชคดีนะครับที่มีใครได้รับบาดเจ็บคนงานก็อพยพออกมาได้ทันนะครับส่วน อีกเขตนึงเนี่ยเกิดเวลาไล่เลี่ยกันเหมือนกันแต่เพลิงสงบไปแล้วนะครับมีรับแจ้งว่าให้ตรวจสอบกลุ่มควันในซอยสุขุมวิท40เมื่อช่วงสักประมาณ 18:38 นซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยก็เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเพลิงสงบนะครับเมื่อเวลา 18:41 ที่เพิ่มเติมมาเนี่ยบอกว่าตรวจสอบแล้วเป็นการเผาเศษใบไม้ภายในบ้านครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวบ้านนะก็ไม่ได้มีอะไรคือช่วงนี้ต้องระวังนะครับมีเหตุเพลิงไหม้ทุกวันรู้ฟังทุกวันจริงๆหนักบ้างเบาบ้างไม่มีใครอยากให้เกิดนะเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาลนะครับก็ย้ำไม่รู้จะย้ำยังไงแล้วนะเรื่องของกระแสไฟฟ้าสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยถังแก๊สนะครับทุกสาเหตุอ่ะคุณผู้ฟังที่มันจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้เราต้องระมัดระวังกันด้วยสวัสดีคุณธีรนนท์ด้วยนะครับทักทายยามค่ำคืนครับบอกว่าวันนี้แถวๆดอนเมืองไม่มีฝนร้อนมากๆนะฮะกรุงเทพวันนี้ไม่มีฝนมาเลยนะนะครับเดี๋ยวดูจากลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าช่วงวันที่3ถึง5สิงหาคมเนี่ยนะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่วนคลื่นลมนะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนช่วงระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนในช่วงเวลานั้นก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเลยนะครับในช่วงระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและพื้นที่ห่างฝั่งอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่8ถึง9วันที่8ถึง10สิงหาคมนี้นะครับโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อระวังนะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะครับโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับตลอดช่วงด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงระหว่างวันที่3ถึง9สิงหาคมส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมด้วยนะครับพยากรณ์อากาศในช่วงเวลา 18:00 นวันนี้ถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60 มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารครับอุณหภูมิต่ำสุด23 องศาสูงสุด

0: 35องศาเซลเซียสครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาและสูงสุด35องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศานะครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26องศานะครับสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนะครับโดยทางนายธีรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับศูนย์อุตุวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้มีการประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับก็แจ้งว่าในช่วงระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้นและภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพื้นที่ที่คาดว่าฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะครับคลื่นลมแรงระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนะครับก็แยกเป็นพื้นที่ระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มจำนวน6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะครับจังหวัดระนองก็จะมีอำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์นะครับจังหวัดพังงามีอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีส่วนจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอนะครับทางปภ.เองมีการประสาน6จังหวัดภาคใต้นะครับและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเตรียมพร้อมรับมือโดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับเพื่อเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงจะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่นะครับก รณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและแจ้งชาวเรือนะครับผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงมีแนวโน้มรุนแรงเนี่ยให้พิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดพร้อมให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตจัดตั้งวอร์รูมนะครับระดับพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับนะครับหากต้องมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอนะครับนี่นะฮะก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับของทางปภ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันนะครับให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะครับระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมส่วนทางด้านของสทนช.นะครับมีการรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศไทยประจำวันที่3สิงหาคมพบว่าหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับโดยปริมาณฝนสูงสุดรายภาคเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงราย180มิลลิเมตรรองลงมาคือจังหวัดบึงกาฬ114มิลลิเมตรยะลา92มิลลิเมตรนครนายก45มิลลิเมตรกาญจนบุรี19มิลลิเมตรและจังหวัดปทุมธานี18มิลลิเมตรนะครับสำหรับการแจ้งเตือนนะครับสทนช.แจ้งเตือนว่าช่วงวันที่4ถึง7สิงหาคมนะครับนะก็จะมีร่องมรสุมที่จะเคลื่อนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาและก็ลาวตอนบนนะก็จะส่งผลให้ฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะครับในภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยมีการสรุปภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ที่ 56% ของความจุเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 38% ภาคตะวันตกเนี่ยมีปริมาณน้ำนะคิดเป็น 67% นะครับหรือ 18,879 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับภาคใต้มีปริมาณน้ำ 62% ภาคเหนือ 52% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46% ภาคตะวันออก 43% และภาคกลาง 28% นะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาบอกว่าปริมาณน้ำส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงน้อยนะครับเขื่อนสิริกิติ์อยู่ที่ 5,155 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 54% เขื่อนภูมิพล 7,043 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน218ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 23% และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่น้อยมากนะครับ134ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 15% เท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยเรื่องของรายชื่อแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่า 30% หรือต่ำกว่าระดับควบคุมต่ำสุด13แห่งด้วยกันนะครับภาคเหนือก็จะมีแม่มอกแควน้อยบำรุงแดนภาคกลางมีป่าสักชลสิทธิ์กระเสียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเขื่อนอุบลรัตน์น้ำพุ่งจุฬาภรณ์ลำตะคองและมูลบนภาคตะวันออกมีเขื่อนศรียัดนฤบดินทร์จินดาและภาคตะวันตกก็จะมีเขื่อนวชิราลงกรณ์และปราณบุรีด้วยพร้อมกันนี้นะครับแจ้งว่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีน้ำน้อยกว่า 30% อีกจำนวน66แห่งทั่วประเทศซึ่งทางสทนช.ยืนยันนะครับว่าปริมาณน้ำคงเหลือนั้นเนี่ยเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมใช้น้ำได้ไปจนถึงสิ้นสุดฤดูแล้งนะครับก็ยังคงต้องติดตามนะสถานการณ์น้ำกันนะครับเพราะว่าก็คาบเกี่ยวกับช่วงฤดูแล้งด้วยที่กำลังจะมาเยือนส่วนล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังครับเมื่อเวลา 20:29 นะครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมีรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.8 ที่ความลึก2กิโลเมตรนะครับศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลน้ำมวบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับชาวบ้านรับรู้แรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยยังไม่เข้าเกณฑ์ส่งแจ้งเตือนภัยนะครับนี่นะฮะเป็นรายงานล่าสุดจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทิ้งท้ายกันที่การขอความช่วยเหลือกันหน่อยมีรถของคุณมนทาทิพย์นะครับแจ้งขอความช่วยเหลือแบตเตอรี่หมดเป็นรถ SUV Isuzu MiU 7นะครับสีเทาทะเบียนชอช้างต่อเต่า757กทมจอดอยู่ประชาอุทิศขาเข้าบริเวณแยกนาหลวงแบตเตอรี่หมดนะครับใครผ่านไปทางนั้นแวะไปช่วยรถของคุณมนทาทิพย์ด้วยนะย้ำนะครับเป็นรถ Isuzu MiU 7 MiU 7สีเทานะครับชอช้างต่อเต่า757กรุงเทพมหานครจอดอยู่ถนนประชาอุทิศฝั่งขาเข้านะครับบริเวณแยกนาหลวงท่านใดอยู่ใกล้เคียงกันรบกวนด้วยนะครับถ้ามีสายพ่วงแบตไปช่วยพ่วงแบตให้หน่อยนะเดี๋ยวคุณมนทาทิพย์ได้ใครไปช่วยฝากเพิ่มเติมคืบหน้ากลับจอสร้อยด้วยนะครับส่วนใครจะไปช่วยนะครับอยู่ใกล้กันแวะไปได้เลยนะแยกนาหลวงนะครับด้านขาเข้าประชาอุทิศมิวเซเว่นสีเทาชอช้างต่อเต่า757กรุงเทพแบตเตอรี่หมดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
1: ่โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
9: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
10: ฮัลโหลพี่ป๋อง
11: ว่าไง
10: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
11: เออเอาดิ
10: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
11: ได
10: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
11: เออดี
10: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
12: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

พยายามจะดูนะครับว่าจุดไหนที่ยังมีปัญหาการจราจรนะครับก็พอเห็นบางจุดเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังพระราม2ด้านขาเข้านะครับช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยรถเยอะทุกวันนะแล้วก็ช่วงเวลานี้ด้วยนะเมื่อวานก็ประมาณเวลาเนี้ยครับรถจอแจช่วงแถวๆหน้าบริษัทยันหว่อยุนเนี่ยทั้งคู่ขนานและช่องทางหลักเลยนะครับข้ามแม่น้ำท่าจีนลงมาตรงทางเบี่ยงตลาดทะเลไทยตรงเนี้ยนะครับรถชะลอตัวช้านะครับมีท้ายสะสมอยู่ก็ประมาณเนี่ยเดี๋ยวผมขอวัดดูนะประมาณสักร่วมๆ2กิโลได้นะครับเนี่ยส่วนบริเวณช่วงต่างระดับบางขุนเทียนขาเข้าไม่ติดแต่ขาออกนะครับจะมีชะลอตัวจุดแรกหน้าโลตัสพระราม2แล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยต่างระดับบางขุนเทียนพระราม2มาเนี่ยในช่องทางคู่ขนานเนี่ยนะตรงนี้จะมีการทำงานด้วยนะครับก็เลยทำให้รถชะลอตัวส่วนจุดอื่นรอบในการจราจรพระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถยังมากอยู่นะครับเคลื่อนตัวช้าครับทั้ง2ด้านเหมือนกันนะราชประสงค์ไปชิดลมเพลินจิตนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเลยใต้ทางด่วนนานาไปอโศกยังมีปริมาณรถช่วงก่อนเข้าแยกอโศกนะครับท้ายสะสมอยู่ประมาณสักซอย15นะครับสุขุมวิท15ตรงนี้ขาเข้าดีแล้วนะครับทองหล่อพร้อมพงเข้าอโศกไม่ติดเพชรบุรีด้านขาเข้าจากเพชรอุทัยมาอโศกเพชรยังมีปริมาณรถมากนิดนึงนะก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับจอแจช่วงข้ามแยกอโศกเพชรแล้วก็เข้าแยกอโศกเพชรด้วยอโศกดินแดงครับมาจากทางพระราม9มีสะสมช่วงข้ามทางรถไฟส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ครับพระราม9เข้าออกเคลื่อนตัวได้ดีนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทุกด้านไม่มีปัญหาแล้วนะครับสาทรใต้ที่ก่อนหน้านี้ยังมีตกค้างบ้างเดี๋ยวดูล่าสุดนะเวลานี้โอ้ก็น่าจะหมดปัญหาแล้วนะครับนะเวลานี้เข้าแยกสุรศักดิ์สาทรตอนนี้ก็เรียกได้ว่าตามกันได้ตลอดแล้วนะครับสาทรเหนือก็หมดปัญหาไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้คุณฟังเรื่องของการทำงานนะครับมีการแจ้งมานะครับเขตบางแคเขาแจ้งปิดการจราจรชั่วคราวในการปรับปรุงถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับเวลา4 ทุ่มถึง4 นาฬิกามีการลาดยางแอสฟัลต์นะครับตั้งแต่วงเวียนกาญจนาพิเศษวงเวียน1ถึงซอยเศรษฐกิจ12นะครับก็จะดำเนินการต่อเนื่องทุกวันนะครับช่วง4 ทุ่มถึงตี4ถนนเพชรเกษมถึงคลองบางแวกเนี่ยครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เขามีการทำงานทุกคืนนะครับจากถนนเพชรเกษมถึงคลองบางแวกและจากวงเวียนกาญจนาพิเศษถึงวงเวียนผังขอไข่นะฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่จริงๆเขามีการทำงานทุกคืนนั่นแหละนะตั้งแต่เนี่ยช่วงวันที่27ถึง8สิงหาคมเวลา4 ทุ่มถึงตี4แต่วันนี้จะมีการลาดยางแอสฟัลต์เพิ่มเติมตั้งแต่วงเวียนกาญจนาภิเษกวงเวียน1ถึงซอยเศรษฐกิจ12ด้วยบอกว่ากำหนดการอาจจะคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศณเวลานั้นนะครับก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับนี่นะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่เขามายืนอำนวยการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยก็เพิ่มเติมมาจากทางด้านของเขตบางแคนะครับส่วนทางด้านของ BEM มีการแจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณต่างระดับพญาไทก่อนเข้าด่านประชาชื่นของทางพิเศษศรีรัฐมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมผิวการจราจรนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติบริเวณต่างระดับพญาไททั้งขาเข้าและขาออกบริเวณก่อนเข้าด่านประชาชื่นฝั่งขาออกดำเนินงานเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับ4 ทุ่มจนถึง5 นาฬิกาดำเนินงานตั้งแต่คืนนี้จนถึงวันที่30 กันยายนนะครับทาง BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟ
ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่จัดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนถนนรังสิตนครนายกครับช่วงคลอง10ถึงคลอง11ก็มีการปรับผิวการจราจรนะครับปิด2ช่องทางด้านซ้ายวิ่งได้1ช่องทางขวาก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับในการก่อสร้างเปลี่ยนผิวจราจรรังสิตนครนายกขาออกนะครับช่วงคลอง10คลอง11กลางคืนน่ะไม่ค่อยติดแต่ว่าช่วงเร่งด่วนมีผลกระทบนะครับวันนี้การจราจรหนาแน่นเหมือนกันมีงานปรับผิวการจราจรระยะทางประมาณ200เมตรปิด2ช่องทางซ้ายวิ่งได้แค่1ช่องทางด้านขวาครับสภ.คลองหลวงแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับการปิดช่องทางการจราจรงานก่อสร้างมีงานปรับผิวการจราจรระยะทางประมาณ200เมตรปิด2ช่องทางซ้ายวิ่งได้แค่1ช่องทางด้านขวาครับสภ.คลองหลวงแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับการปิด

่องทางซ้ายส่วนช่วงกลางคืนมีการปิดเบี่ยง2ช่องทางด้านซ้ายนะครับเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมก็คือเริ่มแล้วนะจนถึง30พฤศจิกายนด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นการทำงานนะครับของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงนะครับมีการก่อสร้างวางท่อนะครับก็จะมีป้ายแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้เส้นทางได้ทราบนะครับยังไงก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับในการวางแผนการเดินทางด้วยส่วนกรมทางหลวงชนบทมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวครับบนถนนราชพฤกษ์ช่องทางหลักฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับคือมีการสลับช่องทางซ้ายและขวาเพื่อดำเนินงานซ่อมบำรุงผิวการจราจรตั้งแต่วันนี้นะครับถึง19ตุลาคมเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาดำเนินงานในช่วงกลางคืนนะครับจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรถนนราชพฤกษ์ช่วงกิโลเมตรที่6บวก400ถึงกิโลเมตรที่9บวก900ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกโดยจะทำการปิดเบี่ยงจราจรสลับช่องทางซ้ายและขวาช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี5ของวันถัดไปนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง19ตุลาคม2569นะครับทางนี้ครับทางหลวงชนบทเองเนี่ยขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจรรวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของท่านกรมทางหลวงชนบทขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0638989598นะครับส่วนช่วงนี้21:57 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพาวุฒิเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI ปฏิเสธทุกข้อหาคดีฟอเร็กยันมีหลักฐานแจ้งได้และผู้เสียหายร้องกระทรวงสาธารณสุขลบประวัติการรักษาไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปหมอพร้อมทางรัฐสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาในคดีหลอกลงทุนฟอเร็กโดยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นนายภาวุฒิให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระบุว่าวันนี้ได้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่เบื้องต้นตนเองได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมนำหลักฐานมาชี้แจงส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรกับคดีที่เกิดขึ้นส่วนกรณีข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงิน800ล้านบาทนั้นตนก็มีหลักฐานนำมาให้ DSI ทั้งหมดแล้วฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่ได้มีที่มาจากการสแกมเมอร์หรือไปหลอกลวงประชาชนแต่อย่างใดเป็นเงินที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายขณะที่เมื่อช่วงเช้านายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักแสดงชื่อดังพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนฟอเร็กซ์เช่นเดียวกันยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชักชวนให้ลงทุนและไม่ได้เป็นโบรกเกอร์กลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องกระทรวงสาธารณสุขสอบแอปหมอพร้อมทางรัฐโผล่ประวัติรักษาเท็จขู่ฟ้องร้องวุฒิสภาหากไม่แก้ใน15วันคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: หลังเกิดกระแสความกังวลอย่างหนักในกลุ่มประชาชนที่พบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลเท็จโผล่ในระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมของภาครัฐล่าสุดกลุ่มผู้เสียหายได้รวมตัวเดินทางไปยื่นหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้นำโดยนายรพัฒน์สิทธิ์ภัทรสิริชัยศิลป์รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เป็นผู้รับมอบหนังสือเพื่อเรียกร้องให้ร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาข้อมูลประวัติการรักษาในระบบแอปหมอพร้อมหรือแอปพลิเคชันทางรัฐที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลังประชาชนจำนวนมากตรวจพบว่ามีประวัติการเข้ารับบริการการรับยาหรืออาการป่วยในสถานพยาบาลทางที่ยืนยันว่าไม่เคยไปใช้บริการแต่อย่างใดซึ่งสร้างความกังวลและอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์การทำประกันชีวิตประกันสุขภาพรวมทั้งการประเมินและวินิจฉัยโรคของแพทย์ในอนาคตทางกลุ่มผู้เสียหายจึงยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอย่างเร่งด่วนได้แก่ข้อที่1ตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกไปยังโรงพยาบาลต้นทางเพื่อหาตัวแทนผู้บันทึกข้อมูลและเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริง2เร่งลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดพร้อมออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อใช้ยืนยันกับบริษัทประกันภัยและหน่วยงานต่างๆ3คือการดำเนินคดีทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะที่ทางด้านของรองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมระบุเพิ่มเติมว่ายังไม่เชื่อคำชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุว่าเป็นเพียงความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลเพราะว่าระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นผู้บันทึกและขณะนี้พบว่ามีผู้ยื่นเรียกร้องตรวจสอบประวัติมากแล้วกว่า 13,000 กรณีพร้อมขีดเส้นตายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ภายใน15วันหากยังไม่มีความคืบหน้าจะยกระดับด้วยการดำเนินคดีตามกฎหมายและยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาให้เข้ามาตรวจสอบอย่างแท้จริงต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกาศด่วนตามหาผู้ที่ถูกสุนัขสีน้ำตาลกัดข่วนเลียบริเวณเขื่อนโพเตี้ยตำบลปุใหญ่เส้นทางไปตำบลพลกลางตำบลพุทราและสีมุมตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึง30กรกฎาคม2569ขอให้เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสถานพยาบาลใกล้บ้านด่วนเนื่องจากพบสุนัขเสียชีวิตตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า
5: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

è forte. Mi lucchi con te. วันด้วยเสื้อมีกี่เข็มจะบ้างฝ่ายชุดเกรียงแดงมีเสื้อนี่โอ้มีกระดาษเอ้ยลองใส่ให้ดูมาใส่ให้ดูอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: 4ทุ่ม15นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะครับรับแจ้งทาง LINE @JS100 คู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ที่ทางด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างต่างระดับทับช้างมุ่งหน้าต่างระดับศรีนครินทร์ครับคู่ขนานนะครับของมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาเข้ากิโลเมตรที่2บวก700นะครับจุดนี้ใกล้เคียงกับด้านหลังของสน.ประเวศเหตุเกิดเมื่อช่วง 21:45 นครับมีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกขวางช่องทางซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บอาการสาหัส1รายครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการทำ CPR นี้ที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมล่าสุดเนี่ยนะครับการทำ CPR ไม่เป็นผลนะครับผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแล้วนะครับทราบชื่อต่อมานะครับผู้เสียชีวิตคือนายนครแจ่มใสอายุ63ปีจสร้อยขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยครับเป็นอุบัติเหตุนะครับมอเตอร์เวย์คู่ขนานสาย7ด้านขาเข้ากิโลเมตรที่2บวก900ขออภัยบวก700นะฮะส่วนสน.ตลิ่งชันนะครับแจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงตรงข้ามกับเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์มีเจ้าหน้าที่ทำงานนะครับซ่อมผิวการจราจรมีการปิดการจราจรนะครับในช่องทางหลักก็เลี่ยงให้ไปใช้ช่องทางคู่ขนานทดแทนนะครับฝากวางแผนการเดินทางนะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงตรงข้ามกับห้างเดอะเซอร์เคิลนะครับมีเจ้าหน้าที่ทำงานในช่องทางหลักก็ให้เลี่ยงไปใช้คู่ขนานทดแทนนะครับแต่ดูสภาพการจราจรเนี่ยก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับในจุดดังกล่าวคลี่คลายไปแล้วนะครับสำหรับการจราจรในแต่ละจุดแต่ละที่โอ้เดี๋ยวนิดนึงนะเท่าที่ดูการจราจรช่วงที่จะผ่านเดอะเซอร์เคิลเนี่ยโอ้ผมดูก่อนหน้านี้รถยังไม่ติดขนาดนี้นะล่าสุดมาดูล่าสุดเลยนะตอนนี้ฝั่งขาเข้านี่รถติดนะคุณผู้ฟังผ่านจุดที่มีการทำงานคือคล้ายๆกับเมื่อวานนี่แหละนะเดี๋ยวดูก่อนนะตรงนี้คือเมื่อวานเนี่ยเขามีการปิดช่องทางหลักช่วงข้ามตัดกับพรานนกพุทธมณฑลพรานนกกัญจนาเนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีการปิดในส่วนของการจราจรบริเวณช่องทางหลักตรงข้ามกับเดอะเซอร์เคิลนะครับทำให้รถเนี่ยมีท้ายแถวสะสมนะครับโดยเฉพาะช่องทางหลักแต่คู่ขนานนี่ก็จะมาเริ่มติดช่วงผ่านจุดที่มีการทำงานเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ฝั่งขาเข้าของราชพฤกษ์นะครับคุณผู้ฟังเบี่ยงออกคู่ขนานไว้ก่อนเลยนะการจราจรรถติดนะครับมีการทำงานฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็รถที่จะวันนี้น่าจะเป็นอีกวันนึงนะที่ไม่สามารถใช้ช่องทางหลักข้ามแยกพรานนกพุทธมณฑลได้นะครับคือถ้าจะวิ่งราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าต่อเนื่องเนี่ยต้องไปกลับรถนะครับที่ถนนพรานนกกาญจนาในฝั่งขาเข้าแล้วก็วนกลับรถมาทางด้านขาออกทำให้จุดกลับรถจากบริเวณช่วงตัดกับพุทธมณฑลพรานนกพุทธมณฑลเนี่ยจุดกลับรถจุดแรกเนี่ยรถติดนะครับรถติดนะเท่าที่ดูเนี่ยมีท้ายสะสมยาวเหมือนกันนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับการทำงานตรงจุดนี้ซึ่งเราประชาสัมพันธ์ไปเมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังกรณีการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรถนนราชพฤกษ์ในช่องทางหลักจุดดังกล่าวเนี่ยนะมีการซ่อมผิวจราจรนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่19ตุลาคมช่วงกิโลเมตรที่6บวก400ถึงกิโลเมตรที่9บวก900นะครับ4ทุ่มถึงตี5ครับเนี่ยนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลกันก่อนนะครับตอนนี้ที่มีผลกระทบก็คือด้านขาเข้านะครับมีผลกระทบก็คือด้านขาเข้า ท่านใดใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับรายงานสภาพการจราจรได้เลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับกับการขาออกยังคล่องตัวนะครับเท่าที่ดูล่าสุดจุดอื่นๆที่มีการทำงานคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมรายงานกันได้เช่นกันครับหลายท่านอาจจะออกเดินทางในช่วงกลางคืนทำงานเข้ากะดึกยังไงจุดไหนที่เดินทางแล้วมีผลกระทบช่วยเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้นะครับที่จอสร้อยของเราทั้งดอกจัน1808หรือ1137นะครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจอสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถก็สืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับขับขี่รถยนต์ด้วยความระมัดระวังสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนั่นเองและเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับนะครับอย่างเช่นการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% หรือถ้าคุณผู้ฟังขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดคุณมีสิทธิ์รับเงินคืนได้เลยนะครับแต่ละปีเนี่ยจะมีการเฉลี่ยเงินคืนให้สำหรับคนที่ขับรถดีอาจจะมีการเคลมบ้างแต่ถ้าใช้ไปสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% คุณก็จะได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อๆไปด้วยกรณีที่ผู้ทำประกันประเภทที่1เกิดประสบอุบัติเหตุแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการจะมีรถให้สำรองใช้นะครับยืมใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 6เดือนครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีครับก็มีทางเลือกให้นั่นคือการทำประกันประเภทที่3เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับซึ่งการทำประกันประเภทที่3จะได้รับสิทธิ์เหมือนประเภทที่1นั่นคือสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ประกันประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสามารถเข้าร่วมได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์รับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษและก็มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับประเภท3ใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันนะครับสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะครับทาง YouTube Live 02-150-0888 ครับ02-150-0888นะครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมออกกฎกระทรวงใหม่บังคับใช้ป้ายทะเบียนรถยนต์ EV นะครับเป็นป้ายทะเบียนสีฟ้าครับสำหรับรถที่จดทะเบียนใหม่เริ่มไตรมาสแรกของปีหน้านะครับปี2570ส่วนรถ EV เดิมกว่า 400,000 คันบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนให้รับสติ๊กเกอร์ดอกมะลิติดแทนป้ายฟ้าก็สวยดีนะนะฮะก็ทางด้านของคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์นะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าครับในการบังคับใช้ป้ายทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถ EV สำหรับทั้งรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่นะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะทางขนส่งทางบกได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดกำหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถของรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถไฟฟ้านะครับรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริม ขณะเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการแยกประเภทระหว่างรถที่ใช้ระบบสันดาปก็คือรถน้ำมันนะฮะกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับหากมีป้ายที่แตกต่างกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ที่เข้าช่วยเหลือก็จะรู้นะครับว่าควรปฏิบัติอย่างไรกับการให้ความช่วยเหลือล่าสุดเนี่ยการดำเนินงานคาดว่ากรมการขนส่งทางบกจะเสนอมายังกระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อเสนอต่อครม.เพื่อขออนุมัติได้ประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้หลังจากนั้นครับก็จะแก้ไขกฎกระทรวงซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนและในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้านะครับประชาชนที่ออกรถไฟฟ้าจะสามารถใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้นะครับโดยจะเป็นป้ายพื้นสีฟ้าอ่อนสะท้อนแสงอักษรสีดำครับเนี่ยตามที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio นะครับแล้วก็ยังได้เพิ่มเติมนะครับบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนไปแล้วกว่า 460,000 คันและคาดว่าสิ้นปีนี้นะครับจะมีรถที่ใช้ไฟฟ้ามาจดทะเบียนรวมไม่น้อยกว่า 520,000 คันครับโดยรถไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่ป้ายทะเบียนจะมีลักษณะเฉพาะพื้นจะเป็นสีฟ้าตัวอักษรจะเป็นสีดำส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่แต่ทางขนส่งจะมีสัญลักษณ์พิเศษเพิ่มเติมให้ไปติดที่รถนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นรถไฟฟ้าก็มีการออกแบบกราฟิกเป็นสติ๊กเกอร์แม่เหล็กรูปดอกมะลิและมีอักษรคำว่า EV นะครับอยู่ที่ตรงบริเวณเกสรด้านในของดอกมะลิทั้งนี้ครับสถิติการขนส่งที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายนก็พบว่ามียอดรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศณวันที่30มิถุนายนทั้งหมด 45,947,597 คันนะครับทีนี้ถ้าหากแยกประเภทการจดทะเบียนเฉพาะเดือนมิถุนายนพบว่ามีทั้งหมด 274,988 คันโดยเป็นรถใหม่จดทะเบียนในเดือนนี้เนี่ยจำนวน 246,992 คันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าก็คือเดือนพฤษภาคม 4.28% ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 72.08% รองลงมาคือรถยนต์นั่งไม่เกิน7คนนะครับ 21.94 สำหรับรถใหม่พลังงานไฟฟ้าที่จดทะเบียนในเดือนมิถุนายนมีจำนวน 39,606 คันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 1.01% แบ่งเป็นรถ HEV นะครับก็คือเป็นรถไฮบริด 14,378 คันรถ BEV นะครับหรือว่ารถยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแบบ 100% นะฮะ 22,899 คัน PHEV หรือว่า Plug-in Hybrid 2,329 คันส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน7คันจำนวน 36,331 คันนะครับรองลงมาก็คือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอีก 3,009 คันครับนี่นะฮะก็เคาะออกมาเรียบร้อยนะครับก็ต้องใช้เวลาน่าจะปีหน้านะฮะไตรมาสแรกใครที่ออกรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนภายในปีหน้าก็จะได้ป้ายทะเบียนเป็นสีฟ้านะครับที่เป็นพื้นตัวอักษรสีดำส่วนอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่เตรียมจะพัฒนานั่นคือระบบการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ผ่านระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับเป็นการลดการเดินทางลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นก็บอกว่าผู้ที่มีอายุตามเกณฑ์ซึ่งต้องเข้ารับการประเมินสมรรถภาพร่างกายเนี่ยเช่นการตรวจสายตาการทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองในกลุ่มนี้เนี่ยยังคงต้องเดินทางมาตรวจที่กรมการขนส่งทางบกนะครับเนื่องจากสมรรถภาพร่างกายของแต่ละคนเนี่ยเสื่อมถอยแตกต่างกันไปตามวัยนะครับและจำเป็นต้องประเมินเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยคือตอนนี้กำลังเร่งผลักดันนะครับการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์เพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้นะครับ ทางกระทรวงคมนาคมนะบอกว่ายังเดินหน้าลดขั้นตอนการให้บริการเพื่อลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะซึ่งที่ผ่านมานะครับผู้ขอรับใบอนุญาตเนี่ยจะต้องเดินทางไปขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสถานีตำรวจใช้เวลารอผลตั้งแต่ 15-30 วันทีนี้เมื่อรวมขั้นตอนพิจารณาทั้งหมดอาจจะใช้เวลานานถึง45วันนะครับแต่ปัจจุบันที่บอกว่าได้เชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกก็ทำให้ผู้สมัครเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติผ่านแอปพลิเคชันของตำรวจข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าไปที่กรมการขนส่งโดยอัตโนมัติด้วยก็ลดขั้นตอนลดระยะเวลาด้วยตรงนี้เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณมนทาทิพย์นะครับก่อนหน้านี้แจ้งว่ารถเสียนะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วนะครับเพิ่มเติมกันคุณมนทาทิพย์สวัสดีครับ
3: จ้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณมนทาทิพย์เป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้เจ้าหน้าที่ไปช่วยใช่ไหม
3: ค่ะก็พอดีหน้าแต่อาการแบตหมดนะคะก็กำลังตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปเข้าศูนย์แล้วดูแบตหน่อยสิแล้วพอเติมน้ำมันในปั๊มบางจากอะค่ะพอขาดับเครื่องก็ไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็พอดีก็ขอความช่วยเหลือจากในปั๊มอะค่ะก็พอดีก็ยังไม่มีสายพ่วงหรือไม่มีอะไรค่ะก็เลยนึกถึงจสร้อยแล้วเราก็โทรมาต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะว่าพอดีก็โทรไปหลายที่นะคะแล้วก็นึกถึงจสร้อยแล้วก็เลยลองโทรปั๊บเนี่ยรับสายทันทีเลยแล้วมีที่โทรไปหลายที่ก็โอเคอ่ะก็อาจจะยังไม่สะดวกรับสายอะไรอย่างนี
2: ้
3: ทางจสร้อยรับเรื่องแล้วก็ประสานงานให้นะคะแล้วพอสักพักนึงก็จะมีจากทางน่าจะเป็นคุณตำรวจทางสน.ลาดบุรณะค่ะโทรเข้ามาค่ะ
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คุณมนทาทิพย์แจ้งมาปั๊บเนี่ยเราก็มีการประสานไปทางสน.ราชบุรณะให้ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับ
3: ใช่แต่ว่าก็ถามเขาเหมือนกันว่าอันนี้มาจากทางสายไหนเพราะว่าวันนี้โทรไปหลายที่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อเขารับแจ้งจากทางจสร้อยประมาณนี้ค่ะ
2: มากันกี่คนนะครับที่มาช่วย
3: อ๋อมาคนเดียวค่ะ
2: อ๋อ
3: ค่ะ
2: รถเร็วไหมฮะ
3: รถเร็วค่ะก็พอดีเขาเรียกอะไรเหมือนเครื่องจำอ่ะก็ไม่ต้องพ่วงสายค่ะก็มาจำแป๊บเดียวติดแล้วก็พอดีว่ามันอาการของแบตหมดด้วยค่ะถ้าอาการเสียอื่นอาจจะไม่แน่ใจต้องใช้เวลา มากกว่านี้หรือเปล่าค่ะ
2: ตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วครับ
3: เนี่ยค่ะถึงบ้านแล้วค่ะแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าดับเครื่องยังไงดีพรุ่งนี้ก็คง
2: เพราะว่าก็ต้องจำแบตอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: ใช่ก็คงต้องวุ่นวายติดต่ออะไรค่ะ
2: เพื่อที
3: ่ค่ะ
2: ครับ
3: ได้ค่ะต้องขอบคุณ
2: บ้านแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ใจชื้นได้ครับ
3: ใช่ค่ะที่มาถึงบ้านก่อนก็สบายใจแล้วค่ะ
2: มีอะไรอยากจะบอกขอบคุณยังไงบ้างครับตรงนี้อ๋ออากาศอยู่เชิญเลย
3: ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณจสร้อยอันนี้ขอบคุณจริงๆเลยค่ะเพราะก็พอผู้หญิงขับรถนะคะก็โชคดีว่าอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะก็ยังมีคนมีอะไรอยู่แล้วก็พอนึกถึงจสร้อยก็ได้รับคนช่วยเหลือแบบทันทีค่ะยังไม่ต้องมีคนรับสายก่อนละ คนรับเรื่องเราก่อนละนะคะ แล้วก็ช่วยประสานงานให้แล้วตอนต้องขอบคุณทางสน.ลาดบุรณะด้วย นะคะที่คุณตำรวจก็ประสานงานมาอย่างดีค่ะแล้วก็ถามจุดถามอะไรแล้วก็ส่งคนมาค่ะจะเรียบร้อยสบายใจเพราะว่าถ้าให้เหมือนกับจริงๆก็พยายามที่จะหาคนอื่นๆหรือเดินไปหาคนนู้นคนนี้ก็ยอมแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแล้วก็กลัวว่าใช่ค่ะ
2: เข้าใจเลยผู้หญิงคนเดียวด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนไหมครับเนี่ย
3: มีมันเคยครั้งหนึ่งมันหมดที่บ้าน
2: ทั้งหมดที่บ้านก็โอต่างกันเยอะเลยนะ
3: ใช่หมดที่บ้านเราก็ยังโอเคอะค่ะมันค่ะไม่ต้องหวาดกลัวอะไร
2: ค่
3: ะ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูนะเพราะว่าร้านแบตเนี่ยเขาก็มีบริการถึงที่เหมือนกันคุณมนต์ที่ลงหาข้อมูล
3: ใช่เห็นมีคนบอกเหมือนกันเดี๋ยวจะลองติดต่อดูแต่ปกติจะเอาเข้าศูนย์นะคะจะเข้าศูนย์ตลอดก็เลยกำลังตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปศูนย์ก็ดันมา
2: หมดก่อน
3: ได้ค่ะ
2: นะครับเข้าใจเลยดีใจด้วยครับคุณมนทาทิพย์ยังไงพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนาะ
3: ได้ค่ะต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ
2: ยินดีมาก
3: อันนี้เรียนถามนิดนึงค่ะหรือว่าจะมีข้อแนะนำอะไรไหมนะคะว่าป อนนี้ถึงบ้านแล้วเราไม่อยากดับเครื่องมันเลยเลยก็เลยว่า
2: ผมว่านะผมว่ามันจะมีอยู่มันจะมีอยู่วิธีนึงคือต้องถอดขั้วแบตออกถอดขั้วแบตออกแต่ไม่การันตีว่าพรุ่งนี้พอเอาขั้วแบตเข้าไปแล้วมันจะสตาร์ทติดหรือเปล่านั
3: ่
2: นแหละคือจริงๆเวลาที่รถวิ่งมันก็จะชาร์จไฟเข้าไปในแบตน
3: ั่
2: นแหละมันจะชาร์จไฟเข้าไปตัวนี้มันก็จะมีแบตเหลืออยู่หน่อยแต่พอแบตเสื่อมไอ้การที่แบตเสื่อมมันก็ยากแล้วตรงนี้ผมว่า
3: ก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าก็เปิดดูในเว็บไซต์ว่าแบบให้สตาร์ทรถทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยก็ไม่รู้มันจะช่วยได้ไหมว่า
2: คือถ้ารถจอดนิ่งๆแล้วสตาร์ทไว้อะมันจะชาร์จเข้าแบตไม่ได้เยอะหรอกมันต้องวิ่งด้วยมันต้องเอารถไปวิ่งด้วยอย่างนั้นใช่แต่ทีนี้การถอดขั้วก็ต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญเข
3: าใช่ครับไม่กล้าทำนะคะ
2: ก็แหมค่อยวางแผนกันพรุ่งนี้เนาะอย่างน้อยถึงบ้านใจชื้นละตอนนี
3: ้ได้ค่ะได้ค่ะต้องขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งนะคะ
2: ยินดีครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ
2: นะฮะก็พอมีความรู้บ้างแหละนะเอาแบบเวลาที่เราบางคนเนี่ยอย่างจอดรถไว้นานๆที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนะฮะคือแบตเตอรี่มันก็จะหมดไฟมันจะหมดหม้อนะครับทีเนี้ยรถเราถ้าเราวิ่งตลอดทุกวันเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็จะมีการชาร์จไฟเข้าแบตตลอดนะครับแต่ถ้ารถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยพอคุณมาสตาร์ทอีกทีนึงเนี่ยก็จะมีปัญหาแบบคุณมนทาทิพย์เหมือนกันนะครับก็จะสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าแบตไฟมันหมดในหม้อแบตเตอรี่อ่ะนะเนี่ยก็คือถ้าไม่ติดในเรื่องของการเข้าศูนย์เขาก็มีบริการนะตามร้านแบตทั่วไปเขาก็บริการถึงที่บางที่นี่24ชั่วโมงก็มีนะนะครับก็ขอบคุณน้ำใจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ราชบูรณะด้วยนะครับนะก็หลังจากเราประสานไปปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เรียกได้ว่ารีบเข้าไปดูแลกันเลยโทรศัพท์ไปก่อนเราให้เบอร์ของคุณมนทาทิพย์ไปด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็มีการโทรศัพท์ติดต่อไปช่วยเหลือกันแป๊บเดียวนะครับยินดีดีใจกับคุณมนทาทิพย์ด้วยนะเข้าใจความรู้สึกเลยผู้หญิงคนเดียวด้วยครับคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของรถไปเสียกลางทางแบตเตอรี่หมดไปต่อไม่ได้คุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 เอาไว้เรามีฟีเจอร์ SOS นะครับกดปุ่ม SOS เข้ามาขอความช่วยเหลือได้อยู่ที่ไหนในประเทศไทยใช้ฟีเจอร์ SOS ได้เลยจะสามารถระบุจุดที่คุณอยู่ด้วยระบบ GPS นะครับอย่างแม่นยำด้วยดาวน์โหลดติดตั้งได้ฟรีนะครับแอปพลิเคชัน JS100 นะก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับอุ่นใจแน่นอนมีแอปพลิเคชันของจอสร้อยติดตัวไว้ก่อนนะพอเกิดเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งรถเสียแจ้งอุบัติเหตุแจ้งเหตุฉุกเฉินกด SOS มาแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเจ้าหน้าที่เราดูแลกันตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับนะคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ฮัลโหลพี่ป๋อง
6: ว่าไง
5: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
6: เออเอาดิ
5: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
6: ได
5: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
6: เออดี
5: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
7: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส.
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวง ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

กลับมาติดตามไปต่อนะครับที่จอสร้อยคุณผู้ฟังครับมากันที่เรื่องของเชื้อพิษสุนัขบ้ากันหน่อยนะครับที่โคราชพื้นที่อำเภอเมืองนะครับก็มีเรื่องของการแจ้งนะครับเชื้อพิษสุนัขบ้านะครับที่มีการพบสุนัขใน20ตัวนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับมีการประกาศเตือนภัยครับในการตามหาและขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่อาจจะเคยสัมผัสหรือว่าได้รับการจู่โจมจากสุนัขที่ติดเชื้อนะครับในช่วงระหว่างวันที่20ถึง30กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เคยถูกสุนัขลักษณะสีน้ำตาลกัดข่วนสัมผัสหรือว่าเลียบริเวณบาดแผลและเยื่อบุร่างกายนะครับในพิกัดพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำโพเตียตำบลปรุใหญ่รวมถึงเส้นทางถนนชุมชนเชื่อมต่อระหว่างตำบลพกรังตำบลพุทธาและตำบลสีมุมอำเภอเมืองนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวอย่างของสุนัขสีน้ำตาลตัวดังกล่าวนะครับที่เสียชีวิตในพื้นที่เนี่ยส่งไปตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ผลตรวจเนี่ยยืนยันนะครับว่าพบเชื้อพิษสุนัขบ้าครับพยานแวดล้อมก็มีการแจ้งเบาะแสอาจมีบุคคลถูกสุนัขตัวนี้กัดข่วนหรือสัมผัสสารคัดหลั่งนะครับถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าครับซึ่งอย่างที่เรารู้เราทราบนะครับว่าโรคนี้เนี่ยไม่มียารักษาและอันตรายถึงชีวิตนะครับหากปล่อยให้แสดงอาการซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์วิชาญคิดเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมามีชายอายุ53ปีภูมิลำเนาตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยถูกสุนัขเพศผู้อายุประมาณ 1-2 เดือนกัดที่บริเวณขาทั้ง2ข้างมีเลือดไหลนะครับผู้ป่วยไม่ได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทำให้วันที่15กุมภาพันธ์ผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตนะครับจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จังหวัดนครราชสีมาปี2569ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่3สิงหาคมพบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน30ตัวแบ่งเป็นอำเภอเมือง20ตัวนะครับก็มีตำบลโพกลางเนี่ย7ตัวตำบลชัยมงคล4ตัวตำบลสุรนารี1ตัวตำบลหนองบัวศาลา2ตัวตำบลหัวทะเล1ตัวตำบลหนองจบก2ตัวตำบลหนองไผ่ล้อม2ตัวและตำบลปรุใหญ่1ตัวนะครับพื้นที่อำเภอแก่งสนามนาง4ตัวแบ่งเป็นอำเภอปะทายด้วยนะครับ1ตัวอำเภอพี่ไม้1ตัวอำเภอโนนสูง1ตัวอำเภอพระทองคำ1ตัวอำเภอโชคชัย1ตัวและอำเภอปักธงชัยอีก1ตัวครับช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยพบสุนัขติดเชื้อนะครับ2ตัวคือตัวที่29ตำบลชัยมงคลบริเวณตลาดภูนอนันต์แยกสวนสัตว์ตำบลชัยมงคลนะครับและสุนัขติดเชื้อตัวที่30ที่ตำบลปรุใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเพศเมียสีน้ำตาลตัวนี้อายุ5ปีนะครับมีอาการดุร้ายม่านตาขยายน้ำลายไหลหางตกวิ่งไล่กัดคนที่เดินหรือขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปกัดสัตว์ตัวอื่นด้วยนะครับทีนี้ภาพรวมเนี่ยบอกว่ามีผู้สัมผัสโรค17รายถูกสุนัข กัดมีบาดแผลลึกเนี่ย6รายนะครับแล้วก็สัมผัสสัตว์ติดเชื้อ11รายรวมเป็น17รายเนี่ยนะครับล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่วางมาตรการควบคุมโรคในคนและในสัตว์และฉีดวัคซีนในสัตว์รอบจุดเกิดโรคนะครับรัศมี5กิโลเมตรนะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นประกาศด่วนเลยนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะถูกสุนัข กัดข่วนเลียนะเพราะว่าการเลียเนี่ยก็คือเป็นการสัมผัสสารคัดหลั่งนะฮะของสุนัขที่ติดเชื้อในช่วงระหว่างวันที่20ถึง30กรกฎาคมนะครับย้ำนะครับพิกัดบริเวณเขื่อนโพเตียตำบลปรุใหญ่เส้นทางไปตำบลพลกลาง
ตำบลพุทธาและตำบลสี่มุมนะฮะให้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นะครับที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วนเลยนะครับเนื่องจากสุนัขตัวดังกล่าวเสียชีวิตและมีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าด้วยนี่นะฮะใครที่อยากจะมีญาติพี่น้องอยู่บริเวณในรัศมีใกล้เคียงกับจุดต่างๆในประกาศเนี่ยยังไงก็แจ้งถึงญาติพี่น้องด้วยนะครับน่ากลัวนะโรคพิษสุนัขบ้านะครับส่วนกรณีของเด็กชายวัย13ปีที่เสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกระพุนแมงกระพุนกล่องนะครับคุณผู้ฟังขณะที่ลงเล่นน้ำที่บริเวณหาดบ้านฝายท่าที่ตำบลทุ่งใสอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาคุณฟังล่าสุดทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพร้อมกำชับกรมทรัพย์นะครับกรมทรัพยากรธรรมชาติขออภัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยกระดับการเฝ้าระวังนะครับบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับในการนี้นะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีได้กำชับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นะครับเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์นะครับรวมถึงสร้างความเข้าใจครับเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากแมงกะพรุนมีพิษและวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกต้องนะครับทางด้านของดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีครับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เปิดเผยนะครับว่าทางกรมได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่นะครับร่วมกับจังหวัดหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการชายฝั่งนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับแนะนำให้งดกิจกรรมทางน้ำนะครับเมื่อพบแมงกะพรุนมีพิษหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ต้องไม่ไปสัมผัสแมงกะพรุนโดยตรงและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยแล้วก็ยังเปิดเผยนะครับว่าทางกรมได้ดำเนินมาตรการให้ความรู้และป้องกันอันตรายจากแมงกะพรุนมีพิษนะครับร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องครับพร้อมกับเปิดเผยนะถึงแนวทางการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะครับเผยแพร่แนวทางที่ถูกต้องบอกว่าถ้าหากถูกแมงกะพรุนมีพิษให้รีบนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยขึ้นจากน้ำทันทีนะครับให้นอนนิ่งและโทรแจ้งสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินนะครับ1669จากนั้นให้ราดน้ำส้มสายชูบริเวณที่สัมผัสพิษต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยเนี่ย30วินาทีเพื่อยับยั้งการปล่อยพิษจากเข็มพิษก่อนใช้ไม้นะครับหรือครีมคีบเศษหนวดออกหากผู้บาดเจ็บหยุดหายใจนะครับหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยให้ช่วยฟื้นคืนชีพนะครับหรือว่าการทำ CPR ระหว่างรอนำส่งโรงพยาบาลซึ่งทางกรมเองเนี่ยเน้นย้ำนะครับไม่ควรใช้น้ำจืดหรือน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือการขัดถูการนวดหรือการขยี้บริเวณนำส่งโรงพยาบาลซึ่งทางกรมเองเนี่ยเน้นย้ำนะครับไม่ควรใช้น้ำจืดหรือน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือการขัดถูการ

มันราดน้ำส้มสายชูให้ครบตามเวลาที่กำหนดก็คือต่อเนื่องอย่างน้อย30วินาทีก่อนใช้วิธีบรรเทาอาการปวดอื่นร่วมต่อไปนะครับนอกจากนี้ทางกรมได้ติดตั้งเสาน้ำส้มสายชูนะครับพร้อมป้ายแนะนำวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับในหลายพื้นที่ชายหาดที่มีความเสี่ยงและทำการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงที่อาจจะพบแมงกะพรุนมีพิษเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนะครับทั้งนี้เองประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถติดตามข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนมีพิษผ่านระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล Marine Warning ทั้งเว็บไซต์นะครับและแอปพลิเคชันเพื่อใช้ประกอบการวางแผนท่องเที่ยวนะครับและเพิ่มความปลอดภัยก่อนลงเล่นน้ำนะครับเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆนะบางทีเด็กกับน้ำเนี่ยเขาเป็นของที่แบบเด็กนี่เขาชอบเนี่ยพอเห็นน้ำทะเลเนี่ยวิ่งเข้าใส่เห็นแหล่งน้ำจืดเดี๋ยววิ่งเข้าหาบางคนนี่ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ก็ชอบลงน้ำเล่นน้ำนะครับอันนี้อันตรายโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมเนี่ยสถิติการจมน้ำก็มีเยอะแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีที่น้ำทะเลเนี่ยนะก็จะพบเห็นช่วงโดยเฉพาะช่วงหน้ามรสุมเนี่ยนะก็จะมีแมงกะพรุนนี่แหละแมงกะพรุนหมวกแมงกะพรุนมีพิษนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆสัมผัสไม่ได้เลยนะคือบางทีเราเห็น1ตัวเนี่ยคุณผู้ฟังอย่านิ่งนอนใจนะบางทีมันไม่ใช่แค่1ตัวนะฮะคือก็จะมีมาเป็นฝูงเป็นกลุ่มตามหลังมาด้วยนะตรงนี้ต้องระวังนะครับซึ่งถ้าจุดไหนที่มีการแจ้งเตือนของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเราต้องระวังและไม่ลงเล่นน้ำนะอันตรายถึงชีวิตจริงๆนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของน้องวัย13ปีด้วยก็เป็นเหตุเศร้านะครับที่เกิดขึ้นเอาล่ะช่วงนี้นะครับ 22:00 นกับ 57 นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับแม่พี่เบิร์ดธงชัยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอดอลของหลายๆคนเป็นศิลปินที่เรียกได้ว่าทุกคนเรียกพี่เบิร์ดนะคุณยายคุณป้าคุณลุงคุณตาทุกคนเรียกพี่เบิร์ดหมดเลยคุณฟัง40ปีแล้วนะครับถามว่ารักไหมขอตอบเลยว่ามากนะขอเสียงคนรักพี่เบิร์ดครับมากองรวมกันตรงนี้ไม่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวเรามันพวกฐานไฟเก่ารอวันหรือฟื้น40ปีแล้วมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงครับยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวอย่าลืมเล่าสู่กันฟังหลังจากนี้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันไปกับความสุขความทรงจำตลอด40ปีของพี่เบิร์ดครับ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กลับมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับ23นาฬิกากับ14นาทีนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้นะครับโรงงานที่ตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับกับทางคุณดำรงดีเจริญวงกุลนะครับนายกเทศมนตรีตำบลท่าทองนะครับสวัสดีครับนายกเทศมนตรีครับ
1: เดี๋ยวสักครู่นะ
0: พร้อมครับผม
1: จะมีอีกไหมเบนข้าวผัดเพิ่มมาเลยเอากี่กล่องผัดเพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะฮัลโหลครับ
0: ครับผมนายกเทศมนตรีครับเห็นทราบว่ามีการอพยพคนไปที่เทศบาลด้วยใช่ไหมครับกรณีนี
1: ้ประมาณ20-30ท่านนะฮะ
0: โอ้เป็นคนงานหรือว่าเป็นชาวบ้านยังไงครับ
1: เป็นชาวบ้านใกล้เคียงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากควันนะครับ
0: ควันไฟ
1: นะฮะ
0: ครับซึ่งในตอนนี้เหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเหตุเพลิงไหม้ล่าสุด
1: ตอนนี้ก็เกือบจะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วครับเหลือนิดหน่อยที่มันยังปะทุอยู่เรารอฉีดให้มันดับ
0: ยังมีควันอยู่เยอะไหมครับ
1: ตอนนี้ฟันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้ฟันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้ว
0: ครับมีประชาชนได้รับผลกระทบกี่หลังคาเรือนนะครับ
1: ตอนนี้เรายังประมาณไม่ได้นะเพราะเป็นช่วงค่ำคืนด้วยแต่ประชาชนใกล้เคียงที่โรงงานเนี่ยมีอยู่ประมาณ30ฝาหลังคาเรือนใกล้เคียงโรงงาน30ฝาหลังคาเรือนครับ
0: ส่วนใหญ่นี่คนที่อพยพมาอยู่ที่เทศบาลนี่เป็นเด็กเป็นคน
1: ก็ประชาชนทั่วไปมีทั้งหมดครับทั้งคนแก่ทั้งเด็กทั้งอายุธรรมดาอะไรเงี้ยครับ
0: อาจจะต้องพักอาศัยที่เทศบาลทั้งคืนอย่างนั้นไหมครับ
1: ใช่ครับต้องทั้งคืนนะพร้อมพอดีผมร่วมกับทางท่านรัฐวัฒน์สองช่วงนะฮะท่านนายเปิดบอดทองหาที่หลับที่นอนให้ทางชาวบ้านไว้แล้วแล้วก็ให้ไปพักพิงที่เทศบาลเราเปิดห้องเปิดที่ทำการเทศบาลให้เขาหลับนอนกลางคืนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม
0: ่สถานที่เพียงพอไหมครับ
1: พอครับเหลือเฟือครับพอแน่นอน
0: ครับเห็นมีการมีจัดทำโรงครัวอะไรยังไงด้วยไหมครับตรงนี้
1: อ๋อพอดีผมให้ในทีมงานผมทำข้าวแล้วตอนนี้เราทำข้าวเลี้ยงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะฮะดับเพลิงมาหลายหน่วยงานนะครับทั้งอำเภอบ่อทองเองทั้งหมดแล้วก็อำเภอพนัสนิคมอำเภอบ้านเบิงอำเภอหนองใหญ่นะครับข้าวกล่องตอนนี้เราก็ทำข้าวกล่องประมาณ300-400กล่องนะเลี้ยงตลอด
0: ครับซึ่งบ้านของประชาชนนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ใช่ไหมแต่มันมีควันที่ลอยเข้าไปกันเลย
1: ณตอนนี้นะครับณตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนอกเหมือนกับว่าไฟลามไปติดชาวบ้านยังไม่มีรับแจ้งนะครับย
0: ัง
1: ไม่มีรับแจ้ง
0: ลักษณะของกล
1: ิ่นสาเหตุที่ต้องหนีก็คือควันไฟมันโหมตามทิศทางลมก็เลยต้องให้เขาอพยพออกมาก่อนเพื่อไม่ให้สำลักควันไฟ
0: อ๋อครับครับแล้วมันมีกลิ่นของสารเคมีอะไรยังไงด้วยไหมครับเนี่ย
1: เป็นโรงงานทำที่นอนนะครับมันก็จะมีเหมือนกับกลิ่นที่นอนเราก็จะมีคล้ายๆก็
0: เป็นโฟมอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นโฟมฟองน้ำอ่ะ
1: กลิ่นโฟมฟองน้ำใช่ครับ
0: ครับมีประชาชนที่มีปัญหาผลกระทบเรื่องสุขภาพบ้างไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้เรายังไม่ได้รับรายงานนะครับเพราะ อย่างผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยผมก็ให้ทางโรงพยาบาลรับเข้าโรงพยาบาลก่อนเลยกันไว้ก่อนนะ
0: หลายคนไหมครับ
1: ไปพักที่โรงพยาบาลเลย
0: มีหลายคนไหมครับ
1: น่าจะ2คนนะครับที่ผมรับรายงานเมื่อสักครู
0: ่ครับ
1: น่าจะ2คน
0: ก็ถือว่าทุกคนนี้คือปลอดภัยดีใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยหมดครับปลอดภัยหมด
0: ครับตอนนี้ล่าสุดอย่างเจ้าของโรงงานนี่สามารถติดต่อได้ไหมครับ
1: ติดต่อได้ครับเห็นอยู่ครับ
0: เป็นคนไทยไหมครับหรือเป็นชาวต่างชาติยังไง
1: มีทั้งคนไทยทั้งคนจีนครับ
0: อย่างโรงงานนี้ครบประกอบกิจการมานานหรือยังครับเนี่ยหรือว่าเพิ่งตั้งยังไงฮะ
1: โรงงานนี้อยู่10กว่าปีแล้วครับ
0: ก็ประกอบธุรกิจที่นอนมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อ
1: ประกอบธุรกิจที่นอนที่นอนปิ๊กนิกอะไรทั่วไปอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ระยะเวลาอย่างน้อยๆก็ต้องมี12-13ปีแล้วครับ
0: นายกเทศมนตรีพอจะทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุมีเพิ่มเติมบ้างไหมตรงนี
1: ้ยังไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบเลยเพราะผมได้รับแจ้งตอนประมาณ5:40นะฮะว่าปีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม
0: ้
1: แล้วผมก็ออกมาดูในพื้นที่มองดูแล้วมันน่าจะเอาไม่อยู่ผมก็เลยต้องแจ้งพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดขอให้เอารถน้ำมาช่วยกันแล้วก็ ร่วมกับทางท่านนายอำเภอบ่อทองนะท่านได้ลงพื้นที่พร้อมผมแล้วก็แจ้งแต่ละอำเภอให้มาช่วยกันนะครับรถน้ำตอนนี้เราก็มีอย่างน้อย 20-30 คัน
0: ครับอย่างรัศมีของกลุ่มควันที่มันลอยมาที่บ้านเรือนประชาชนนี่มันไกลออกไปสักกี่กิโลครับ
1: ก็ผมบอกไม่ถูกนะเพราะดูจากรูปที่คนเขาไลฟ์สดกันมันก็ไกลพอสมควรนะครับเป็นกลุ่มควันดำนะฮะ
0: ครับผม
1: เป็นกลุ่มควันดำ
0: โครงงานนี้เคยมีเหตุเพลิงไหม้มาก่อนหน้านี้บ้างไหมครับ
1: ไม่เคยครับไม่เคยเลย
0: ก็เดี๋ยวอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาด้วยนะสำหรับสาเหตุเนี่ย
1: ทราบว่าผมได้สอบถามทางเจ้าของโรงงานเขามีประกันอัคคีภัยแล้วก็ทางตำรวจบ่อทองสภ.บ่อทองเนี่ยเขาคงจะต้องมีพิสูจน์หลักฐานลงร่วมนะครับ
0: ครับส่วนคนงานทราบมาว่าอกคือออกมาได้ทันใช่ไหมครับทั้งหมดใช่ไหมครับ
1: ทันครับไม่มีใครเป็นไรทันทุกคน
0: ตอนนี้ณเวลานี้ยังมีการต้องฉีดน้ำเลี้ยงเพิ่มเติมอยู่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่ายังไม่ได้ดับสนิททั้งหมดนะเนาะ
1: ถูกต้องครับบางเพราะบางส่วนพอมันดับไปแล้วมันปะทุขึ้นมาก
0: ็
1: คงจะต้องสแตนด์บายกันทั้งคืน
0: ครับผมก็ในส่วนของจำนวนของผู้ที่อพยพมานี่ก็ต้องดูแลกันทั้งคืนก่อนนะตอนนี้นะ
1: ใช่ครับก็ต้องให้เขาพักที่เทศบาลท่าทองของผมก่อน
0: ครับในส่วนของที่เจ้าหน้าที่เขาเพิ่มเติมล่าสุดเดี๋ยวมันมีตรงบริเวณถังแก๊สในโรงงานเนี่ยที่มันยังมีปะทุอยู่ตอนนี้ตรงจุดนั้นนี่มีเพิ่มเติมไหมครับล่าสุดว่า
1: ตอนนี้ไม่มีเสียงระเบิดแล้วนะครับ
0: ไม่มีแล้วใช่ไหม
1: ไม่มีเสียงระเบิดเงียบไปแล
0: ้
1: วเหลือแต่เปลวไฟนิดๆหน่อยๆที่เขากำลังฉีดเลี้ยงอยู
0: ่อ๋อครับ
1: นิดหน่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ละ
0: ครับผมมีรถน้ำเริ่มถอนกำลังไปแล้วบ้างใช่ไหมครับ
1: มีเป็นบางส่วนครับแต่ส่วนมากยังอยู่ครบครับ
0: อ๋อก็ยังต้องสแตนบายอยู่นะตอนนี้
1: ถูกต้องครับ
0: ครับผมได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยครับท่านนายกเทศมนตรี
1: ครับโอเคครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับทางด้านของคุณดำรงดีเจริญวงกุลนะครับนายกเทศมนตรีตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับก็มีประชาชนได้รับผลกระทบนะแต่ว่าบ้านเนี่ยไม่ได้ถูกไฟไหม้นะครับแต่มีควันเนี่ยลอยเข้ามาแล้วก็คือตามทิศทางของลมนะฮะจึงจำเป็นต้องอพยพชาวบ้านเนี่ยมาอยู่ที่เทศบาลตำบลบ่อทองก่อนตำบลท่าทองก่อนนะครับเพื่อที่จะดูแลกันก่อนในเบื้องต้นนะสำหรับที่นอนสำหรับเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงจะต้องฉีดน้ำเลี้ยงเพราะว่ายังมีอาจจะเกิดปะทุขึ้นมาได้นะครับนี่นะฮะก็เป็นเพิ่มเติมนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานนะครับเป็นโรงงานที่ผลิตโฟมที่เอาไว้บรรจุนะครับสำหรับที่นอนนะฮะที่ตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เพิ่มเติมกันให้นะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับวงแหวนอุตสาหกรรมทิศทางด้านขาเข้านะครับบริเวณก่อนขึ้นสะพานภูมิพล2ประมาณ100เมตรมีรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุกนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายที่เกิดเหตุมีคนเจ็บเป็นหญิง1รายนะครับก็เป็นพื้นที่ของสภ.สำโรงใต้นะตรงนี้การจราจรช่วงที่เกิดเหตุเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข348บริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยามีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับจุดนี้ค่อนข้างมืดด้วยนะขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายก็เป็นฝั่งขาออกนะครับสอบถามไปทางสภ.ตาพระยาเพิ่มเติมมาครับบอกว่าเป็นรถบรรทุกพ่วงเสียหลักพลิกตะแคงนะครับอยู่ช่องทางด้านซ้ายที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับการจราจรก็เคลื่อนตัวช้านะครับในช่วงที่เกิดเหตุรับแจ้งมาเมื่อช่วง 22:00 น.ส่วนมิตรภาพด้านขาเข้านะครับบริเวณช่วงโรงปูนนกอินทรีมีอุบัติเหตุเมื่อช่วง 4:00 น.เหมือนกันรถปิกอัพเสียหลักชนเกาะกลางถนนนะครับขวางช่องทางขวา การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับในช่วงที่เกิดเหตุนี่เป็น3จุดล่าสุดเลยนะครับที่มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับการจราจรในแต่ละจุดก็คลี่คลายไม่มีปัญหาใดๆแล้วนะก็เหลือแค่บางจุดที่อาจจะมีชะลอบ้างการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับนะทั้งกรณีของรังสิตนครนายกอันนี้ต้องฝากเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเร่งด่วนเย็นนี่ก็รถติดมีการทำงานนะครับขาออกรังสิตนครนายกช่วงคลอง10ถึงคลอง11ระยะทางประมาณ200เมตรคือเลยคลอง10ไปเล็กน้อยเนี่ยนะฮะช่วงนั้นเป็นกิโลเมตรที่24ถึงกิโลเมตรที่25มีการปรับผิวการจราจรนะครับเจ้าหน้าที่ปิดช่องทางด้านซ้าย2ช่องทางรถวิ่งได้1ช่องทางด้านขวาเป็นการก่อสร้างเปลี่ยนผิวจราจรนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนฝากเป็นข้อมูลกันนะครับในช่วงเร่งด่วนรถเยอะมีผลกระทบนะครับสภ.คลองหลวงแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับการปิดช่องทางการจราจรครับเป็นงานก่อสร้างวางท่อเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้มีความจำเป็นต้องปิดช่องทางจราจรถนนพหลโยธินช่องทางคู่ขนานด้านขาออกบริเวณทางลงสะพานต่างระดับคลองหลวงนะครับหน้ารั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วงกลางวันเนี่ยเขาปิดเบี่ยงจราจร1ช่องทางซ้ายครับส่วนช่วงกลางคืนเนี่ยจะปิดเพิ่มอีก1ช่องเป็น2ช่องทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับในช่วงกลางคืนนี้ก็อาจจะมีการทำงานในบางจุดที่เพิ่มเติมกันด้วยยังไงเพิ่มความระมัดระวังนะสำหรับการเดินทางกันไว้ด้วยก็จุดไหนที่การจราจรมีปัญหาจุดไหนที่ค่อนข้างมืดฝากคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาที่จอสร้อยกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลการแจ้งลืมของกันบ้างนะตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับมีทางคุณสุวรรณีแจ้งแทนลูกค้าชาวจีนนะครับตามหาพาสปอร์ตของชาวจีนนะครับเขาลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนะครับนั่งมาจากสุวรรณภูมิมาลงที่โรงแรมอายะปุระแบงคอก16นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาครับเป็นพาสปอร์ตนะของผู้โดยสารชาวจีนคุณทอฝันตามหาโทรศัพท์มือถือ Redmi 1เครื่องแล้วก็ Samsung ด้วยนะขึ้นรถแท็กซี่ไม่ทราบสีทะเบียนนะครับโดยสารมาจากตลิ่งชันมาลงที่ร้านกาแฟร้านเพลินกาแฟนครปฐม14นาฬิกาของวันที่1สิงหาคมนะครับคุณสมพงษ์ตามหากล้องส่องพระมีห้อยพวงกุญแจไว้ด้วยนะครับเรียกรถแท็กซี่สีเขียวจำทะเบียนไม่ได้นะครับนั่งมาจากตลาดรังสิตไปลงที่เซียรังสิตช่วงบ่าย 2:50 นาทีที่ผ่านมาครับส่วนทางคุณอัธสิทธิ์แจ้งตามหาถุงแมคโครนะครับสีแดงขาวในนั้นก็จะมีเสื้อผ้านะครับอันนี้เป็นการแจ้งให้กับพี่สาวนะมีเสื้อผ้าของผู้หญิงมีทั้งกางเกงยีนเสื้อยืดก็เป็นเสื้อผ้าต่างๆนี่นะฮะอยู่ในถุงใบดังกล่าวลืมไว้ที่เบาะหลังรถแท็กซี่สีเหลืองล้วนครับไม่ทราบทะเบียนโดยสารมาจากชัตเตอร์วันคอนโดในซอยราชบูรณะ33ไปลงที่เจริญกรุงซอย103นะครับเห็นบอกว่าวางไว้ที่เบาะหลังนะแท็กซี่สีเหลืองล้วนนะครับไม่ทราบทะเบียนนั่งรถมาเมื่อช่วงบ่าย 3:00 นะครับยังไงท่านใดที่เจอนะครับช่วยแจ้งเพิ่มเติมจอสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137คุณประทวนตามหาเป็นสมุดพกสีดำนะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีใบขับขี่ตลอดชีวิตมีบัตรประชาชน ATM มีเงินสดเป็นแบงค์นะครับประมาณ200บาทลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับนั่งเบาะหน้าแท็กซี่สีเขียวเหลืองขึ้นจากซอยณวมิน24มาลงที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ร่มเกล้านะครับ ช่วงระหว่าง16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับลืมไว้ที่เบาะหน้าคู่คนขับนั่นแหละส่วนทางคุณยงยุทธตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษสีน้ำตาลครับในกระเป๋าสตางค์ก็จะมีบัตรประชาชนมีเงินสดประมาณ 4-500 นะครับทำหล่นไว้บนทำหล่นระหว่างที่เดี๋ยวผมดูนี่นะคือเจ้าตัวน่าจะขี่รถจักรยานยนต์หรือเปล่าฮะบอกว่าทำหล่นไม่แน่ใจว่าช่วงไหนจากรัชโยธินใช้ถนนรัชดาขาเข้าวิ่งผ่านศูนย์ประชุมสิริกิติ์ขึ้นสะพานข้ามห้าแยกนรนองไปลงพระราม3แล้วก็ใช้เส้นทางนราธิวาสนะครับซอย6ไปออกซอยสาทร11หลังจากนั้นก็กลับมาที่บ้านที่ถนนจันทร์มารู้ตัวว่ากระเป๋าหล่นหายไปแล้วตามเส้นทางเนี่ยนะครับก็หล่นหายจากรถจักรยานยนต์ท่านได้เจอนะครับเป็นกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลเอกสารก็จะมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่ด้วยนะเข้าใจว่าน่าจะระบุชื่อเจ้าตัวนะครับคุณยงยุทธสิงห์บ้านหมอท่านได้เจอเก็บไว้ให้นะครับช่วยแจ้งกลับจสร้อยด้วยดอกจัน1808นะครับหรือ1137ฝากขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับทางด้านของแขวงทางหลวงชลบุรีที่2นะครับสำนักงานทางหลวงที่14กรมทางหลวงแจ้งมานะครับว่าหมวดคันหลวงหมวดทางหลวงเขาคันทรงนะครับมีการตรวจพบเหตุลักลอบโจรกรรมสายไฟนะครับและทำลายตู้ควบคุมอุปกรณ์บนทางหลวงครับวันนี้นะเมื่อช่วงเวลาประมาณ 12:50 นาทีเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเขาคันทรงได้ออกตรวจสอบสายทางนะครับและทรัพย์สินของทางราชการตามแผนการตรวจตราประจำวันปรากฏว่าพบเหตุลักลอบโจรกรรมสายไฟครับและทำลายตู้ควบคุมอุปกรณ์บริเวณทางหลวงหมายเลข331ตอนบ่อวินหนองปรือนะฮะกิโลเมตรที่50+300ทางหลักฝั่งขวาทางนะครับทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าสายไฟถูกลักลอบตัดและได้รับความเสียหายจำนวน1เมตรพร้อมกับพบตู้ควบคุมอุปกรณ์ถูกทำลายครับโดยทางเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องสงสัยในพื้นที่นะครับแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้หลบหนีไปก่อนจึงไม่สามารถควบคุมตัวไว้ได้นะครับทีนี้ภายหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ประสานสายตรวจสภ.บ่อวินเข้าร่วมตรวจสอบในพื้นที่นะครับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทำการสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์และติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับแขวงทางหลวงชลบุรีที่2มีการขอความร่วมมือประชาชนถ้าหากพบเห็นบุคคลหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับการลักลอบตัดสายไฟทำลายอุปกรณ์หรือขโมยทรัพย์สินของทางราชการบนทางหลวงต่างๆโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับหรือสายด่วนกรมทางหลวง1586แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันดูแลทรัพย์สินของแผ่นดินและความปลอดภัยของผู้ใช้ทางด้วยนะคือเนี้ยมันก่อให้เกิดผลกระทบนะครับสำหรับคนที่เขาเดินทางไฟส่องสว่างที่มืดดับก็นี่แหละมาจากสาเหตุนี้เหมือนกันนะครับเรื่องของการลักลอบโจรกรรมสายไฟอันตรายมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับใครที่พบเห็นเนี่ยอาจจะช่วงไหนก็ตามนะคุณผู้ฟังที่ดูแล้วเข้าข่ายแบบน่าสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทางการไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังช่วยกันแจ้งนะครับเพราะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันเกิดผลกระทบทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยใครเดินทางต่างจังหวัดนี่จะรู้เลยนะครับเส้นทางของทางหลวงเนี่ยมืดนะครับคือสาเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ออกมาบอกเลยนะว่ามันมีเรื่องของการโจรกรรมสายไฟการลักลอบโจรกรรมสายไฟตรงเนี้ยแล้วก็ทำให้ไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถสว่างได้นะในบางจุดเนี่ยโอ้อันตรายมากๆนะครับ ก็ต้องช่วยกันนะคุณผู้ฟังแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รวมไปถึงสายด่วนกรมทางหลวงอันนี้เขาก็ดูแลตลอด24ชั่วโมงหมายเลข1586นะครับ1586แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงกรณีคุณประทวนนะที่ตามหาสมุดพกสีดำนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยมีใบขับขี่ตลอดชีพมีบัตรประชาชนคือเจ้าตัวเนี่ยเรียกใช้บริการรถแท็กซี่แล้วก็ลืมสมุดพกเล่มดังกล่าวไว้ที่เบาะหน้าขึ้นมาจากปากซอยนวมินทร์24นะครับไปลงที่โรงเรียนนะเป็นโรงเรียนรัตนโกสินทร์ร่มเกล้านะครับโรงเรียนรัตนโกสินทร์ร่มเกล้าช่วงระหว่าง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะฮะลืมวางไว้ที่เบาะหน้ารถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนเนี่ยก็จำไม่ได้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็จะมีการแจ้งลืมของแบบนี้ทุกครั้งใครที่เจอสิ่งของนะโดยเฉพาะบนรถแท็กซี่ก็ต้องฝากทั้งผู้ขับขี่รถแท็กซี่ด้วยนะครับนะถ้าเจอเนี่ยอยากจะประสานส่งคืนแจ้งเข้ามาได้ที่จอสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับดอกจัน1808หรือ1137เรายินดีนะที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานแจ้งไปทางเจ้าของหรือว่าช่วยกันครับประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของนะหรือว่าใครที่ลืมของไว้ที่ไหนก็ตามก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่จอสร้อยยังไงฝากขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะโดยเฉพาะพลเมืองดีของเราเราก็อยากจะได้รับข่าวดีทุกวันนะครับเพราะว่าในแต่ละวันนี้มีการแจ้งลืมของกันไปเยอะมากนะครับนี่นะฮะก็ต้องช่วยกันนะครับนะทั้งโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่แจ้งหายกันบ่อยมากๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะทำลืมไว้ที่บนรถแท็กซี่นี่แหละนะครับก็ยังไงประสานเข้ามาได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ 23:37 น.ครับขอบคุณหลายๆท่านเนาะที่ยังติดตามกันอยู่คุณรพีด้วยนะครับก็เพิ่มเติมทักทายเข้ามาในช่วงค่ำๆแบบนี้คุณพักเคอินคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณธีรนนท์คุณกุ๊ดมิ้วนะครับหลายๆท่านเลยนะทาง YouTube JS100 Radio นะครับก็ช่วยกันพิมพ์เข้ามาทักทายกันต่อเนื่องเลยนะพี่จุกบอกว่าวันนี้อาจจะติดตามไม่ถึงเที่ยงคืนเพราะว่าทานยาแก้ไข้ไม่สบายนะครับโอ้ก็ต้องขอตัวก่อนว่าอย่างนั้นช่วงนี้คนไม่สบายกันเยอะนะส่วนตัวก็เหมือนกันตัวเองก็เหมือนกันนะครับก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนี่ยเสียงนี่มาแบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวฝนก็จะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นด้วยนะยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพกันให้มากๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

วงนี้นะครับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของทางการรัสเซียกล่าวโทษยูเครนนะครับว่าส่งโดรนโจมตีชายหาดติดทะเลดำแห่งหนึ่งที่ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีผู้คนพลุกพล่านนะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว7ศพรวมเด็ก3คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า40ประการดินแดนคลาสโนดานายเวเนมินดอนคลัตเยฟได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชี Telegram ระบุนะครับว่าโดรนลำหนึ่งตกใส่ชายหาดใกล้กับเมืองเกเรนซิกซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลดำของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6ศพโดยมีเด็กรวมอยู่ด้วย3รายอย่างไรก็ตามนะครับกองบัญชาการปฏิบัติการประจำดินแดนคลาสโนดาเปิดเผยในเวลาต่อมานะครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีบริเวณชายหาดอากิโปโอซิปออฟกาเพิ่มเป็น7ศพแล้วนะครับทางด้านของผู้ว่าการนายดอนคลัตเยฟนะครับได้กล่าวโทษ

ยูเครนว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้นะครับและระบุอีกด้วยว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ21รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในขณะที่19รายได้รับการรักษาและอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วด้านกองทัพยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มีรายงานนะครับว่าโดรนดังกล่าวอาจมีเป้าหมายโจมตีไปที่ฐานทัพเรือในรัสเซียที่เมืองโดโวรอปซิตซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเกเรนซิกอฟไปราวๆ40กิโลเมตรทางนี้ครับยังไม่แน่ชัดนะครับว่าโดรนลำดังกล่าวพุ่งตกใส่ชายหาดโดยตรงหรือถูกยิงสกัดกั้นก่อนที่จะตกลงมาหรือไม่ซึ่งทางด้านของกระทรวงคมนาคมรัสเซียออกแถลงการนะครับว่าเตรียมเพิ่มมาตรการคุ้มครองเรือสินค้าในพื้นที่ทะเลอาซอฟและทะเลดำพร้อมเร่งพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าอื่นเพื่อรองรับกับสถานการณ์การถูกโจมตีทางทะเลการดำเนินการดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับของทะเลอาซอฟจากการโจมตีเรือสินค้าโดยโดรนของฝ่ายศัตรูพร้อมทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อค้นหาเส้นทางการขนส่งใหม่และปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งไปยังระบบการขนส่งรูปแบบอื่นด้วยกระทรวงคมนาคมรัสเซียยังระบุด้วยนะครับบอกว่าร่วมกับกระทรวงกลาโหมเพื่อดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินเรือและคุ้มครองเรือสินค้าในพื้นที่ทะเลอาซอฟและทะเลดำรัสเซียถือว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและยูเครนซึ่งก็เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญต่างโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและเรือพาณิชย์ของอีกฝ่ายในพื้นที่ทะเลดำอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่กลุ่มล็อบบี้อุตสาหกรรมธัญพืชรายใหญ่ของรัสเซียออกมาเตือนว่าการโจมตีเรือและท่าเรือของรัสเซียโดยโดรนของยูเครนอาจทำให้การส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำต้องหยุดชะงักในอนาคตอันใกล้ซึ่งก็จะผลักดันให้ราคาอาหารสูงขึ้นอีกและส่งผลกระทบต่อภาวะการขาดแคลนอาหารทั้งในแอฟริกาและในตะวันออกกลางส่วนทางด้านของสหภาพเกษตรกรรายใหญ่ที่สุดของยูเครนได้ออกเตือนว่าการโจมตีเรือขนส่งบริเวณใกล้กับท่าเรือโอเดสซาทางตอนใต้ของประเทศโดยรัสเซียกำลังจำกัดการส่งออกสินค้าเกษตรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่สำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณอาหารในตลาดโลกเช่นกันครับส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของอิหร่านได้ออกมาแสดงท่าทีปฏิเสธคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่บอกว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันจันทร์นี้โดยยืนยันว่าไม่มีการเจรจาใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งทางด้านของนายเอสมาอิลกาบัยอีโคศกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกมายืนยันนะครับว่าประเทศของเขาไม่ได้กำลังเจรจากับสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างก่อนหน้านี้ว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งเขาบอกว่าขณะนี้เราไม่ได้กำลังเจรจากับสหรัฐอเมริกาการเจรจาของเราเป็นการเจรจากับโอมานเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนี่เป็นการแถลงนะครับจากทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านความเคลื่อนไหวล่าสุดของอิหร่านเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One ว่าการเจรจารอบใหม่กับอิหร่านจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจะครอบคลุมถึงเรื่องช่องแคบฮอร์มุซและท้ายที่สุดคือการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อนหน้านี้อิหร่านเพิ่งออกมาปฏิเสธคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่อ้างว่าเขาสั่งระงับการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ซึ่งจะเป็นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองหลังจากที่รัฐบาลเตหะรานรวมถึงพันธมิตรของสหรัฐอย่างซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์ร้องขอทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่าน
อยู่ในภาวะสงครามกันมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เมื่อสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านนะครับแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและลงนามในบันทึกความเข้าใจซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆเพื่อนำไปสู่การทำข้อตกลงยุติสงครามครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายนในระหว่างนั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวอ้างซ้ำหลายครั้งนะครับว่าข้อตกลงเพื่อหยุดยุติสงครามนั้นใกล้จะบรรลุแล้วแต่ทว่าการสู้รบกลับมาเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเสมอซึ่งครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์เคยออกคำเตือนว่าจะโจมตีอิหร่านให้สิ้นซากก่อนที่เขาจะกลับลำโดยอ้างว่ากระบวนการทางการทูตกำลังดำเนินต่อไปอยู่ข้อตกลงการหยุดยิงระหว่างสองฝ่ายนะครับก็กลายเป็นพังทลายลงนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่อิหร่านโจมตีเรือสินค้าที่เดินทางอยู่ในช่องแคบฮอร์มูซทำให้สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งนะครับและโจมตีต่อเนื่องถึง13คืนติดต่อกันโดยฝ่ายอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีทรัพย์สินของทหารของสหรัฐที่อยู่ในชาติอาหรับซึ่งการโจมตีของทั้งสองฝ่ายหยุดลงเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับโดยผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาสั่งชะลอการโจมตีเพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะมีการเจรจาเกิดขึ้นจริงหรือไม่เนื่องจากฝ่ายอิหร่านยังคงยืนกรานในการปฏิเสธแต่ก็แน่นอนนะครับช่วงนี้ราคาน้ำมันโลกก็ลดลงนะครับที่เราติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับอย่างล่าสุดนะครับคุณผู้ฟังอัปเดตนะช่วงเวลานี้เนี่ยเข้าไปดูนะครับเวสเท็กซัสเนี่ยก็ปรับลดลงมานะครับ 4.87 ตัวเลขนะเวลานี้นะครับอยู่ที่ 79.80 เซนต์ต่อบาร์เรลก็ปรับลดลงไป 5.75% เบรนท์ทะเลเหนือนะครับปิดอยู่ที่ 83.81 เซนต์ปรับลดลงมา 4.12 เซนต์นะครับติดลบไป 4.69% นะครับนี่นะฮะก็ยังคงต้องติดตามนะครับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังที่ญี่ปุ่น NHK รายงานนะครับอุณหภูมิแม่จริงๆนี่ไม่ไกลจากญี่ปุ่นก็คือเกาหลีเนี่ยนะฮะที่ก็มีสถานการณ์เรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีรายงานนะครับบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันนี้นะครับในจังหวัดคุมาโมโตะทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งประสบกับเหตุแผ่นดินไหวนะครับขนาดแมกขนาด 7.1 แมกนิจูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนเมืองคุมาโมโตะมีอุณหภูมิสูงที่สุด 40.3% นะครับ 40.3 องศาเซลเซียสฮะเมื่อเวลา 14:24 ตามเวลาท้องถิ่นนะครับตามรายงานของสำนักงานอุตุวิทยาญี่ปุ่นซึ่งสถิติอุณหภูมิสูงสุดก่อนหน้านี้เนี่ยของจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยอยู่ที่ 39.6 องศาเซลเซียสนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2566สำนักงานอุตุวิทยาญี่ปุ่นขอให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันทุกรูปแบบเพื่อป้องกันฮีทสโตรกรวมถึงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกลางแจ้งนะครับเช่นการทำความสะอาดการอยู่ในที่เย็นสบายในช่วงกลางวันเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดประกาศนะครับว่าหญิงวัย70ปีเสียชีวิตครับขณะที่หลบภัยอยู่ในรถยนต์ครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากฮีทสโตรกนะฮะท่ามกลางสภาวะที่มีแผ่นดินไหวบ่อยขึ้นสำนักงานยังเตือนให้กับประชาชนนะครับให้คอยเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวที่อาจจะมีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ7ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7จนถึงประมาณวันอังคารที่4สิงหาคมนะครับโดยสำนักงานระบุนะครับบอกว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดแผ่นดินถล่มและบ้านเรือนพังทลายนะครับในพื้นที่ที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงจนถึงเวลา 7:30 นของวันจันทร์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาทางการจังหวัดคุมาโมโตะยืนยันผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติในจังหวัดแล้วเนี่ย39คนนะครับนับตั้งแต่การเกิดแผ่นดินไหวครับก็
เรียกได้ว่าให้กำลังใจชาวญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่คนไทยนี่ไปเที่ยวกันเยอะมากนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยเรียกได้ว่าให้กำลังใจชาวญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่คนไทยนี่ไปเที่ยวกันเยอะมากนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัว

0: ในรอบวันด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับตัวเลขที่จสร้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับในวันที่3สิงหาคมนะครับมี38รายมีผู้เสียชีวิต4รายนะครับแบ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมีเสียชีวิต1รายต่างจังหวัดเสียชีวิต3รายรวม4รายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณคุณอภิชาติด้วยนะครับมาทักทายในช่วงท้ายๆเนาะแวะมาส่งด้วยนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับในทุกช่องทางของจอสร้อยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ช่วงเย็นนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

หตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาในเดือน5พุทธศักราช2310และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกำลังกอบกู้เอกราชคืนมาได้ภายใน7เดือนเป็นพระวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่จารึกในความทรงจำของปวงชนชาวไทยสืบมาพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งประดิษฐานเป็นพระบรมราชานุสรณ์ณสถานที่เนื่องในพระราชประวัติยุทธภพที่ทรงทำศึกตลอดพระชนชีพเป็นประจักษ์พยานว่าพระวีรกรรมได้เป็นแบบอย่างแก่ผู้กล้าอย่างไม่เสื่อมคลายพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ประดิษฐานณวงเวียนใหญ่ธนบุรีเป็นพระบรมรูปทรงม้าพระหัตถ์ขวาชูพระแสงดาบพร้อมสู้ศึกประวัติการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้เริ่มมาแต่พุทธศักราช2477คณะกรรมการผู้สร้างได้จำลองแบบให้มหาชนพิจารณาลงคะแนนเสียงเพื่อเป็นมติว่าควรสร้างแบบใดโดยให้บริจาคทรัพย์เป็นคะแนนเสียงสมทบทุนในการสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชออกแบบปั้นหล่อด้วยกระบวนช่างสมัยใหม่กรมศิลปากรผู้รับผิดชอบได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีขณะเป็นคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างใช้เวลานานหลายปีเพราะต้องหยุดสร้างในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปี2497จึงเสร็จสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2497ต่อมาราชการกำหนดให้วันที่28ธันวาคมเป็นรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีและเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้เทิดพระเกียรติเฉลิมพระบรมนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงเปลี่ยนชื่อรัฐพิธีใหม่เป็นรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในรัฐพิธีวันที่28ธันวาคมทุกปีและในวันนี้ส่วนราชการองค์กรประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างพากันเชิญพุ่มดอกไม้ไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกับจัดงานมหรสพเฉลิมฉลองด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่พระเจ้าแผ่นดินและอาณาประชาราษฎร์น้อมสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมกัน

0: าพจิตรกรรมฝาผนังนี้แสดงให้เห็นถึงประเพณีนิยมเนื่องด้วยวันสิ้นสุดปีเก่าและเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ซึ่งมีมาแต่โบราณทั้งที่เป็นพระราชพิธีของหลวงและพิธีของราชพระราชพิธีของหลวงได้แก่พระราชพิธีตรุษและพระราชพิธีสงกรานต์มีการประกอบพิธีขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปในปีเก่าและการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองในโอกาสปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ปรับเปลี่ยนมาหลายยุคหลายสมัยทั้งการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่การรับคตินิยมของตะวันตกมาผสมผสานในส่วนพระราชพิธีนั้นนอกจากมีการบำเพ็ญพระราชกุศลตามประเพณีนิยมแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการรื่นเริงถวายชัยมงคลปีใหม่พระราชทานบัตรอวยพรและของขวัญพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นต้นในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงแบบอย่างการพระราชพิธีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยนับแต่เสด็จนิวัตรประเทศไทยในระยะแรกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วันที่31ธันวาคมและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่1มกราคมการบำเพ็ญพระราชกุศลนี้ภายหลังมีพระราชดำริให้เพิ่มการบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพร้อมด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในตอนเช้าวันขึ้นปีใหม่ที่สนามหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบางปีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนณพระพราท้องสนามหลวงด้วยการบำเพ็ญพระราชกุศลขึ้นปีใหม่ซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เริ่มขึ้นในรัชสมัยคือการพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กกำพร้าและเด็กพิการในสถานสงเคราะห์พระราชทานของขวัญแก่ผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติซึ่งได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆการนี้หากมีพระราชกิจอื่นจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจแทนธรรมเนียมปฏิบัติที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดไว้คือการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ทูตานุทูตข้าราชการและประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลในวันขึ้นปีใหม่และพระราชทานปฏิทินหลวงสำหรับความสุขปีใหม่แก่ทุกคนและสิ่งที่ประสบนิกรรอคอยในวันปีใหม่คือพรพระราชทานผ่านทางวิทยุโทรทัศน์เป็นประจำทุกปี
1: พึงประสงค์ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน
0: พรปีใหม่พระราชทานนี้ต่อมายังทรงพระกรุณาทำด้วยฝีพระหัตถ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์เป็นรูปสัญลักษณ์และข้อความที่ลึกซึ้งชวนให้ขบคิดด้วยปัญญาตามความเป็นไปของบ้านเมืองในแต่ละช่วงปีพระราชทานเป็นการส่วนพระองค์แก่คณะบุคคลต่างๆที่ปฏิบัติงานถวายและพรพระราชทานปีใหม่ซึ่งยั่งยืนนานมากว่า50ปีแล้วคือบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พรอันเป็นสิริมงคลที่แสนไพเราะพรแห่งน้ำพระราชฤทัยที่สถิตในดวงใจประสบนิกรชาวไทยชั่วนิรันดร์

ื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นช่วงเวลาที่เมืองไทยต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกจนเกือบที่จะพลาดพลั้งสูญเสียอธิปไตยแต่ก็รอดพ้นได้ทุกครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าคงเป็นเพราะมีเทพพยดาพิทักษ์รักษาจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการสร้างรูปเทพพยดาองค์นั้นเพื่อสักการะบูชาถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชเป็นเทวรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตราธิราชพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระขนาดสูง8นิ้วประดิษฐานณพระที่นั่งทรงธรรมทรงบวงสรวงในวันอังคารและวันเสาร์ประจำทุกสัปดาห์นอกจากนี้ในวันขึ้น1ค่ำเดือน5ท้ายพระราชพิธีสัมพัทชรชินซึ่งหมายถึงพระราชพิธีขึ้นปีใหม่แต่เดิมของไทยมีการพระราชกุศลในเวลาเช้าจากนั้นเวลาค่ำทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชและเทวรูปพร้อมด้วยเจเวตมุกจากขอพระภูมิประดิษฐานณมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อทรงบวงสรวงมีละครหลวงเล่นสมโภชเป็นแบบอย่างธรรมเนียมด้วยต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อหมู่ที่นั่งในพุทธมณฑลและพระที่นั่งทรงธรรมลงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานณพระวิมานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีบวงสรวงในวันขึ้น1ค่ำเดือน5เช่นเดิมแต่ได้อัญเชิญจากพระวิมานมาประดิษฐานณโต๊ะตั้งเครื่องสังเวยในพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีละครหลวงสมโภชสืบมาในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชเป็นพระราชพิธีภายในพระราชสำนักในวันขึ้น1ค่ำเดือน5ตามโบราณราชประเพณีหากมีพระราชกิจมิได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนเป็นพระราชพิธีประจำปีมิได้ว่างเว้นและในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานณมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อให้ประสบนิกรได้สักการะตั้งแต่วันที่3เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนในตอนเช้าของแต่ละวันเจ้าพนักงานได้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชจากพระวิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณโดยกระบวนอิสิริยยศมาประดิษฐานณบุษบกมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและอัญเชิญกลับในเวลาเย็นตลอดเวลาเกือบ1เดือนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนาประชาราษฎร์ได้สักการะพระสยามเทวาธิราชเป็นครั้งแรกนี้มีประชาชนทั่วทุกสารทิศเดินทางมาอย่างเนืองแน่นทุกวันผู้คนทั้งหลายที่เคยตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองโดยไม่เคยได้เห็นองค์ต่างก็ได้มีโอกาสได้ถวายสักการะโดยใกล้ชิดเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จักจารึกอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยโดยทั่วกัน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ค่ะวันนี้วันที่4สิงหาคม2569แล้วนะคะเดี๋ยววันที่4นี่แหละค่ะตอน8โมงเช้านะคะจะมีการนำส่งหัวใจดวงที่182จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะก็เดี๋ยวพอถึงช่วงนั้นเราก็จะมีการประกาศแล้วก็แจ้งขอความร่วมมือในการเปิดทางให้กับรถนำส่งหัวใจดวงที่182กันนะคะแล้วก็ในวันที่4นี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ยังอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็เป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจนะคะ4สิงหาคมนี้รัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียร่วมกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียก็จะเป็นการเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันโอกาสการลงทุนระหว่าง2ประเทศจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจแล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเย็นนะคะ ส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์สุภโชคเวชพันธ์เภสัชหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้รายรับของโรงพยาบาลน้อยกว่ารายจ่ายเพราะว่ามีต้นทุนในการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นทั้งในเรื่องของยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยารวมถึงค่าจ้างบุคลากรที่ไม่ได้บรรจุโดยปีงบประมาณ2568มีรายรับของโรงพยาบาลจากแหล่งรายได้นอกงบประมาณรวม 246,916 ล้านบาทแยกเป็นจากกองทุน30บาทจำนวน 17,713 ล้านบาทคิดเป็น43.6% รองลงมาก็คือกองทุนสวัสดิการข้าราชการ 43,107 ล้านบาทคิดเป็น 17.5% และกองทุนประกันสังคม 16,349 ล้านบาทคิดเป็น 6.6% เมื่อพิจารณาเฉพาะกองทุน30บาทนะคะนี่ก็เป็นงบที่สปสชได้รับงบประมาณในปี2568จำนวน 168,296 ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรทอง 47,150,000 คนเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะงบเหมาจ่ายต่อคนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3,856 บาทต่อคนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดูแลกลุ่มบัตรทองอยู่41ล้านคนคิดเป็น 87% ได้รับเงินจากกองทุน 1,731 ล้านบาทคิดเป็น 64% ของงบทั้งหมดเฉลี่ยเมาจ่ายเนี่ยจะอยู่ที่ 2,618 บาทต่อคนขณะที่หน่วยบริการอื่นๆอย่างโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆดูแลประชากรอีก 13% ได้รับเงินจากกองทุน 60,584 ล้านบาทคิดเป็น 36% เฉลี่ยเมาจ่ายหรือหัวอยู่ที่1,063 บาทต่อคนมากกว่าถึง4เท่านะก็จึงเสนอให้มีการทบทวนเงื่อนไขการจัดสรรโดยคำนึงถึงความสำคัญของการใช้งบประมาณเพื่อไม่ให้หน่วยบริการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะเปิดเผยความคืบหน้าในการพิจารณาบอกว่าตอนนี้การพิจารณาเกินครึ่งทางและอยู่ในชั้นของคณะอนุกรรมการซึ่งเริ่มเห็นรายละเอียดของโครงการต่างๆชัดเจนขึ้นสัปดาห์นี้นะคะอนุกรรมการเตรียมแถลงรายการงบประมาณที่สามารถปรับลดได้และรายการที่ยังไม่สามารถตัดได้พร้อมเปิดเผยโครงการที่ตั้งข้อสังเกตไว้นะอย่างเช่นงบจัดทำ Data Center ระบบป้องกันภัยไซเบอร์โดรนเกษตรและการจัดซื้อระบบคลาวด์ที่อาจซ้ำซ้อนกับโครงการคลาวด์กลางของภาครัฐพร้อมบอกว่าการพิจารณางบประมาณเนี่ยไม่ได้มุ่งเพียงการตัดงบแต่ยังเสนอแนวทางปรับปรุงการใช้งบให้มีประสิทธิภาพโดยจะมีการรวบรวมประเด็นทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่และก็อาจจะมีการเสนอปรับลดอีกครั้งในวาระที่2จากนั้นก็จะมีการประเมินภาพรวมเพื่อกำหนดท่าทีในการลงมติร่างงบประมาณปี2570ในวาระที่3ต่อไปนะคะส่วนขั้นต่ำประเทศนะคะกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันโอเปกพลัสนะคะเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ก็จะถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่ตอนนั้นเนี่ยยังรวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไว้ด้วยนะคะแต่ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาถอนตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องอิหร่านแล้วก็ยูเครนด้วยนะยังมีความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus หลังจากที่ยกเลิกมาตรการนั่นก็คือการบริหารจัดการปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยมีความเป็นไปได้ที่จะระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4เลยนะคะส่วนเรื่องของภัยร้อนนะคะที่อิตาลีประกาศเตือนภัยอากาศร้อนจัดใน19เมืองทั่วประเทศตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้เลยนะคะรวมไปถึงกรุงโรมและเมืองท่องเที่ยวอย่างมิลานเวนิสแล้วก็เนเปิลส์มีการยกระดับการเตือนภัยขึ้นสู่ระดับสีแดงอันนี้ก็เป็นระดับสูงสุดเพราะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยแตะระดับ35องศาเซลเซียสนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับ สุขภาพของกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัวแนะนำประชาชนนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในช่วง 11:00 น.ถึง 18:00 น.นะสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปนะคะเกิดจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวจากแอฟริกาเหนือมาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยังมีอีกหลายประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างกรีซฝรั่งเศสโปรตุเกสแล้วก็สเปนด้วยนะคะส่วนที่จีนนะคะศุลกากรเมืองคุนหมิงเมืองทนยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่าปริมาณการนำเข้าทุเรียนสดของเมืองทนยูนานช่วงมกราคมถึงมิถุนายนปี69เนี่ยโดยรวมอยู่ที่ 319,000 ตันเพิ่มขึ้น 58.2% คิดเป็นมูลค่า 9,650 ล้านหยวนนะก็ประมาณ 47,000 ล้านบาทนะแล้วก็อยู่ที่46.5% เมื่อเทียบปีต่อปีการนำเข้าทุเรียนสดสู่มณฑลยูนนานผ่านทางรถไฟจีนลาวในช่วงครึ่งปีแรกจำนวน 130,000 ตันเพิ่มขึ้น 39.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้ทางรถไฟจีนลาวเนี่ยกลายเป็นช่องทางขนส่งทางบกที่สำคัญของการขนส่งผลไม้สดจากภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเข้าสู่จีนนะคะไปได้ที่รายงานของสำนักงานสถิติของเวียดนามรายงานการขาดดุลการค้าเป็นเดือนที่8ติดต่อกันแล้วในเดือนกรกฎาคมเพราะว่ายอดนำเข้าเนี่ยสูงกว่าการส่งออกโรงงานต่างๆยังคงเร่งขยายกำลังการผลิตกันอยู่นะคะยอดส่งออกของเดือนกรกฎาคมของเวียดนามเนี่ยปรับตัวขึ้น 25% สู่ระดับ 53,100 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าน่าจะเพิ่มขึ้น 25.5% แต่ว่ายอดนำเข้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปมากกว่านะขึ้นไปที่ 41.4% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 36.7% ตอนนี้ก็เลยทำให้เวียดนามขาดดุลการค้าอยู่ 3,590 ล้านดอลลาร์และตอนนี้รัฐบาลเวียดนามเขากำลังมีนโยบายนะเร่งผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ได้ 10% ต่อปีจากที่ในปี68เนี่ยเติบโตอยู่ที่ระดับ 8% นะคะในคืนนี้นะคะเราทีมงานหลังไมค์เราอยู่กับคุณเก๋เจติยานะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจและคุณรพีด้วยนะคะทักทายบันทาง YouTube นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

อาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติเรากันไฟไว้นานๆเนี่ยในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่ก็เผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะก็เรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบากหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงมูลดินทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวครับไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดเอาไว้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาทเมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาทเมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วท่านทำไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าโครงป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพ

0: แวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรและสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: ลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะไปดับ

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมครับ

0: ครับในวันนี้กับท่านไทย
1: แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวน

0: พราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
0: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
2: ศูนย์เหนือพยรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL21 สำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อต

นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมมันเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วย
3: อ๋อ

การฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: ู่ย่าตายายของลูกหลานเหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอา
0: หารยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: น้ำประดับปูนน้ำประดับปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

กว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายหูมากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนเดินเท้าทางนั้นทางอื่นไม่มีเลยพระผินเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นครามของชาวบ้านก็ขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่พื้นป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มนามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้า

และในที่สุดพื้นป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

ื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่ฆ่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

ังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: ว่าจะเสนอกลับขึ้นไปใหม่ก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้น เราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปนั่นก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดพุทธศักราช 2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

พาะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรง

องน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ํา200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนด

0: EIA หรือ Environmental Impact Assessment หมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
1: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง11โมงครึ่งนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู
2: ่จนกระทั่งบ่าย2โมงกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปซะแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปลาจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วผลทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่หนึ่งหมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอกคุณหลอก

ื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์แบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่

่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

วายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ผลิดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาเชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

มวลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้า

0: ทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้นเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากก็ลำบากมามากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบเข้าใจเชิงกันแล
1: ้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของน

0: กเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จึงต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกวันนะหรือถูกทำลายไปทุกวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออัตสุโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

ำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้และสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150เซนติเมตรจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: นั้นถ้าจะถ่ายเองนะ
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่เสมอไปทั้งนี้เพราะบางปีอาจไม่มีการผสม

ัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: อันนี้เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะฮะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงเนี่ยนะฮะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

วิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุลทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

แม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว

0: พ่อแม่อยู่ที่ไหน
1: พ่อแม่อยู่ไหนเขาเลิกกันแล้ว
2: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

0: ตุ๊กตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
1: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้เปลี่ยนมือ

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าแต่จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะคะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะทั้งนั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะคะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดถ้าหากว่าประกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วในการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างสูญเปล่า

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

อกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55ที่จุดไปเลยนะ
1: ที่จุดแล้วที่จุดแล้ว
2: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
1: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะนี่มันจนหลวมมือเนี่ย
4: มันทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
2: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัฒนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี
5: ้ที่เข้ามาศึกษาที่ห้วยกระแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะเพราะจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
2: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
5: ลองลาบอันนี้สเตทอะไร
2: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
5: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1นะคะ C1 Habitat Type คือป่าเบญจพรรณ
2: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลแต่ต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

เวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

หาเที่ยวนี้ได้เงินกว่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีที่นี่ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินเนี่ยพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนเขาอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็บอกโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยนะพิจารณาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้คิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

0: genommen.
1: Dann mache ich doch
0: früher.
2: การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

้าอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

ดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ทั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณน
6: ี้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมง

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบัน

ชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคลีนกยูงในป่าห้วยแข้งเป็นเวลานานครับก็พบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่ง

ซ้ายขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาดการนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

าเกี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลทะลม
2: โล
3: โล
2: โลคือทะเลรอบันรอบันคือทะลมคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
4: ที่นั่นแต่ก้อนนนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นยังไงเลยทุกวันนี้ยังโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันยังนี้เวลานี้เตรียมได้ยังเลยจ้าวเนาะป้าของลุงลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะซิปผลเลยลองกินแล้วเลยอายุมันจะได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันเข็มระเทือนอยู่ตายเนาะบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงบุญในแกว่านู้นนั่นก็เลยก็อพยพออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนหลายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยน้องมึงจะเป็นป่าทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั่นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั่นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แรงไหมโตในนั้นเด่น
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายถาดใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยป่ากระโตกกระไปดอกไม้กระไปเตียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชากันนั้นไปกินกันโห่เห่าเห่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงนั้นนั่นได้ก้อนนู้นเวลานี้ไม่เลยเนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของคงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนที่ผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญก็เข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณจนล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันทางไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดที่มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไทสงซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุ ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: แล้วทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์นายเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาซิรินทอนนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครปและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธุ์
1: เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้ป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภา

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

นี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองที่เขาปูกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บ

0: ะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส่วน

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

หัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆเรียกว่าสปินเนอเรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เร็ตทำสายใยเกี่ยวตัวเอาไว้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บนกิ่งไม้บางชนิดอย่างดักแด้ของผีเสื้อหนอนมะนาวจะทาบตัวไปกับลำต้น

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

ประมาณ 7-10 วันเมื่อสังเกตกระเปาะดักแด้เหล่านี้เราสามารถเห็นสีของปีกผ่านทางผนังลำตัวได้ผีเสื้อที่โตเต็มที่จะดันเปลือกให้ปริออกโผล่ตัวตามวัฏจักรของธรรมชาติ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้ว

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยด์ในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจากสัตว์อื่นได้ผีเสื้อที่ไม่มีพิษในตัวเองต่างมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวก

3ปล้องแต่ละปล้องมีขาติดอยู่1คู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่า

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

ม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ื้อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
5: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่เดินทางยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากพื้นที่หลังคาโลกไหลผ่านหล่อเลี้ยงผู้คนริมฝั่งแม่น้ำเรื่อยมาปลาบึกถือเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากเมื่อยังตัวเล็กจะมีฟันขบเคี้ยวอาหารพอโตขึ้นฟันจะหลุดหายไปและหันไปกินแพลงก์ตอนสาหร่ายและพืชใต้น้ำแทนบ้านหาดใครมีชื่อเสียงเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนด้วยทำเลที่เอื้อต่อการจับปลาเพราะมีชายหาดที่ตื้นซึ่งปลาที่จับได้จะมีขนาดใหญ่น้ำหนักไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมโดยใช้มองอุปกรณ์ในการจับปลาบึกซึ่งเป็นตะข่ายใยแมงมุมที่มีขนาดใหญ่การบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดใครกระทำกันทุกปีก่อนออกจับปลาโดยเชื่อว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของแต่ปัจจุบันปลาบึกตามธรรมชาติกำลังหายไปเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงทั้งการสร้างเขื่อนการระเบิดแก่งเพื่อสะดวกต่อการเดินเรือและปัญหาระบบนิเวศในแม่น้ำโขงที่ส่งผลต่อการขยายพันธุ์พลอยความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นจันทบุรีเป็นแหล่งกำเนิดของพลอยงดงามหลากสีเช่นพลอยแดงเรียกว่าทับทิมสยามพลอยน้ำเงินเรียกว่าไพลินบุษราคำชื่อของพลอยสีเหลืองจากแร่ธาตุใต้ดินสู่พลอยเม็ดงามผ่านการเจรนัยด้วยทักษะฝีมือช่างที่เป็นเอกลักษณ์สร้างกระแสการตื่นพลอยและขึ้นสู่จุดสูงสุดในราวพุทธศักราช2520พลอยดิบในธรรมชาติแม้จะมีความงามอยู่ในตัวแต่การตัดเหลี่ยมขัดมันและเจรนัยยิ่งจะช่วยให้เกิดความแวววาวสวยงามและเพิ่มคุณภาพให้กับพลอยมากขึ้นช่างเมืองจันทร์ยังมีเทคนิคพิเศษที่ช่วยเพิ่มคุณค่าพลอยเกรดต่ำให้กลายเป็นพลอยน้ำงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยการเผาพลอยซึ่งนับเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จนล่วงรู้ความลับของธรรมชาติด้วยการใช้ความร้อนขจัดความขุ่นในเนื้อพลอยและทำให้พลอยมีสีเข้มสวยงามเมื่อทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาพลอยใต้พื้นแผ่นดินจันทร์แทบจะไม่มีหลงเหลือและหาได้ยากแต่ตลาดอัญมณีเมืองจันทร์ก็ยังคงคึกคักและได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกวันอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุทุ่งยางอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันวิสาขบูชาในวันแรม8ค่ำเดือน6ในพุทธประวัติกล่าวว่าพระสรีระของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญขึ้นสู่พระเมรุมาตรพระเจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินาราพร้อมด้วยคณะสงฆ์ขึ้นถวายเครื่องสักการะและจุดเพลิงถวายพระบรมศพเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงจุดไม่ติดอยู่3ครั้งด้วยเหตุที่ว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยสาวกและบริวารยังไม่มาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกไหม้ไม่ได้ครั้นเมื่อพระมหากัสสปะเถระและเหล่าสาวกได้พบพราหมณ์คนหนึ่งถ ือดอกมณฑารพผ่านมาจึงทราบทันทีว่าพระบรมศาสดาดับขันปรินิพานแล้วจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและเมื่อมาพร้อมณมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงแล้วทันใดนั้นไฟจึงลุกโชนขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครจุดเมื่อพระเพลิงเผาไหม้พระพุทธสรีระดับมอดลงแล้วจึงเหลือเพียงแต่พระบรมสารีริกธาตุให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชาและเมื่อวันอัฐมีบูชาเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้อยู่คู่ถิ่นลับแลสืบไปจากหอยทั่วโลกนับพันนับหมื่นชนิดมีเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถสร้างไข่มุกได้ไข่มุกจึงเป็นของหายากและกลายเป็นเครื่องประดับที่สูงค่าธรรมชาติของหอยจะเปิดปากให้มวลน้ำภายนอกเข้าสู่ภายในเพื่อกรองและจับแพลงก์ตอนกินเป็นอาหารหากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปจะเกิดการระคายเคืองหอยจึงสร้างน้ำมุกเคลือบเพื่อลดการระคายเคืองเมื่อเวลาผ่านไปสารนี้จะแข็งตัวและหนาขึ้นเรียกว่าไข่มุกเมื่อความต้องการที่มีมากเกินกว่ามุกธรรมชาติการเพาะเลี้ยงหอยมุกจึงเกิดขึ้นสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลกโดยชาวญี่ปุ่นเมื่อปี1893ด้วยการนำนิวเคลียสฝังเข้าไปในกล้ามเนื้อภายในช่องท้องของหอยแล้วนำไปร้อยเชือกหย่อนหอยทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลาประมาณ 12-15 เดือนน้ำมุกจะค่อยๆปล่อยออกมาเคลือบนิวเคลียสจนกลายเป็นไข่มุกที่สวยงามหอยมุกจะอาศัยระดับความลึกค่อนข้างมากการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยจึงจะทำให้ไข่มุกสวยและมีคุณภาพดีปัจจุบันเราสามารถเพาะเลี้ยงไข่มุกได้ทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืดนานกว่า90ปีแล้วที่ชาวจีนในราชบุรีทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่พบว่าดินเหนียวราชบุรีมีคุณภาพเหมือนกับเมืองจีนที่ใช้ปั้นโอ่งมังกรซึ่งเป็นดินเหนียวชนิดบอเคลที่มีเม็ดดินละเอียดราวกับผงแป้งส่งผลให้ภาชนะดินเผาอย่างโอ่งมังกรมีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศกว่าจะมาเป็นโอ่งมังกร1ใบต้องผ่านการเคลือบน้ำขี้เถ้าผสมโคลนเพื่อให้เกิดสีสันเป็นมันวาวแล้วนำไปผ่านความร้อนยาวนานกว่า36ชั่วโมงในยุคแรกๆโอ่งจะไม่มีลวดลายเรียกว่าโอ่งเลี่ยนแต่ต่อมามีการวาดลวดลายมังกรบนโอ่งด้วยการวาดมือโดยไม่มีแบบร่างบ่งบอกถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและด้วยความเชื่อที่ว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความรุ่งเรืองที่สำคัญเมื่อใส่น้ำแล้วจะมีน้ำซึมออกมาบ้างเล็กน้อยเกิดการระเหยรอบๆโอ่งช่วยถ่ายเทความร้อนทำให้น้ำในโอ่งเย็นกว่าใส่ภาชนะอื่นโอ่งมังกรราชบุรีจึงได้รับความนิยมและกลายเป็นภาชนะประจำบ้านทั่วทุกครัวเรือนแม้ปัจจุบันการผลิตโอ่งมังกรจะลดน้อยลงแต่อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาราชบุรีก็ได้พัฒนารูปทรงและลวดลายให้มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นมหรสพหนังใหญ่มรดกแห่งศิลปะชั้นสูงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามมาหลายร้อยปีโดยเฉพาะที่วัดขนอนในจังหวัดราชบุรีด้วยความคิดริเริ่มในการสร้างหนังใหญ่ของท่านพระครูศรัทธาสุนทรเจ้าอาวาสช่างฝีมือเอกในสมัยรัชกาลที่5ส่งผลให้วัดขนอนกลายเป็นศูนย์รวมศาสตร์และศิลปะชั้นสูงที่ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังหนังใหญ่นับเป็นการรวบรวมศิลปะชั้นสูงหลายแขนงนับตั้งแต่ลวดลายจิตรกรรมผสมผสานกับฝีมือการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนและการแสดงที่เคลื่อนไหวไปตามลีลาอ่อนช้อยของนาฏศิลป์ชั้นสูงทุกครั้งก่อนแสดงจะมีการไหว้ครูโดยครูหนังทำพิธีอัญเชิญหนังเจ้าหรือหนังครูคือพระอิศวรพระฤาษีและพระนารายณ์มาปักไว้หน้าจอเพื่อทำพิธีเบิกหน้าพระโดยเรื่องที่นำมาแสดงคือเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งคล้ายกับการแสดงโขน

0: ิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมทั้งการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้สืบไปประเพณีผีตาโขนจะเกิดขึ้นในงานบุญหลวงบุญใหญ่ของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน7ของทุกปีโดยจะรวมเอางานบุญพระเวทบุญบั้งไฟและการละเล่นผีตาโขนเข้าไว้ด้วยกันและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือหน้ากากผีตาโขนที่ส่วนใหญ่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและหาได้ในท้องถิ่นโดยนำโคนกาบมะพร้าวมาเย็บติดกับหวดดึงข้าวเหนียวตกแต่งด้วยเศษผ้าแล้วนำมาประกอบกับจมูกและใบหูที่สลักสลาวจากไม้อย่างสวยงามลวดลายและสีสันที่ปรากฏบนหน้ากากนั้นบ่งบอกถึงศิลปะอันวิจิตรประณีตสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับผีและธรรมชาติตามแต่จินตนาการของผู้วาดนอกจากผีตาโขนน้อยแล้วยังมีผีตาโขนใหญ่ที่ถูกทำขึ้นเพื่อถวายดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษโดยจะใช้ตอกไม้ไผ่ทำเป็นโพรงขนาดใหญ่นำมุ้งหรือกระดาษมาห่มคลุมพร้อมแต่งแต้มสีสันเชื่อกันว่าหากปีใดไม่ปฏิบัติตามปีนั้นจะเกิดอาเพศและนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านได้เมื่อถึงวันงานผีตาโขนน้อยใหญ่จะมาร่วมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่รายรำโยกย้ายพร้อมกับกระแหงที่ห้อยอยู่รอบเอวสนุกสนานรื่นเริงไปตามจังหวะดนตรีนับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดงนี้ศิลปะผีตาโขนจึงเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนจนถึงปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นการค้นพบรอยเท้าของสัตว์ดึกดำบรรพ์ในดินแดนอีสานจำนวนมากกว่า15รอยและขนาดของรอยแตกต่างกันนักธรณีสันนิษฐานได้ว่าเป็นของไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดคาโนซอลเมื่อปี2519มีการขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่คาดว่ามีความยาวกว่า15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยกรมทรัพยากรธรณีจึงได้ทำการสำรวจไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บฟอสซิลเพิ่มเติมจนได้พบโครงกระดูกอีกหลายท่อนในปี2534ได้ค้นพบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดส่วนต่างๆราว28ชิ้นที่บริเวณภูผางูอำเภอกุสินารายและยังมีการค้นพบที่ภูเวียงอีกครั้งซึ่งเป็นโครงกระดูกส่วนต่างๆของไดโนเสาร์ตระกูลโซโรพอดชนิดกินพืชเป็นอาหารและมีขนาดใหญ่มากคอยาวหางยาวอยู่ในยุคปลายจุลสิกทำให้นักธรณีวิทยาจินตนาการสภาพแวดล้อมเมื่อ150ล้านปีได้ว่าที่นี่เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันเมื่อโครงกระดูกถูกทับถมด้วยตะกอนเป็นเวลานานจนกลายเป็นหินหรือที่เรียกว่าฟอสซิลและด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเมื่อชั้นหินถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายจึงทำให้เราได้รับรู้ร่องรอยของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งซึ่งฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์พบว่าเป็นฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีจากการค้นพบซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกับหินปูนที่บริเวณภูเขาหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาคำนวณอายุได้ราว400ล้านปีบอกให้รู้ว่าแผ่นดินอีสานเคยจมอยู่ใต้ทะเลมาก่อนต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีน้ำทะเลได้ลดลงจนกลายเป็นแผ่นดินและจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทับถมผุพังจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรที่เรียกกันว่ากลุ่มหินโคราชจึงเกิดขึ้นบริเวณนี้ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้นและเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์นักธรณีวิทยาทั่วโลกได้ตั้งสมมติฐานถึงเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้2ทฤษฎีคือมีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอย่างกระทันหันอีกทฤษฎีเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
1: ชมพูภูคาพันไม้ป่ายืนต้นขนาดใหญ่และเป็นพันไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของโลกซึ่งแต่ละปีจะออกดอกเป็นช่อสีชมพูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นถิ่นกำเนิดของพันไม้ชนิดนี้จะอยู่ตามป่าดิบเขาที่มีต้นไม้ใหญ่แน่นทึบที่มีความสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปในสภาพอากาศหนาวเย็นมีความชื้นสูงและมีหมอกปกคลุมตลอดปีจึงทำให้ระบบนิเวศของชมพูภูคาเปราะบางง่ายที่จะสูญพันธุ์จนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2532นักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพันไม้ในผืนป่าดอยภูคาอย่างจริงจังจนในที่สุดได้พบต้นชมพูภูคาออกดอกสีชมพูโดดเด่นอยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้นจึงได้ตรวจสอบและทำรายงานเผยแพร่ไปสู่วงการพฤกษศาสตร์โลกและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์และทำการทดลองขยายพันธุ์ชมพูภูคาจากเมล็ดได้สำเร็จปัจจุบันต้นอ่อนของชมพูภูคาได้กลับมาหยั่งรากบนดอยภูคาอีกครั้งความอยู่รอดของชมพูภูคาราชินีแห่งลุ่มน้ำน่านย่อมหมายถึงความอยู่รอดของป่าต้นน้ำน่านสายธารสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยเช่นกัน
0: ทุกๆปีในฤดูหนาวของกิ่วแม่ปานดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเติบโตได้บนเทือกเขาสูงชันและเย็นจัดพร้อมเบ่งบานต้อนรับลมหนาวชาวล้านนาจึงเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าดอกคำแดงจะพบเห็นบนยอดดอยอินทนนท์ที่มีอากาศหนาวตลอดปีและมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรยากจะมีพันธุ์ไม้ชนิดใดเติบโตอยู่ได้ยกเว้นดอกไม้ในตระกูลกุหลาบป่าหรือกุหลาบดอยด้วยเป็นพันไม้โบราณที่แวดล้อมไปด้วยพื้นป่าดึกดำบรรดอกคำแดงจึงมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันว่ากุหลาบพันปีเป็นพันเดียวกับที่พบในป่าหิมพานต์บนเทือกเขาหิมาลัยณดินแดนชมพูทวีปเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีดอกมีลักษณะคล้ายกุหลาบช่วงเดือนมกราคมกุหลาบพันปีจะเริ่มแย้มกลีบบานสะพรั่งไปจนถึงเดือนมีนาคมยอดดอยอินทนนท์จึงกลายเป็นแหล่งนัดพบของนักเดินทางที่อยากชื่นชมความงามของพืชเฉพาะถิ่นชนิดนี้ปัจจุบันมีการค้นพบกุหลาบพันปีพันสีแดง2สายพันธุ์และสีขาว4สายพันธุ์กุหลาบพันปีไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความงดงามของธรรมชาติแต่ยังสะท้อนถึงความเปราะบางของระบบนิเวศที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อีกด้วยชายฝั่งทะเลตะวันตกที่ทอดยาวจากระนองไปจนถึงสตูลทะเลอันดามันอันกว้างไกลมีลักษณะเป็นไหลทวีปท้องทะเลเป็นพื้นทรายละเอียดและได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินค่อนข้างน้อยน้ำทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและใสเป็นพิเศษหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะเล็กๆที่เปรียบเสมือนสวรรค์ของนักดำน้ำประกอบด้วยเกาะ9เกาะคำว่าซิมิลันมาจากภาษายาวีแปลว่า9ซึ่งหมายถึงจำนวนเกาะนั่นเองมีน้ำทะเลใสราวกระจกหาดทรายขาวราวกับแป้งหินเรือใบที่โดดเด่นเป็นสง่าปะการังใต้น้ำที่สวยงามและฝูงปลาที่ชุกชุมหมู่เกาะซิมิลันจึงได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่1กันยายน2525จากความลึกราว40เมตรใต้ผิวน้ำทะเลซิมิลันจึงมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับการยกย่องว่ามีธรรมชาติใต้น้ำที่สวยงามติดอันดับของโลกและมีจุดดำน้ำที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงหลายแห่งเช่น Christmas Point Fantasy Reef East of Eden หินหัวช้างเกาะบอนหากโชคดี เราอาจได้เห็นฉลามวาฬแหวกว่ายในกองหินหรือเชลิวก็เป็นได้ความหลากหลายของชีวิตในแนวปะการังนอกจากปะการังชนิดต่างๆยังมีพืชและสัตว์ทะเลมากมายอาศัยอยู่ร่วมกันเปรียบเสมือนชุมชนใหญ่ใต้ท้องทะเลซิมิลันความงดงามที่เหมือนสวรรค์กลางทะเลอันดามันจะเปิดให้ท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนและปิดทำการในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตำนานแห่งนักผจญภัยที่ต้องฝ่าฟันธรรมชาติรอบด้านผ่านเส้นทางยากลำบากกว่าจะถึงยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งนี้ในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายหมื่นปีก่อนสิ่งมีชีวิตบริเวณตอนเหนือของไทยมีลักษณะสังคมพืชและสัตว์อยู่ในกลุ่มป่าดิบเขาชุ่มชื้นในระดับความสูงกว่า 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลของดอยอินทนนท์ทำให้มีสภาพอากาศเย็นจัดตลอดทั้งปีเสมือนมีก้อนน้ำแข็งที่ห่อหุ้มพันธุ์พืชและสัตว์จากยุคอดีตไว้จวบจนปัจจุบันโครงสร้างทางธรณีวิทยาของดอยอินทนนท์มีต้นกำเนิดเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยโดยเกิดจากการยกตัวของหินปูนที่แปรสภาพมาจากตะกอนทับถมบริเวณท้องทะเลเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีบวกกับปริมาณฝนที่ตกลงมาทำให้ป่าดึกดำบรรพ์บนยอดดอยแห่งนี้มีสภาพไม่ต่างไปจากอดีตกาลลำต้นของไม้ใหญ่จะถูกปกคลุมด้วยมอสเฟิร์นและพืชเล็กๆแลเห็นเป็นสีเขียวสดไปทั่วทั้งผืนป่าทำให้ป่าดิบเขาตามเส้นทางเดินป่าดอยกิ่วแม่ปานของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นตัวแทนในการศึกษาระบบนิเวศของพื้นป่าได้เป็นอย่างดีไม้เรือนยอดแข่งกันแผ่กิ่งก้านทำให้มีแสงแดดตกลงมาน้อยพันไม้ที่เห็นด้านล่างซึ่งมักเป็นไม้พุ่มที่ต้องการแสงน้อยสภาพดินที่ร่วนซุยจะคอยดูดซับน้ำเอาไว้ก่อกำเนิดเป็นสายน้ำขนาดใหญ่มากมายที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนโดยรอบเรื่อยมาและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในหมู่นักเดินทางยามฤดูหนาวมาเยือนหมู่เกาะสุรินทร์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าทำให้สถานที่แห่งนี้มีความงดงามและโดดเด่นท่ามกลางทะเลอันดามันมาจนปัจจุบันชาวมอแกนหรือชาวเลที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะสุรินทร์มานานนับศตวรรษนับเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ยังคงความเป็นอยู่ของคนทะเลแบบดั้งเดิมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีความเชื่อพิธีกรรมและอาศัยพึ่งพาธรรมชาติเพื่อการยังชีพมีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือและดูทิศทางจากดวงดาวซึ่งชาวเลในเมืองไทยแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่อุรักละโวยมอแกลและมอแกนชาวมอแกนส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านอยู่บนฝั่งอีกส่วนหนึ่งจะใช้เรือในการอยู่อาศัยหาเลี้ยงชีพด้วยการงมหอยแทงปลาเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่หมู่เกาะสุรินทร์เปลือกหอยที่งมมาได้จะถูกนำมาขายเป็นรายได้ที่สามารถนำมาจุนเจือครอบครัวชาวมอแกนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณต่างๆในธรรมชาติเมื่อยามป่วยไข้ไม่สบายจะมีหมอพื้นบ้านที่รักษาโดยการเข้าทรงเพื่อทำพิธีขับไล่ผีร้ายออกจากตัวมอแกนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวเลหมู่เกาะสุรินทร์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตำนานการเดินทางแห่งท้องทะเลไทยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความงดงามของธรรมชาติห้วยน้ำดังนับเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนในช่วงฤดูหนาวมาเยือนภาพทิวเขาสลับซับซ้อนสายหมอกที่เริ่มก่อตัวในยามค่ำคืนพอฟ้าสว่างจึงปรากฏเป็นทะเลหมอกผืนกว้างคลุมทับขุนเขาไกลสุดลูกหูลูกตาที่มาของชื่อห้วยน้ำดังเป็นเพราะในอดีตที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีลำห้วยน้อยใหญ่หลายสายไหลแรงตลอดทั้งปี และจะได้ยินเสียงน้ำไหลดังไกลไปทั่วทั้งป่าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีเนื้อที่ประมาณ 1,252 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่แตงอำเภอเวียงแหงและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอปายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวยาวตามแนวเหนือจรดใต้ในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวได้สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ20องศาเซลเซียสและจะยิ่งหนาวเย็นขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์นักเดินทางท่องเที่ยวต่างบากบั่นข้ามภูเขาสูงหลายลูกเพื่อมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมทะเลหมอกยามเช้าอันงดงามซึ่งกลายเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญของห้วยน้ำดังมีจุดชมทะเลหมอกณจุดชมวิวดอยกิ่วลมที่มีชื่อเสียงและสวยสดงดงามแห่งหนึ่งของไทยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือน้ำพุร้อนโป่งเดือดเพราะนอกจากจะได้แช่น้ำร้อนผ่อนคลายแล้วยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้นให้ได้ชื่นชมความงามของพื้นป่าห้วยน้ำดังอีกด้วย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลลดภาระในอนาคตนำงบพัฒนาเมืองสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ้ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
3: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลหวังปลดล็อกภาระหนี้สินนำงบประมาณที่เหลือไปพัฒนาเมืองและดูแลคุณค่าชีวิตของคนกรุงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยมีการระบุว่ากรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมโอนทรัพย์สินและหนี้สินของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้พร้อมยืนยันว่าการโอนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนมือเจ้าของจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขสัญญาเดิมของ BTS แต่อย่างใดโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลเพื่อประเมินมูลค่าทางบัญชีหรือ book value ซึ่งจะช่วยหนี้สินค่าก่อนก่อสร้างที่ค้างอยู่รวมถึงการประเมินข้อมูลรายได้ในอนาคตหลังปี2572ที่ทางกรุงเทพมหานครจะได้สิทธิ์ถึง 100% ทางนี้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าหากการโอนถ่ายครั้งนี้สำเร็จจะถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะช่วยลดภาระทางเงินก้อนใหญ่ของกรุงเทพมหานครทำให้มีงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนและพัฒนาเมืองในมิติอื่นๆได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ขั้นตอนสุดท้ายจึงต้องนำเรื่องเข้าหารือและขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนดำเนินการต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: การสื่อสารช่วยให้มนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมและการสื่อสารยังคงพัฒนาไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
5: วันสื่อสารแห่งชาติถือกำเนิดขึ้นในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2496เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชาภิไธยพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การโทรศัพท์และโทรเลขของรัฐซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านโทรศัพท์และโทรเลขแก่ประชาชนวิวัฒนาการการสื่อสารในอดีตการสื่อสารอาจหมายถึงเพียงแค่จดหมายโทรเลขหรือโทรศัพท์บ้านที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันแต่ในปัจจุบันโลกของการสื่อสารได้ก้าวไกลไปกว่านั้นสำหรับวันการสื่อสารแห่งชาติในยุคดิจิตอลปีนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ผ่านมาและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในอนาคตเพราะการสื่อสารคือรากเหง้าที่สำคัญที่ตั้งแต่เกิดจนตายเราใช้การสื่อสารทุกวันเพื่อบอกเล่าความต้องการและยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตประจำวันชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

0: ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
1: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเลือกประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: มาอยู่นี่ดีแน่นี่ปลูกฟักปลูกยางทรายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: 6:19 นค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจะสร้อยกันนะคะวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคมนะคะก็ติดตามจสร้อยกับช่วงนี้ดิฉันวีนาเสรีอรุโนค่ะแล้วก็ทีมงานจสร้อยของเรานะคะที่ตอนนี้ก็พร้อมที่จะรายงานทั้งเรื่องของสภาพการจราจรอุบัติเหตุเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะส่วนท่านที่เดินทางกันนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลเรื่องราวของการจราจรกันได้นะคะผ่านหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหรือว่าในช่องทางอื่นๆของเรานะคะช่องทางทางออนไลน์ทางโซเชียลนะคะที่ X กับ JS Radio ในช่องทางของ YouTube นะคะที่ติดตามจสร้อยกันได้นะคะชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยทั่วโลกด้วยนะคะผ่านช่องทาง YouTube ค่ะนะคะใน YouTube ของจสร้อยนะคะ JS Radio ก็จะมีช่องแชทนะคะที่สามารถพูดคุยหรือว่าส่งเรื่องราวกันได้ผ่านช่องทางแชทใน YouTube ของจสร้อยนะคะหรือว่าติดตามฟังจสร้อยค่ะในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะก็เข้าไปที่โซเชียลนะคะหน้าโซเชียลแล้วก็กดเข้าไปที่ทั้ง YouTube ได้นะคะหรือว่าจะฟังทางวิทยุนะคะก็ยกเข้ามาในแอปพลิเคชัน JS100 แล้วนะคะสามารถที่จะกดฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามได้ทางช่องทางต่างๆของจสร้อยได้เลยนะคะในกรณีที่มีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะใช้ SOS ของจสร้อยนะคะในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะซึ่ง SOS อันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ปรับปรุงนะคะพัฒนาแอปพลิเคชัน JS100 ก็ยก SOS เอาไว้ที่กลางหน้าจอเลยค่ะเข้าไปที่แอปพลิเคชันอยู่ตรงกลางเลยนะคะสะดวกมากค่ะในการที่จะโทรศัพท์ออกมานะคะผ่านทาง SOS นะคะเป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินค่ะนะคะสามารถที่จะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยด้วยนะคะความเด่นของ SOS อันนี้ค่ะเมื่อคุณโทรออกมาเนี่ยมันจะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอก็แจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร้อยที่รับสายนะคะซึ่งรหัส2หลักอันนี้จะแทนตำแหน่งแทนพิกัดค่ะว่าจุดที่คนอยู่นั้นอยู่ตรงไหนนะคะทำให้จสร้อยทราบว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะถนนอะไรพื้นที่อะไรตำบลอำเภออะไรนะคะแจ้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะกรณีที่มีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินค่ะนะคะใช้ SOS ใน JS100 application นะคะเรียกว่าทุกอย่างก็อยู่ในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะส่วนในตอนนี้ค่ะเราก็เริ่มกันนะคะเรื่องของการเดินทางในเช้านี้นะคะวันอังคารที่4สิงหาคมนี้นะคะสภาพการจราจรในเส้นทางไหนนะคะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมใช้อยู่ค่ะก็โทรแจ้งกันได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะในช่วงเช้านี้นะคะช่วง8โมงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะร่วมกับทางตำรวจจราจรของตรงทางหลวงนะคะแล้วก็รวมทั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะนะคะร่วมกันนะคะที่เป็นภารกิจค่ะนำส่งดวงใจดวงที่หัวใจดวงที่182ค่ะจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะก็โดยใช้เส้นทางของถนนงามวงศ์วานในฝั่งขาเข้าขึ้นสะพานข้ามแยกแครายแล้วก็มาขึ้นทางพิเศษศรีรัตน์เชื่อมกับทางพิเศษอุดรรัตยาลงด่านเชียงรากถนนเชียงรากเข้าสู่ผลโยธินเข้าสู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ศูนย์รังสิตนะคะในช่วงของ8โมงเช้าค่ะนะคะเป็นหัวใจดวงที่182นะคะที่เราก็จะมีภารกิจร่วมกันค่ะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางในช่วงของ8โมงเช้านะคะก็แจ้งให้ทราบกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาใกล้จะ8โมงเนี่ยก็จะทวนเส้นทางอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อช่วยกันเปิดทางนะคะเพื่อนำหัวใจดวงที่182นั้นสู่โรงพยาบาลค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แล้วก็ในช่วงเช้านี้นะคะมาดูการจราจรกันนะคะในเส้นทางพื้นที่สน.ทุ่งหาเมฆนะคะแจ้งว่ามีดินหล่นนะคะตรงสะพานข้ามทางรถไฟตรงพระราม3นะคะไปเพิ่มเติมกันกับร้อยตำรวจโทสุดสาครบุญล้อมรองศาสตราจารย์สน.ทุ่งหาเมฆค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณมีนาครับ
2: ค่ะจุดที่แจ้งว่ามีดินหล่นเป็นพระราม3ช่วงไหนอะคะฝั่งไหนคะ
3: ฝั่งขาออกครับมุ่งหน้าทางถนนตกมุ่งหน้าวัดช่องลมนะครับ
2: ค่ะ
3: จากทางขึ้นสะพานนะครับจนไปถึงเกือบถึงไปอัจฉริยะเลนซ้ายเราจะปิดถึงเจ้าทางทำความสะอาดอยู่ช่วงเนี้ย
2: ครับ
3: เจ้าที่กทม.กำลังใช้น้ำฉีดนะครับคาดว่าจะอีกไม่นานประมาณไม่เกิน30นาทีน่าจะเสร็จสิ้น
2: เป็นฝั่งมุ่งหน้าวัดช่องลมคือจากทาง5แยก
3: ใต้ที่จะ
2: ใช่
3: ค
2: ่
3: ะ5แยกพระนองครับผม
2: อ๋อๆ5แยกไปนะคะแล้วก็
3: เสียไปหนึ่งช่องทางนะครับเอาไว้อีกช่องทางนึงเจ้าที่กำลังทำความสะอาดอยู
2: ่อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ใกล้แล้วเสร็จหรือยังคะ
3: ใกล้แล้วครับใกล้แล้วว่าได้มาครึ่งนะครับ
2: ค่ะดินหล่นเยอะไหมคะ
3: เยอะครับเยอะมากเลย
2: ค่ะแล้วส่วนรถที่ทำหล่นอยู่ไหมคะ
3: เจ้าหน้าที่นำไปเสียบเทียบปรับนะครับเจ้าที่เขตเอาไปแล้วครับเอาไปเก็บไป
2: ค่ะเขาบรรทุกมาจากไหนจะไปส่งที่ไหนอะคะ
3: มาจากพระรามสามนะครับมาจากใช้งานทางอโศกครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็จะมาขึ้นสะพานแล้วจะข้ามทางห้าแยกนะคร
2: ับ ค่ะค่ะอ๋อแล้วก็
3: เพิ่มเติมนะคุณมีนาเพิ่มเติมอีกที่หนึ่งตอนนี้พระรามอันนั้นไม่น่าห่วงเท่าไหร่ห่วงคือพระรามสี่มากเลยตอนนี้เพราะว่ามีรถพ่วงเนี่ยว18ตั้งแต่ปี5เนี่ยยังเคลื่อนย้ายไม่ได้อยู่ตรงก่อนถึงปากซอยงามโลภีเนี่ยเสียไปหนึ่งช่องทางนะครับตอนนี้รถสะสมไปถึงเดือนพระรามแล้วจะเข้าคลองเตยแล้วพระราม3ไม่น่าเป็นห่วงแต่พระราม4ห่วงมากกว่า
2: ค่ะจุดนี่คือรถเนี่ยเสียมาตั้งแต่ตี5จุดนั่นคือ
3: ใช
2: ่เป็นพระราม4ขาเข้าก่อนถึงซอยงามโลภีนิดนึง
3: ใช่ระหว่างสะพานคู่กับงามโลภีครับอย
2: ู
3: ่เลนซ้ายสุดเสียไปหนึ่งช่องทางนะครับ
2: ตายแล้วตาย
3: ช่วงนี้ช่างก็มาวอสิบแล้วแต่ต้องปลดล็อกล้อข้างหน้าให้ได้ถ้าล้อหมุนเราก็จะใช้รถมาลากได้แต่นี่มันยังหมุนไม่ได้
2: โอ้โหเขาบรรทุกของมาอะไรด้วยไหมคะ
3: ยางพาราเต็มเลยครับสองแม็กครับสองตู
2: ้โอ้ยหนักด้วย
3: ครับผม
2: ตายตายโอ้โหตอนนี้ท้ายแถว
3: ตอนนี้ท้ายแถวไปจากคลองไปครับเมื่อวานก็รถเมย์วันที่18พฤษภาคมวันนี้ก็
2: ใช่
3: 18ล้อมาอีกแล้ว
2: ตัวตายค่ะงั้นก็เดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมการจราจรกันเรื่อยๆนะคะแล้วดูท่าทางแบบว่าช่างก็ยังไม่สามารถที่จะปลดล็อกหรือว่าอะไรได้เลย
3: การันตีตอนแรกว่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงแต่ดูท่าทางแล้วผมว่าน่าจะเกิน
2: ตายแล้วยังไงคือมันก็ต้องปลดล็อกตรงนี้จะเอารถมาลากหรืออะไรเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ามันทุกของหนัก
3: ใช่ล้อมันไม่หมุนครับมันทำอะไรไม่ได้เพราะรถมันหนักด้วยถ้าจะยกมีโขต้องประมาณ 4-5 ตันน่ะ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริที่ตำรวจช่างเนี่ยสามารถมาช่วยได้ช่วยกันอะไรตรงนี้ได้ไหมคะ
3: ก็ได้ครับมาดูช่วยหน่อยก็ได้เพราะว่าทางช่างนี่ก็กำลังจะปลดแต่มันยังทำอะไรไม่ได้ครับ
2: ค่ะ
3: เพราะต้องถอดล้อมาแล้ว
2: ตายแล้วค่ะ
3: ตั้งเขามาเองเลยครับ
2: ค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวเราติดตามต่อนะคะว่ามันจะทำให้ทางพระรามสี่ขาเข้าตอนนี้ท้ายเนี่ยจะหนักขนาดไหนนะคะ
3: ครับก็ลองดูแล้ววันนี้นะ
2: ค่ะ
3: ประมาณนี้ถึงน่าจะประมาณถึงจะกล้วยน้ำไทย
2: ใช
3: ่วันนี้ไม่รู้จะเท่าไหร
2: ่ค่ะค่ะนะคะ
3: แต่ประมาณนี้มันบนสะพานมันน่าจะไม่หนักวันนี้มันอยู่ข้างมันเลนตายไม่น่าหนักก็ประมาณเนี่ยเพราะว่าประมาณบนสะพานมันวิ่งไม่ได้เลย
2: ค่ะแต่ว่านี้มันก็อยู่ก่อนซอยงามดูพรีตรงนี้มันก็คือรถจากทางใต้ด่วนมามันยังไงก็ต้องมาทางนี้นะคะช่องทาง
3: ใช่ต้องมาทางนี้ก็คือตอนนี้ได้3ช่องทางครับอีกช่องทางนึงเราก็ต้องปิดจราจรเราไม่ฟันสุดหรอกครับ
2: ค่ะ
3: พอเลยใต้รถนี้มาปุ๊บต้องเบี่ยงขวาอย่างเดียว
2: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะนะคะเดี๋ยวจอสไลด์จะได้อัปเดตกับทางรองสำหรับเรื่อยๆขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมครับครับครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ก็เรียกว่านะคะน่าจะเป็นปัญหาการจราจรนะคะทางด้านถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงก่อนถึงซอยงามดูพลีเล็กน้อยนะคะที่รองสารวัตรได้แจ้งไปนะคะว่าเป็นรถบรรทุกนะคะบรรทุกของหนักมาแล้วก็เกิดล้อมันเหมือนล้อล็อกอะค่ะนะคะมันไม่ไปช่างก็มาช่วยกันนะคะที่จะแก้ไขตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะตอนนี้หกโมงจะหกโมงครึ่งแล้วยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะตอนนี้ก็ทำให้นะคะสภาพการจราจรบนถนนพระราม4บนถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ก็จะรถเริ่มมีชะลอนะคะท้ายนั้นก็จะอยู่ตรงช่วงของการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่นะคะนิดนึงค่ะนะคะที่เริ่มชะลอนะคะก็รถที่มาจากทางสามแยกคลองเตยยังได้อยู่ค่ะนะคะยังมาได้นะคะพอถึงช่วงของตรงกฟน.นะคะสำนักงานใหญ่นะคะตรงคลองเตยนี้นะคะก็จะเริ่มชะลอนะคะปัญหามาจากที่รถบรรทุกคันนี้ล้อมันไม่หมุนล้อไม่ไปนะคะตอนนี้ช่างกำลังแก้ไขจุดนั้นอยู่ตรงช่วงของซอยสะพานคู่นะคะมุ่งหน้ามาทางงามดูพลีก่อนถึงงามดูพลีนิดเดียวเองค่ะนะคะในขณะนี้ช่องทางซ้ายค่ะที่รถเริ่มชะลอตัวแล้วสำหรับถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเรามาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะในวันนี้ค่ะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณณัฐกิจสิงหเพชรสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณวีนาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะวันนี้วันอังคารภาพรวมของอากาศของประเทศไทยนะคะวันนี้เรื่องของฝนเป็นยังไงกันบ้างคะ
4: ในส่วนของฝนนะครับผมอันนี้ตอนนี้สำหรับวันนี้เรายังคงเน้นไปทางภาคตะวันออกนะครับ
2: ค่ะ
4: แล้วหลักๆเลยนะฮะก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักมากแถวจังหวัดตราดนะครับผม
2: ค่ะ
4: ส่วนที่เหลืออันนี้ก็จะมีฝนตกหนักประปรายได้นะครับกระจายในหลายภาคเลยนะครับผม
2: ค่ะ
4: จะภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีนะครับภาคกลางภาคตะวันออกก็ยังมีได้นะฮะ
2: ค่ะ
4: ส่วนทางทะเลอย่างทางอันดามันเนี่ยอันนี้เราให้คลื่นแรงขึ้น
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับผมโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดพังงาถึงระนองเนี่ยอันเนี้ยคลื่นสูงได้ถึง3เมตรเลยนะครับ
2: อ๋อแรงแรงขึ้น
4: ครับ
2: ค่ะอันนี้จาก
4: ภูเก็ต
2: อิทธิพลของอะไรนะคะที่คลื่นแรงขึ้นใน
4: ในส่วนของอิทธิพลที่อันนี้มันแรงขึ้นนะครับผมก็คือตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมันมีกำลังแรงขึ้นใช่ครับมันเลยทำให้คลื่นลมเพิ่มขึ้นนะครับผมใช่ครับ
2: ค่ะแล้วก็แล้วมันจะส่งผลในพื้นที่ของจังหวัดอะไรบ้างนะคะจากตะวันตกเฉียงใต้มรสุมอันนี้ที่ทางอันดามันเข้ามา
4: ถ้าในส่วนของจังหวัดอันนี้ผมจะไล่ตั้งแต่ภาคเหนือมานะฮะ
2: ค่ะ
4: ก็ภาคเหนือเนี่ยอันนี้เราจะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิษฐ์นะครับผม
2: ค่ะ
4: ส่วนภาคอีสานจะมีหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีนะฮะส่วนภาคกลางจะมีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะครับภาคตะวันออกอันนี้จะมีปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับผม
2: ค่ะ
4: ครับผม
2: ค่ะ
4: ครับส่วนทางฝั่งอ่าวไทยภาคใต้นะครับก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งทางอันดามันนะครับก็ไม่พ้นระนองพังงาภูเก็ตตรังแล้วก็สตูลครับผม
2: ค่ะก็เรียกว่าคืออิทธิพลลมเนี่ยมาทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ทางตะวันตกเนี่ยเข้ามาทั้งคู่เลย
4: ใช่ครับ
2: ทั้งด้านเลย
4: ในส่วนของตะวันออกไม่มีนะครับผมอันนี้จะเป็นแค่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เท่านั้นนะครับ
2: อ๋อแต่ว่ามีผลทางด้านจังหวัดทางภาคตะวันออกด้วยที่บอก
4: ด้วยครับผม
2: จันทบุรี
4: ทางครับผม
2: ค่ะแล้วก็ลักษณะแบบนี้เนี่ยสภาพอากาศในวันนี้ของกรุงเทพมหานครนะคะส่งผลอะไรกันบ้างครับวันนี
4: ้สำหรับทาง รุงเทพนะครับอันนี้จะมีแค่ฝนฟ้าคะนองฝนหนักยังไม่มีก็จะยังคงเน้นไปในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับผมครับผม
2: ค่ะแต่รู้สึกว่ากรุงเทพคืออากาศเนี่ยมันจะร้อนอบอ้าวมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นๆก็แบบร้อนมากเลยเอาอ้าว
4: ครับใช่คือพอลมมันแรงอย่างเดียวแต่ว่าตัวแนวร่องมรสุมนะครับหรือบางคนเขาจะเรียกร่องฝนเนี่ยอันนี้มันยังไม่ได้ลงมาใกล้เรานะครับมันยังเฉียดแค่ตอนภาคเหนือตอนบนๆเท่านั้นเองนะครับม
2: ัน
4: ก็เลยยังไม่ค่อยมีผลกระทบกับทางนี้เท่าไหร่นะ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้โอกาสเกิดฝนในกรุงเทพเนี่ยร้อยละ60ลักษณะเป็นฝนยังไงคะฝนธรรมดา
4: ฝนฟ้าคะนองก็จะเป็นฝนตกเปียกนะครับผมแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมได้ในนิด
2: ค่ะค่ะ
4: ครับผม
2: ลมแรงไหมครับวันนี้ในพื้นที่ในกรุงเทพอะค่ะที่จะมี
4: พอประมาณครับผมก็ไม่ได้ถึงกับแรงกระโชกจนหลังคาปลิวหรืออะไรอย่างนั้นนะครับไม่มี
2: ค่ะ
4: ครับ
2: ค่ะก็เป็นอากาศของกรุงเทพในวันนี้ช่วงนี้ต้องขอบพระคุณทางคุณณัฐกิจมากเลยนะคะ
4: ครับค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: อันนี้เนี่ยเป็นลักษณะอากาศนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะอุณหภูมิสูงสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ33ถึง36องศาเซลเซียสแต่ว่าเราจะรู้สึกแบบมันร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะร้อนแบบว่าเหงื่อเยอะเหนียวตัวไปหมดนะคะก็จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านทางทะเลเข้ามานะคะทำให้นำความชื้นเข้ามาด้วยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะนะคะเรื่องของสภาพการจราจรในเช้านี้นะคะที่แต่ละท่านนั้นเดินทางเข้ามานะคะเข้ามาทำงานกันนะคะหรือว่าส่งนักเรียนกันก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางสน.ทุ่งมหาเมฆได้รายงานไปนะคะว่าในพื้นที่มีอยู่2จุดนะคะที่จะเป็นปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะจุดแรกบนถนนพระราม3ค่ะเป็นช่วงของ5แยกนรนองมุ่งหน้าไปทางวัดช่องลมนะคะไปทางช่องนนทรีค่ะจุดนั้นอยู่บนสะพานข้ามทางรถไฟนะคะในช่องทางด้านซ้ายค่ะเป็นลักษณะดินโคลนที่หล่นอยู่นะคะจากรถบรรทุกที่นำดินมาเนี่ยจากไซต์งานแล้วก็มันหล่นนะคะซึ่งในขณะนี้นะทางเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดกันนะคะคือตักดินออกแล้วก็ทำความสะอาดกันเมื่อเช้าเรียนมาเห็นเป็นรถเปิดไฟฉุกเฉินยังคิดว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะเห็นมีจอดอยู่หลายคันตกลงว่าเป็นกรณีของดินหล่นนี้นะคะก็จะเสียไป1ช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะทำให้รถที่มาจากทาง5แยกนรนองนะคะที่ขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟตรงนี้ก็จะต้องเบี่ยงขวากันนะคะการจราจรยังไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นฝั่งที่ออกไปนะคะไม่ค่อยเป็นปัญหามากค่ะนะคะแล้วก็จะมีรถเจ้าหน้าที่ที่เปิดสัญญาณไซเรนเอาไว้ชัดเจนค่ะนะคะทำให้รถที่มาก็สามารถเบี่ยงออกได้ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะคะในจุดนี้ก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วนะคะซึ่งทางสน.ทุ่งแหมทุ่งหาแม่บอกว่ายังไม่ค่อยน่าห่วงนะคะจุดที่ห่วงก็จะเป็นจุดนี้มากกว่าก็คือบนถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของจากทางใต้ด่วนพระราม4ค่ะมุ่งหน้ามาทางซอยงามดูพลีจุดนั้นคือก่อนถึงซอยงามดูพลีนิดหนึ่งนะคะเป็นรถบรรทุกซึ่งบรรทุกยางพารามาแล้วก็มีปัญหาที่ล้อที่มันไม่หมุนนะคะไปต่อไม่ได้ตอนนี้เนี่ยช่างกำลังช่วยกันแก้ไขกันอยู่นะคะตั้งแต่ตี5แล้วนะคะณตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะก็จะเสียไป1ช่องทางด้านซ้ายค่ะส่งผลต่อสภาพการจราจรณตอนนี้นะคะบนถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะทำให้จากทางแยกราชดาพระราม4มานะคะมุ่งหน้ามาทาง3แยกคลองเตยค่ะการจราจรก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะจาก3แยกคลองเตยมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนพระราม4นะคะชะลอตัวในช่องทางด้านซ้ายนะคะจุดนี้ที่รถคันนี้จอดอยู่นะคะสามารถใช้กลางนะคะเบี่ยงกลางเบี่ยงขวาออกไปนะคะสำหรับท่านที่เดินทางอยู่ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมาดูในเส้นทางที่ใกล้เคียงกันต่อด้วยนะคะทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะ ช่วงของทางตลาดพลูนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม3ค่ะในช่วงเวลาตอนนี้รถนั้นเริ่มเยอะแล้วนะคะเต็มพื้นที่ค่ะรถที่ข้ามสะพานพระราม3มาค่ะมุ่งหน้าลงมาทางด้านของถนนพระราม3นะคะผ่านทางตัดกับเจริญกรุงไปการจราจรนั้นรถเต็มพื้นที่นะคะลงมาเนี่ยยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะขึ้นกลับไปดูนะคะทางด้านของถนนกัลปพฤกษ์ค่ะนะคะที่มาจากทางด้านของตัดกับราชพฤกษ์ค่ะมุ่งหน้ามาทางถนนกรุงธนบุรีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ยังคงใช้การกันได้ค่ะพอมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกรุงธนบุรีนะคะต่อเนื่องมาทาง BTS วงเวียนใหญ่ค่ะในตอนนี้รถนั้นเริ่มเต็มพื้นที่แล้วนะคะรถที่มุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะในตอนนี้การจราจรบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นเต็มทุกช่องทางนะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะลงมาผ่านทางด้านของเจริญกรุงนะคะผ่านทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนค่ะนะคะเต็มพื้นที่เพราะว่าผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะมุ่งหน้าผ่านทางแยกสุรศักดิ์มานะคะการจราจรในตอนนี้รถตรงแยกสุรศักดิ์นั้นก็เยอะนะคะผ่านแยกสุรศักดิ์มานะคะมุ่งหน้ามาทางถนนประมวลนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางแยกวิทยุค่ะในตอนนี้ตรงแยกวิทยุมุ่งหน้าบนถนนพระราม4นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ท่านที่เดินทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับสร้อยกันนะคะผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบับแสงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
9: .1330ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
10: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าน
11: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
12: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดอ่ะ
11: ซี๊ดตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซี๊ดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาเพิ่มเติมการจราจรแล้วก็บัติเหตุที่จสร.รับแจ้งมาในเช้านี้กันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอาร์ตปิ่นเกล้าเนี่ยแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะถนนปู่เจ้าสมิงพลายในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้ามุ่งหน้ามาทางถนนทางรถไฟสายเก่าค่ะก่อนถึงตัดทางรถไฟสายเก่าประมาณ500เมตรนะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะเป็นรถเก๋งโตโยต้าวีออสเสียหลักพลิกหงายท้องค่ะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะยังไม่เห็นผู้บาดเจ็บค่ะจุดนี้ก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเป็นถนนปู่เจ้าสมิงพลายในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้ามุ่งหน้ามาที่ตัดกับทางรถไฟสายเก่าก่อนถึงทางรถไฟสายเก่าประมาณ500เมตรนะคะที่อุบัติเหตุในจุดนี้คือไม่เห็นคู่กรณีนะคะคุณอับบอกว่ามีรถเก๋งโตโยต้าวีออสเสียหลักพลิกหงายท้องอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็ไม่เห็นผู้บาดเจ็บด้วยนะคะในขณะนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ย้ำทางด้านของถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะที่จุดนี้มีรถบรรทุกจอดก่อนถึงซอยงามดูพลีนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมการช่วงนี้มาที่คุณอัพปิ่นกล้าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะคุณนาที่แจ้งมาว่าปู่เจ้าสิงห์พลายขาเข้าก่อนถึงทางรถไฟสายเก่า500เมตรนะคะ
1: ครับ
0: เป็นลักษณะประเทศคือเก่งคันนี้เขาเสียหลักยังไงคะเห็นตอนเกิดเหตุไหมคะ
1: ไม่เห็นตอนเกิดเหตุครับคือพอดีว่าขับรถผ่านมานะครับลักษณะเป็นพลิกตะแคงครับไอ้พลิกหงายท้องครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผมใช่ครับก็คือหงายท้องเลยครับ
0: โอ้แต่ว่ามองไม่เห็นมีคู่กรณีอะไรยังไงเลย
1: ไม่เห็นคู่กรณีฮะแต่มีเจ้าหน้าที่ละครับประมาณ 5-6 ท่านน่าจะเป็นสภ.สำโรงใต
0: ้ค่ะค่ะเหมือนกับว่าเขากำลังจะเคลื่อนย้ายหรือเปล่าคะคุณอาร์ตที่เจ้าหน้าที่มา
1: น่าจะกำลังเตรียมตัวเคลื่อนย้ายครับแต่ว่าตอนนี้รถติดน่าจะประมาณ4กิโลแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โห
1: ฮะ
0: 4กิโลนี่มันถึงโรงพยาบาลเมืองสมุทรไหมคะ
1: น่าจะเกือบถึงแล้วครับผมณตอนนี้น่าจะเกือบถึงแล้ว
0: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวคงต้องติดตาม

0: เติมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคุณอาร์ตที่แจ้งมานะคะ
1: ยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมนะคะว่าเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายต้องมีการปิดการจราจรไหมนะคะตรงนี้ปู่จัสมินไพร์ในฝั่งขาเข้าก่อนถึงตัดทางรถไฟสายเก่าประมาณ500เมตรที่เก๋งคันนี้พลิกหงายท้องอยู่นะคะส่วนทางด้านของถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นจุดที่ก่อนถึงซอยงามดูพลีนิดเดียวเองนะคะเป็นรถบรรทุกยางพารามาตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้านะคะที่ล้อมันไม่หมุนอ่ะมันก็เลยไปต่อไม่ได้นะคะช่างก็กำลังแก้ไขกันอยู่ค่ะตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นมาแล้วค่ะจนถึงณตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะก็ส่งผลทำให้ในช่องทางด้านซ้ายนั้นเสียไปช่องทางซ้ายค่ะตอนนี้ท้ายแถวก็คือตั้งแต่ช่วงก่อนถึงรัชดาพระราม4นะคะที่รถจะชะลอตัวเพราะว่ารถก็ต้องเบี่ยงมากลางกับขวานะคะแล้วก็ปกติพระราม4เองเนี่ยรถเยอะอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นอีก1จุดนะคะที่เป็นปัญหาการจราจรนะคะในขณะนี้ค่ะส่วนสภาพการจราจรนะคะมาดูทางด้านของสะพานพระราม5กันนะคะถนนนครอินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงเวลานี้ที่ข้ามสะพานพระราม5มาการจราจรใช้การได้นะคะรถที่เบี่ยงมาลงทางด้านถนนพิบูลสงครามก็จะเมื่อเบี่ยงเข้าพิบูลสงครามแล้วนะคะการจราจรนั้นก็จะรถนั้นเต็มพื้นที่เลยนะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะนะคะผ่านทางด้านของพระจอมเกล้าพระนครเหนือมานะคะจากพิบูลสงครามค่ะมุ่งหน้ามาที่ถนนประชาราษฎร์สาย1นะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวตามหน้าโรงเรียนนะคะจากประชาราษฎร์สาย1ค่ะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนสามเสนนะคะในจุดตรงนี้ค่ะนะคะการจราจรณขณะนี้ก็รถเยอะเต็มพื้นที่ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เพิ่มเติมกับกรณีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณอัพปิ่งกล้าวแจ้งอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกหงายท้องตรงถนนปู่เจ้าสิงห์พรายในฝั่งขาเข้าก่อนถึงทางรถไฟสายเก่านะคะไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์เกิดโชคสารจราจรสภ.สำโรงใต้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะในจุดที่รถเก๋งเกิดอุบัติเหตุจุดนี้เนี่ยนะคะตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายหรือว่าต้องทำยังไงต่อไหมคะ
3: ตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับเปิดการจราจรได้เรียบร้อยครับไม่มีท้ายแถวแล้ว
0: โอ้ไวมากเลยนะคะมีเจ้าของรถคนขับนี่เป็นยังไงบ้างคะบาดเจ็บอะไรมั้ยคะ
3: เจ็บเล็กเจ็บเล็กน้อยครับเจ็บเล็กน้อย
0: อ๋อค่ะแล้วยังไงคะเหตุเกิดคือเสียหลักเองเหรอคะ
3: เดี๋ยวอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับ
0: ค่ะ
3: ร้อยเวรทางการสอบสวนมาที่เกิดเหตุแล้ว
0: อ๋อค่ะ
3: ค
0: ่ะนะคะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึง
3: ส่วนข้อเท็จจริงเดี๋ยวให้ร้อยเวรเขาสอบสวนอีกทีนึง
0: ค่ะนะคะ
3: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ในพื้นที่ล่ะคะเส้นทางปู่เจ้าทั้งสองฝั่งตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
3: เปิดการจราจรได้เรียบร้อยครับ
0: วิ่
3: งได้ต้องตัวครับไม่มีปัญหาแล้วครับ
0: ค่ะไม่ว่ารถที่จะลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรม
3: ทั้งขาเข้าขาออกครับคล่องตัวทั้งสองด้านครับ
0: อ๋อใช้การได้ดีเลยนะคะ
3: ค
0: ่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะเรื่องของลักษณะการเกิดเหตุนะต้องรอร้อยเวรสอบสวนเนี่ยแต่เบื้องต้นเนี่ยพอจะทราบว่าเหมือนคันเนี้ยขับมาแล้วก็เสียหลักนะคะที่ไปชนคันอื่นอีก2คันนะคะแล้วก็ทำให้พลิกหงายท้องค่ะนะคะแต่พูดถึงไวมากเลยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดเนี่ยพ้นการกีดขวางแล้วนะคะสภาพการจราจรโดยรวมของถนนปู่เจ้าสมิงพรายทั้ง2ฝั่งนั้นไม่เป็นปัญหานะคะคือรถเยอะแต่สามารถเคลื่อนตัวตามมาได้ต่อเนื่องค่ะนะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบนถนนจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของบางขุนนนท์มุ่งหน้ามาทางแยกบรมราชชนนีจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับปากซอยจรัญสนิทวงศ์43มีรถจักรยานยนต์ชนคนที่เดินอยู่นะคะได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1คนค่ะอุบัติเหตุนั้นขวางอยู่ในช่องขวาค่ะตอนนี้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะการจราจรอาจจะยังมีชะลอตัวอยู่ในจุดนี้ค่ะถ้าเลยไปแล้วการจราจรก็ใช้กันได้นะคะส่วนคุณศิลป์อู่ทองค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่ถนนพุทธมณฑลสาย1ค่ะเป็นฝั่งเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางสวนผักจุดนั้นอยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกตัดกับ พรานกพุทธมณฑลสาย4นะคะแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันขวางในช่องทางด้านซ้ายนะคะไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะการจราจรในจุดนี้ชะลอตัวนะคะจสร้อยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณพรชัยค่ะแจ้งว่าถนนราชวิถีในฝั่งขาเข้าจากทางแยกราชวิถีมุ่งหน้ามาทางแยกอุภัยตอนนี้รถมากทั้งสองฝั่งเลยนะคะการจราจรนั้นรถมากทั้งสองฝั่งเลยค่ะนะคะในจุดนี้แต่ว่าภาพรวมนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะทางด้านของถนนพระราม3ในฝั่งจากทาง5แยกนรนองมุ่งหน้ามาที่ทางช่องลมนะคะในณขณะนี้ที่เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดถนนตรงบนสะพานข้ามทางรถไฟในช่องทางด้านซ้ายนะคะที่รถบรรทุกดินของไซต์งานก่อสร้างเนี่ยนะคะได้ทำดินเนี่ยหล่นเอาไว้นะคะตั้งแต่ช่วงน่าจะสักประมาณตีห้านะคะตีสี่ครึ่งนะคะที่ทำดินหล่นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดกันนะคะตั้งแต่หลังรับแจ้งค่ะจนถึงณตอนนี้คงจะใกล้แล้วเสร็จแล้วล่ะนะคะในช่องทางด้านซ้ายบนสะพานข้ามทางรถไฟนะคะส่วนรถคันที่เกิดเหตุก็เปรียบเทียบปรับกันเรียบร้อยนะคะยังไงท่านใดที่ผ่านในจุดนี้นะคะเพิ่มเติมกับจสร้อยได้นะคะสภาพการจราจรทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพิ่มเติมกับจสร้อยได้ค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนจุดที่มีการทำงานกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะช่วงของตรงต่างระดับคลองหลวงอะค่ะนะคะเชิงทางลงนะคะตรงทางลงเขื่อนนะในฝั่งขาออกช่องทางคู่ขนานนะคะที่เป็นการวางท่อประปานะคะซึ่งเริ่มงานกันมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะคะก็จะมีการปิดการจราจรกันนะคะในช่องทางคู่ขนานในฝั่งขาออก1ช่องทางซ้ายช่วงกลางวัน1ช่องทางถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยจะ2ช่องทางซ้ายค่ะพิกัดนั้นเป็นผลโยธินในฝั่งขาออกตรงทางลงต่างระดับคลองหลวงนะคะตรงแถวๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันค่ะก็จะทำให้การจราจรในจุดนี้ที่รถต้องเบี่ยงออกพอเบี่ยงออกปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้รถเยอะขึ้นไปบนต่างระดับนะคะที่มาจากทางด้านของทางคลองหลวงกันนะคะจุดนี้ก็แจ้งให้ทราบสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันค่ะแล้วก็หลัง7โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ